0: มนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมระลอกแรกในพื้นที่หลักส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเหลือบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศและระดับพื้นดินซึ่งต้องเร่งแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังระบายน้ำได้ไม่เต็มที่พร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดทั้งการนำประชาชนกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะครั้งใหญ่รวมถึงเฝ้าระวังโรคระบาดและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นหลังน้ำท่วมพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งด้านการแพทย์การดูแลประชาชนและการฟื้นฟูสาธารณูปโภคเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยมีระบบน้ำประปาไฟฟ้าและเส้นทางคมนาคมที่พร้อมใช้งานนายกรัฐมนตรีกำชับเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทันทีเมื่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรายงานจากจังหวัดจึงขอให้จังหวัดที่มีประชาชนเข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือเร่งสำรวจและส่งรายชื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วที่สุด
1: เราต้องมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนต้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยจัดการพวกขยะระบบน้ำไฟเส้นทางสาธารณูปโภคได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาด้วยความรวดเร็วขณะนี้เราก็ได้มีการปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วว่าเราจะเร่งดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนโดยทันทีที่ทางปป.ได้รับรายงานเข้ามาจากจังหวัดก็ขอให้ทางจังหวัดที่ผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยานะครับได้ทำการเร่งสำรวจและส่งรายชื่อมายังปป.ให้เร็วที่สุดด้วย
0: นายกรัฐมนตรียังได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้14จังหวัดเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยย้ำว่าขณะนี้หลายจังหวัดยังมีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณน้ำฝนที่จะตกชุกครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดในภาคใต้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้จึงต้องเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะความพร้อมในการดูแลประชาชนและการเตรียมศูนย์พักพิงเพื่ออพยพต้องไม่มีพื้นที่ใดถูกละเลยรวมถึงการบริหารจัดการน้ำต้องสื่อสารกันระหว่างรอยต่อพื้นที่ต่อพื้นที่ด้วยเพื่อให้พื้นที่รับน้ำต่อเตรียมความพร้อมการแจ้งเตือนและดูแลประชาชนซึ่งจะลดความรุนแรงและลดความขัดแย้งในพื้นที่ชวิสาประทุมมารายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์เปิดจุดจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วม20จุดทั่วกรุงเทพมหานครช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยของประชาชนหลังน้ำลดและจะเพิ่มช่องทางจำหน่ายทั่วประเทศให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัด
3: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มลดลงและประชาชนทยอยกลับเข้าบ้านพักอาศัยซึ่งมีความจำเป็นต้องจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อฟื้นฟูบ้านเรือนกรมการค้าภายในจึงเร่งประสานความร่วมมือกับสมาคมผู้ผลิตผู้ประกอบการและภาคเอกชนนำสินค้าจำเป็นมาจำหน่ายในชุมชนในราคาประหยัดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครได้จัดรถโมบายนำสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดลงพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยกำหนดจุดจำหน่ายวันละ2จุดรวม20จุดจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้เพื่อให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าได้ใกล้บ้านลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยโดยมีสินค้าจำหน่าย10หมวดรวมกว่า30รายการครอบคลุมทั้งอาหารและของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันตลอดจนอุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับฟื้นฟูบ้านเรือน
4: นำสินค้าราคาประหยัดมาจำหน่ายกว่า26รายการตัวสินค้าเองเราก็จะมีการเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับถ้าตัวไหนเป็นที่ต้องการเราก็จะเพิ่มเข้าไปก็จะทำให้การสนองตอบพี่น้องประชาชนนั้นนะได้อย่างเข้าถึงนะครับสินค้าที่นำมาจำหน่ายนั้นนะครับมีทั้งหมด10หมวด30รายการนะครับลดสูงสุดถึง 60% มีสินค้าไฮไลท์คือข้าวสารนะครับบรรจุถุง5กิโลกรัมอันนี้เป็นข้าวหอมมะลิเลยแล้วก็ทยอยจัดไปเรื่อยๆและหลังจากนี้นะครับในต่างจังหวัดถ้าได้รับจัดสรรงบประมาณมาทุกจังหวัดก็จะมีแผนขึ้นมาหรือมาตรวจสอบที่เว็บไซต์กรมค้าภายในก็ได้จะไปจัดที่ไหนอย่างไรนะครับอันนี้เราก็พยายามที่จะลงไปในพื้นที่ให้ลึกที่สุดเพื่อที่จะสนองตอบความต้องการของพี่น้องประชาชน
3: อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้วยังเตรียมขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดภายใต้โครงการไทย

0: ด้วยไทยลดค่าครองชีพระยะนำร่อง3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้รวม 3,036 ครั้งทั่วประเทศโดยจะเริ่มจัดกิจกรรมพร้อมกันตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2569เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ประเทศไทยพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจัดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์หน้าและเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศ
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิติดตามความพร้อมขั้นสุดท้ายในการต้อนรับคณะผู้แทนและผู้นำทางเศรษฐกิจจากทั่วโลกที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งกรมศุลกากรสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อให้กระบวนการรับรองผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างรวดเร็วปลอดภัยและราบรื่นนายเอกนิติกล่าวว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานอย่างเป็นทางการแล้วประมาณ 17,000 คนซึ่งระบบการบริหารจัดการที่ดีและความใส่ใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ไทยได้สร้างความประทับใจให้กับประธานจัดงานที่เดินทางมาถึงแล้วเป็นอย่างมาก
3: ต้องบอกว่าประเทศไทยเราพร้อมผมได้เจอท่านประธานจัดงานท่านก็รู้สึกประทับใจที่เราการจัดการของเราดีมากต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่คนไทยเราพร้อมให้ความช่วยเหลือจนท่านประทับใจมากท่านก็มีความตื่นเต้นครับที่ได้กลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมดังกล่าวเปรียบเสมือนโอลิมปิกของการเงินการคลังที่รวบรวมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญการเงินจากทั่วโลกซึ่งการเป็นเจ้าภาพเป็นโอกาสให้ไทยเป็นผู้กำหนดวาระและทิศทางการเงินการคลังยุคใหม่พร้อมทำหน้าที่เป็นแกนนำส่งเสียงแทนกลุ่มประเทศขนาดเล็กและแสดงจุดยืนที่เป็นกลางทางภูมิศาสตร์ทำให้ไทยกลับมาสู่จอเรดาร์การเงินการคลังของโลกขณะเดียวกันยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกในมุมมองเชิงบวกเพิ่มขึ้นคาดว่าจะมีผู้แทนและผู้เกี่ยวข้องเดินทางเข้าร่วมราว 20,000 คนช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในระยะสั้นและยังดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มการจ้างงานที่มีคุณภาพเปิดโอกาสให้ธุรกิจ SME ตลอดจนสินค้าเกษตรไทยก้าวสู่ตลาดโลกในระยะยาว
4: เนื้อหาในการพูดคุยเนี่ยจะส่งผลต่อประชาชนดึงเงินลงทุนมาที่ประเทศไทยทำให้ประเทศไทยตอนนี้เราอยู่ในเรดาร์ของการเงินการคลังโลกประเทศไทยได้สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ได้สร้างจุดยืนว่าเราเป็นแกนนำหรือเป็นกลุ่มที่รวบรวมประเทศกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยและส่งเสียงของประเทศเล็กประเทศน้อยหลายประเทศเนี่ยที่รวมกลุ่มกันแล้วก็มีอำนาจในการต่อรองกับประเทศใหญ่ๆรวมถึงไม่เลือกฝั่งว่าอยู่ในอิทธิพลของการเมืองโลกแบบไหนนะครับในการประชุมการเงินการคลังเนี่ยก็จะเป็นจุดยืนอีกอย่างนึงว่าประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางที่จะเป็นเรื่องของการดำเนินการทางด้านการเงินการคลังของโลก
2: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าการประชุมครั้งนี้รัฐบาลจะนำเสนอประสบการณ์การพัฒนาการเงินดิจิทัลของประเทศไทยภายใต้แนวคิดการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงโดยนำแอปพลิเคชันเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทยพลัสและ AI นกกระซิบเป็นตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีช่วยประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยขณะที่กระทรวงการคลังได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการใช้รถยนต์ไฟฟ้าสำหรับรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมการจัดการขยะอาหารการลดพลาสติกใช้ครั้งเดียวและการนำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อลดการใช้กระดาษสะท้อนแนวทางของรัฐบาลในการนำหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาปรับใช้กับการจัดงานระดับนานาชาติโดยรัฐบาลมุ่งให้การประชุมครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการจัดประชุมระดับนานาชาติที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสามารถนำไปต่อยอดในการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทยในอนาคตทางนี้รัฐบาลได้เตรียมการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความประทับใจด้วยการนำเสนอความเป็นไทยทั้งการท่องเที่ยวและอาหารงานเลี้ยงรับรองที่ผสมผสานวัฒนธรรมไทยเตรียมชุดเครื่องหอมไทยเป็นของฝากสำหรับผู้เข้าประชุมพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยมิตรไมตรีเพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดีงามนันทภาแสนตุ้มรายงาน
5: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมพร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันนี้เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.เพื่อร่วมกันสรรหาผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานตลอดจนพัฒนาระบบประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนสำหรับหลักฐานแสดงตนผู้ประกันตนใช้บัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้กรณีนายจ้างนิติบุคคลต้องแสดงบัตรประชาชนหรือหลักฐานประจำตัวพร้อมหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนและหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน6เดือนโดยนายจ้างและผู้ประกันตนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th แอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE SISSO ไทย
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลใช้กติกาใหม่สำหรับเครดิตเทอมโดยจะเริ่มใช้วันที่2พฤศจิกายนนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ชำระเงินให้ SME ภายใน30วันสำหรับสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปขั้นต้นและไม่เกิน45วันสำหรับการค้าการผลิตและการบริการทั่วไปสิ่งสำคัญคือระยะเวลาจะเริ่มนับเมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรือบริการพร้อมเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงขอให้ SME ตรวจสอบหลักฐานและการส่งมอบเอกสารการวางบินให้ชัดเจนเพื่อรักษาสิทธิ์และช่วยบริหารสภาพคล่องของธุรกิจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: เจ็ดนาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ายูเครนควรเปลี่ยนประธานาธิบดีคนใหม่ที่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การยุติสงครามกับรัสเซียซึ่งปะทุขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565พร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนสั่งการให้กองกำลังยูเครนยุติการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียเนื่องจากส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำมันดีเซลในตลาดโลกซึ่งกำลังเผชิญภาวะตึงตัวจากสงครามในตะวันออกกลางความเห็นดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและยูเครนที่กำลังย่ำแย่ลงหลังประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่ารัสเซียตกลงที่จะส่งน้ำมันดีเซลให้แก่สหรัฐและตลาดโลกโดยรัฐบาลสหรัฐคาดหวังว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวจะช่วยแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ก่อนที่การเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐจะเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้
10: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการซาอุดีอาระเบียที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านดำเนินปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียอีกครั้งเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและยังส่งผลให้ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดประกาศระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย
1: ขณะที่สถานทูตสหรัฐประจำซาอุดีอาระเบียยืนยันเหตุการณ์โจมตีดังกล่าวพร้อมขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวอเมริกันหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดและพื้นที่โดยรอบด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าเขากำลังพิจารณาว่าสหรัฐควรเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารกับซาอุดีอาระเบียเพื่อโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีหรือไม่
5: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอาจินเกียชินเดย์แกนนำพรรค CJP ของอินเดียกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านพรรค BJP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลที่กล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มตัวประชาชนราว 15,000 คนที่พยายามเข้าร่วมการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ในกรุงนิวเดลีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อกดดันให้นายยาเนตกุมารประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งของอินเดียลาออกจากตำแหน่งจากกรณีที่มีการแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งกลุ่มผู้ประท้วงมองว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับพรรค BJP ขณะที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอินเดียจับกลุ่มประชาชนและแกนนำของพรรค CJP ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประท้วงดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลอินเดียปล่อยตัวบุคคลเหล่านี้ทั้งหมดโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไข
1: ศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่าพายุเฮอริเคนอิซาเอียสซึ่งเป็นพายุเฮอริเคนระดับหนึ่งที่มีความรุนแรงต่ำที่สุดจากทั้งหมด5ระดับอ่อนกำลังเป็นพายุหมุนหลังเขตร้อนแล้วเมื่อวานนี้หลังเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งใกล้กับเมืองเดสตินรัฐฟลอริดาทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามอิทธิพลของพายุลูกนี้ทำให้หลายพื้นที่ในรัฐฟลอริดารัฐอลาบามาและรัฐจอร์เจียเผชิญกับฝนตกหนักและลมกระโชกแรงด้านนายมาร์กเวนมัลลิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอนุมัติการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในรัฐฟลอริดาและรัฐอาราบามาแล้วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ BWGP1 Water Jet World Series 2026ที่ Red Rock Waterside เมืองเล็กฮาวาซูซิตี้รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาในรุ่น Amateur Runabout Endurance สมเกียรติละเลิศเก็บชัยชนะแบบไร้พ่ายทุกโมโตคว้าแชมป์โลกที่8ให้กับทีมเจ็ตสกีไทยได้สำเร็จศึกวอลเลย์บอลไดโดไลฟ์ SV League Women Thailand Game ฤดูกาล 2026-27 เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการที่ Indoor Stadium หัวหมากกรุงเทพมหานครซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ SV League วอลเลย์บอลลีกอาชีพของญี่ปุ่นนำเกมลีกอย่างเป็นทางการมาจัดขึ้นนอกประเทศพร้อมประเดิมฤดูกาลใหม่ที่ประเทศไทยซึ่งเกมนัดเปิดสนามแชมป์เก่าซาก้าฮิซามิสึสปริงต้นสังกัดของหัตถยาบำรุงสุขเอาชนะอาริซาไอจิต้นสังกัดของนุสราต้อมคำ 3-1 เซต 23-25 25-21 26-24และ 27-25 ประเดิมเก็บชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลได้สำเร็จฟุตซอลลีกเยาวชนวิงส์ฟุตซอลยูธลีก2026ปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการณกอริลลากลาสสเตเดียมโรงเรียนสหศึกษาบางบัวทองโดยในรุ่นไม่เกิน15ปีสหศึกษาบางบัวทองเอาชนะรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน2-1เก็บ28คะแนนจาก11นัดคว้าแชมป์ไปครองพร้อมเงินรางวัล 25,000 บาทโดยมีราชวินิตมัธยมคว้ารองแชมป์และอันดับ3พรตพิทยพยัตความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาเทเบิลเทนนิสพาราทีมชาติไทยในศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18-24ตุลาคมณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพิสิทธิ์วังผลพัฒนสิรินักตบลูกเด้งพาราไทยวัย39ปีเปิดเผยว่าลงแข่งทั้ง3ประเภทได้แก่ชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมตั้งเป้าต้องรักษามาตรฐานเดิมที่เคยทำไว้1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงในการแข่งขันครั้งก่อนขณะที่รุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนเปิดเผยว่าสภาพร่างกายตอนนี้ฟิตเต็มร้อยเตรียมลงแข่งขันทั้ง3ประเภทเช่นเดียวกันตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อคว้าเหรียญทองกลับประเทศไทยมาให้ได้ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่9 ในช่วงวันนี้ถึงวันที่13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันพรุ่งนี้ถึงวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานีพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:13 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.86 เมตรและเวลา 18:42 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.84 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72 เซนติเมตรและเวลา 13:30 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:01
12: 1นาทีกับกปท.กรณีที่รถเสียบนทางด่วนผู้ขับรถต้องตั้งสติประคองรถเข้าชิดไหลทางซ้ายเพื่อจอดรถเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเพื่อเตือนรถคันอื่นให้รู้ว่ารถของเรากำลังมีปัญหานั่งรอภายในรถคาดเข็มขัดนิรภัยไว้ตลอดเวลาและโทร1543ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางหรือ Asset Call Center คอยช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงแจ้งปัญหาที่เกิดกับรถแจ้งจุดที่อยู่หลักกิโลเมตรโดยสังเกตจากขอบทางหรือสถานที่ใกล้เคียงแจ้งจุดหมายที่กำลังมุ่งหน้าจากไหนไปไหนกรณีมือถือแบตหมด
2: ให้ใช้โทรศัพท์ฉุกเฉินที่ติดตั้งไว้บริเวณไหล่ทางด้านซ้ายทุกๆ 500 ถึง 1,000 เมตรแล้วกลับไปรอที่รถรถเสียไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ไม่ควรออกมายืนนอกตัวรถอาจเกิดอันตรายและมีรถคันอื่นมาชนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นได้ให้เปิดไฟฉุกเฉินและโทรขอความช่วยเหลือทันทีค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนเครื่องดนตรีหลักในหนังตะลุงตอนที่1ดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยทำให้การดูหนังตะลุงเข้าถึงอารมณ์ได้มากขึ้นโดยเครื่องดนตรีหลักสำคัญของทุกโรงคือทับซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่กำกับจังหวะและทำนองให้การแสดงเป็นไปอย่างราบรื่นทับหนังตะลุงโดยทั่วไปนิยมทำด้วยไม้ขนุนเพราะมีความแข็งเหนียวและมีลายไม้สวยงามด้านบนหุ้มด้วยหนังข้างร้อยตรึงด้วยหวายมีขนาดเล็กส่วนมากมักมี2ใบใช้คู่กันใบหนึ่งเสียงเล็กแหลมเรียกว่าหน่วยฉับอีกใบหนึ่งเสียงทุ้มเรียกว่าหน่วยเทิงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์ข่าวในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนในการบูรณาการยกระดับมาตรการคัดกรองปราบปรามกลุ่มทุนสีเทาและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศในระยะยาวค่ะ
15: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
17: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
18: ได้เลยเช็คมา
17: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
18: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
17: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
18: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
15: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนในการบูรณาการยกระดับมาตรการคัดกรองปราบปรามกลุ่มทุนสีเทาและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศในระยะยาวเชิญติดตามรับฟังครับ
19: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
20: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองงวดนี้คุยกันถึงตอนที่7เป็นเพราะเรื่องที่เราพูดคุยนั้นมันกว้างเหลือเกินสงสัยถ้าจะคุยกันยาวๆนี่ท่านผู้ฟังคงจะหลับนะฮะคาวิทยุวันนี้ผมเอาแค่7ตอนเพื่อจะให้เห็นล่ะครับว่าเรามีที่มาอย่างไรและปัญหาที่เกิดในประเทศไทยนะมีโครงสร้างอย่างไรผมก็จะพูดไปแล้วล่ะครับว่าคนจีนที่มาในเมืองไทย 1. เยอะ 2. นั้นก็มีความหลากหลายนะครับถึงวัฒนธรรมเพราะจีนนั้นมีทั้งหมด56เผ่าพันธุ์แล้วมีภาษาท้องถิ่นเป็นพันภาษาฉะนั้นประเทศไทยก็จะมีความหลากหลายของคนจีนมากถึงอย่างที่ผมพูดเมื่อมากมายอย่างนั้นก็จะมีจุดที่จะเป็นประเด็นก็คือพวกคนที่อาจจะมีพฤติกรรมนะครับไม่ได้เรียบร้อยนะฮะเหมือนนักท่องเที่ยวที่ว่าหรือมีปัญหาที่จะมาสร้างปัญหาให้กับสังคมก็คือจีนเทาแต่เราจะไปว่าเขาฝั่งเดียวก็ไม่ได้ทำไมเราไม่มาดูภาพรวมว่าเอ๊ะทำไมจีนเทา มีอยู่ในสิงคโปร์หรือเปล่าเอ่ยทำไมสิงคโปร์เขาไม่มีล่ะนะเพราะอะไรเอ่ยที่เวียดนามเขาก็ไม่เยอะอย่างเราล่ะก็เพราะว่าเขามีความเข้มข้นในการปราบปรามหรือแม้กระทั่งมาเลเซียก็เช่นเดียวกันทำไมเขาไม่มีปัญหาเยอะอย่างกันในเมืองไทยปัญหาในเมืองไทยเนี่ยเราอย่าไปบ่อยคนอื่นเราต้องมาคิดว่าเราเนี่ยมีปัญหาภายในก็คือเรื่องคอร์รัปชันแล้วถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันคนจีนที่มาที่เขาจะทำอะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องนะแล้วก็มีความรู้ว่าอัวมาเมืองไทยเนี่ยอัวซื้อได้หมดอันเนี้ยมันเป็นไม่ใช่ปัญหาของคนจีนอย่างเดียวเราคือต้นปัญหาถ้าเกิดว่าคนจีนไม่สามารถที่จะมาซื้อไม่สามารถที่จะมาทำอะไรได้นะมันก็จะกลายเป็นเมืองสิงคโปร์ทำไมเราไม่เห็นสิงคโปร์จะมีปัญหาจีนเทาทำไมเราไม่เห็นสิงคโปร์จะมีปัญหานะเรื่องของจังทะเลาะเบาแหวงกันเพราะว่าทำไมเขาเข้มข้นเขาจริงจังเขาไม่ถูกซื้อเห็นไหมครับตรงนี้แหละครับคือปัญหาของเราเมื่อปัญหาของเราเป็นอย่างนี้เราก็จะไปบ่อยนะจีนไม่ได้นะจะไปว่าเขาฝ่ายเดียวไม่ได้เราก็ต้องมาว่าว่าอ๋อสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เราได้ทำดีหรือยังถูกต้องหรือยังเจ้าหน้าที่ของเราเดี๋ยววันนี้เราถามกันที่ว่ามีที่ไหนบ้างในประเทศไทยนะไม่มีเรื่องโกงกินคนที่เขามาทำงานเนี่ยเป้าหมายของเขาไม่ได้เข้ามาทำงานเพื่อประเทศชาติมีหมดแต่ไม่มีไอ้แบบประเภทเราจะพูดอย่างนี้ก็ทุกคนจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่แต่เรามีจำนวนมากที่เป็นอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ได้คนจีนที่เข้ามาเขาก็ใช้เงินนะมากว้านซื้อนะสิ่งที่เรียกว่าอำนวยความสะดวกให้เขาวันนี้ถ้าเรามาดูแล้วเราก็คงจะเห็นแล้วครับว่าคนไทยเรานั้นวันนี้เราต้องปรับปรุงเราต้องปรับเปลี่ยนปรับปรุงปรับเปลี่ยนก็คือว่าวันนี้ต้องไปร่วมมือกับทางจีนนะครับเอาคนจีนเอาทีมจีนเข้ามาดูแลตั้งแต่ที่ประตูแรกเลยคือที่สนามบินนะเอาไอ้ซอฟต์แวร์ของเขามาใส่เข้าไปมากดเข้าไปว่านายคนนี้นี่เป็นพวกจีนเทาหรือเปล่าเห็นไหมครับถ้าเป็นจีนเทาเราก็นะฮะให้เขาเอากลับไปประเทศจีนแล้วอันที่สองการที่เราปราบกันทุกวันนี้การปราบปรามอันนี้เนี่ยเราควรจะร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลจีนนะฮะโดยเฉพาะทางด้านตำรวจหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของจีนเพื่อที่จะได้นะฮะนำจีนที่เป็นจีนเทาที่มาช่อโกงมาหลอกลวงเมื่อจับได้แล้วปั๊บก็ส่งให้รัฐบาลจีนไปเราก็ได้ไม่ต้องมายุ่งยากเลี้ยงดูเสียเวลาขึ้นลงขึ้นศาลอะไรต่ออะไรเพราะจีนเขาถ้าเกิดจับขึ้นมาแล้วรู้ว่าอ๋อนายกนายขอเนี่ยเป็นพวกจีนเทาหรือเป็นจีนสีดำเขาก็จะเอากลับไปประเทศเขาเพราะเป็นประชากรของเขาทำไมเราจะต้องมาเอาประชากรของเขาเนี่ยมาเป็นภาระให้กับประเทศไทยด้วยผมว่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ภาระหรือปัญหาหรือเกิดความขัดแย้งโดยคนไม่ดีที่จะเข้ามาสร้างนั้นน้อยลงผมเชื่อเหลือเกินว่าประวัติศาสตร์ที่เรามีมายาวนานบวกกับความร่วมมือในปัจจุบันก็จะทำให้เกิดการบริหารความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับจีนและจะไม่มีอะไรที่ทำให้เราเข้าใจผิดและจะทำให้ความสัมพันธ์ของเรานั้นจะดีต่อไปอีกพันปีวันนี้รายการสร้างบ้านแปลงเมืองก็ขอเสนอนะครับให้สังคมได้มองได้คิดและถ้าเกิดว่าเรามีญาติพี่น้องนะก็ส่งรายการเราอันนี้ไปให้ญาติพี่น้องที่เกี่ยวข้องทำงานอยู่ราชการหรือทางการเมืองได้มาปรับเปลี่ยนได้มาเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีกับความร่วมมือระหว่างไทยจีนและก็ทุกๆประเทศครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามฟังรายการของเราจนมาจบ7ตอนนี้นะครับซึ่งยาวมากเป็นเดือนกว่าเลยทีเดียวขอบพระคุณทุกคนครับสวัสดีครับ
0: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่ นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
21: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับมาตรการรับมือภัยพิบัติและช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตรกรรมของประเทศติดตามได้จากรายงานค่ะ
22: จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าในช่วงนี้หลายพื้นที่ของประเทศจะมีสภาพอากาศแปรปรวนเกิดฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรัฐบาลได้สั่งการให้ทุกส่วนราชการเตรียมความพร้อมการแจ้งเตือนและการช่วยเหลือดูแลสวัสดิภาพทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลเกษตรกรและหนึ่งในหน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำได้วางแนวทางการดูแลแก้ไขปัญหาและเตรียมความพร้อมการเข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งในระยะเผชิญเหตุและระยะฟื้นฟูโดยนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากรมชลประทานร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจิสดาและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการน้ำล่วงหน้าควบคู่กับการตรวจสอบความแข็งแรงของประตูระบายน้ำคันกั้นน้ำและจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือสูบน้ำกระจายไว้ในจุดเสี่ยงพร้อมทำการพร่องน้ำระบายน้ำและจัดเตรียมพื้นที่รับน้ำไว้ล่วงหน้าตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติแล้วหากเกิดภาวะฝนตกต่อเนื่องยาวนานจนเกินความสามารถในการรองรับน้ำของลำน้ำและอ่างเก็บน้ำอาจส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำหลากได้จึงขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนและข้อมูลจากภาครัฐเพื่อป้องกันความสับสน
23: กรมชลประทานก็จะเฝ้าระวังระดับน้ำส่วนที่อยู่ในลำน้ำส่วนที่อยู่ในอ่างเก็บน้ำอันนี้เราได้พร่องน้ำรอไว้ในเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้ก็คือเรื่องของภาวะฟ้าฝนหากว่าปริมาณฝนตกกระจุกตัวแช่เป็นเวลานานก็อาจจะเกินความสามารถของพื้นที่ในลำน้ำและพื้นที่อ่างเก็บน้ำก็จะก่อให้เกิดภาวะน้ำล้นน้ำหลากซึ่งตรงนี้มีการแจ้งเตือนขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อในข่าวสารที่ทางราชการแจ้งนะครับ
22: ขณะที่การฟื้นฟูและเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยนายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำอัตราการช่วยเหลือตามระเบียบใหม่ของกระทรวงการคลังมาใช้ซึ่งกำหนดจ่ายตามพื้นที่เสียหายจริงไม่เกิน30ไร่ต่อรายโดยอัตราการช่วยเหลือข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 3,180 บาทและไม้ผลกรณีเสียหายสิ้นเชิงจนไม่สามารถฟื้นฟูได้อยู่ที่ไร่ละ 6,800 บาทส่วนกรณีสามารถฟื้นฟูได้จะได้รับการช่วยเหลือครึ่งหนึ่งและยังเตรียมสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักต้นพันธุ์กล้าพืชและปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรเพื่อฟื้นฟูอาชีพและดำรงชีวิตได้ทันทีที่น้ำลดรวมทั้งจะร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดส่งทีมวิชาการลงพื้นที่เพื่อสาธิตและช่วยเหลือไม้ผลที่ยังสามารถฟื้นฟูได้โดยใช้ชีวพันธุ์การฟื้นฟูรากและระบบการหายใจพืชเพื่อให้เกษตรกรสามารถฟื้นตัวได้เร็วที่สุด
24: หลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยเราจะฟื้นสภาพต้นทุเรียนคืนมาอย่างไรให้ส่วนนี้มันไม่ตายอันนี้เป็นประเด็นสำคัญก็คือจะเอาทีมวิชาการเนี่ยไปทำเรื่องของการรีบอนมันช่วยให้ต้นมันหายใจได้เอาชีวพันธุ์เอาใบกระชับไปฟื้นทำสาธิตเกษตรกรดูแล้วก็จะขยายผลให้เกิดเป็นวงกว้างอย่างไรเพื่อให้เกษตรกรนั้นสามารถกลับฟื้นคืนเข้าสู่สถานการณ์เดิมเพราะว่าไม้ผลมันจะไม่เหมือนพืชไร่ละข้าวที่มันสามารถถูกสับสนจัดการได้ใหม่ทันทีหลังจากน้ำลดสภาพดินมันกลับมาคืนแต่ไม้ผลเนี่ยถ้าตายแล้วปลูกใหม่ใช้เวลาทุเรียนอย่างน้อยก็5ปีขึ้นไปถึงจะให้ผลผลิตในระยะแรกได้
22: เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรรัฐบาลยังมีแนวทางจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระของเกษตรกรและประชาชนในระยะฟื้นฟูเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการเตรียมขยายระยะเวลาชำระหนี้และการพักชำระหนี้ขณะเดียวกันการแก้ไขปัญหาสินค้าเริ่มขาดตลาดและราคาพุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะพืชผักและอาหารสดจะใช้กลไกขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรจากพื้นที่ที่ไม่รับผลกระทบนำผลผลิตมาจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาของพ่อค้าคนกลางช่วยให้ประชาชนได้ซื้อสินค้าในราคาที่เป็นธรรมและสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกรพร้อมกันไปด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสระดมทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยช่วงฤดูฝนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขณะที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์พร้อมใช้โดรนบรรทุกสิ่งของที่ได้รับพระราชทานสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เข้าถึงยากติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
3: สถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในช่วงฤดูฝนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสซึ่งมีพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่เชิงเขาที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มหากมีฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องผลกระทบจากอุทกภัยไม่เพียงสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนแต่ยังอาจกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมเส้นทางคมนาคมการเดินทางสัญจรและการเข้าถึงบริการที่จำเป็นโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ห่างไกลซึ่งอาจต้องได้รับการอพยพและความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเร่งเตรียมพร้อมรับมือโดยเฝ้าระวังสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำจัดเตรียมเครื่องมือและยานพาหนะพร้อมบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหนึ่งในหน่วยงานที่เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องคือหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ของกองทัพเรือซึ่งได้ตรวจความพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยณค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อให้การสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยนาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เปิดเผยว่าหน่วยเตรียมพร้อมกำลังพลจิตอาสาพระราชทานระบบสื่อสารและยานพาหนะเพื่อสนับสนุนการอพยพและช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะเดียวกันอำเภอตากใบและสุไหงโกลกซึ่งหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33พร้อมสนับสนุนกำลังพลและอุปกรณ์เมื่อเกิดสถานการณ์
4: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ก็ส่วนที่กำลังนะครับแล้วก็ได้

0: สิ่งแรกและสิ่งสำคัญครับ
1: นอกจากกำลังพลและยุทโธปกรณ์ภาคพื้นดินแล้วอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการบรรเทาสาธารณภัยคือโดรนบรรทุกสิ่งของที่ได้รับพระราชทานซึ่งกองทัพเรือจัดสรรให้แก่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้จำนวน1ลำเพื่อสนับสนุนการลำเลียงสิ่งของจำเป็นไปยังพื้นที่เสี่ยงช่วยเพิ่มทางเลือกในการส่งความช่วยเหลือ
0: เป็นโดรน

0: เตรียมการไว้ตลอดครับ
1: ทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยโดยกองทัพเรือได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบเตรียมพร้อมรับมือทั้งอุทกภัยในช่วงฤดูฝนไฟป่าพลุในช่วงฤดูร้อนและสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างทั่วถึงปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: โรงพยาบาลสุรินทร์ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดปลูกถ่ายไตเป็นครั้งแรกของโรงพยาบาลนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ในจังหวัดสุรินทร์รายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
3: ความรักของพ่อที่มอบให้ลูกไม่ได้มีเพียงกำลังใจแต่ยังเป็นการมอบโอกาสให้ลูกได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งเมื่อโรงพยาบาลสุรินทร์ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดปลูกถ่ายไตเป็นครั้งแรกโดยเป็นการบริจาคไตจากพ่อวัย55ปีให้กับลูกชายวัย33ปีที่ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังและต้องล้างไตมานานถึง6ปีนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ในจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่21กันยายน2569ที่ผ่านมาทีมแพทย์โรงพยาบาลสุรินทร์ได้ดำเนินการผ่าตัดปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคที่มีชีวิตเป็นครั้งแรกของโรงพยาบาลโดยได้รับความร่วมมือจากทีมแพทย์พี่เลี้ยงจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ผู้รับไตคือนายพัฒน์จันเมียอายุ33ปีผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายซึ่งต้องล้างไตทางช่องท้องมาเป็นเวลานานถึง6ปีขณะที่ผู้บริจาคคือนายณรงค์จันเมียอายุ55ปีผู้เป็นพ่อตัดสินใจบริจาคไต1ข้างให้ลูกชายเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายหลังการผ่าตัดทั้งผู้ให้และผู้รับไตมีอาการปลอดภัยได้มีภาวะแทรกซ้อนและฟื้นตัวได้ดีด้านนายแพทย์วิทิตสฤทธิ์ดีชัยกุลผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่9กล่าวถึงความสำเร็จของการผ่าตัดปลูกถ่ายไตครั้งแรกของโรงพยาบาลสุรินทร์พร้อมยืนยันว่าทั้งผู้บริจาคและผู้รับไตมีอาการปลอดภัย
4: วันนี้ผมได้มีโอกาสมาเยี่ยมคนไข้ผ่าตัดปลูกถ่ายไตรายแรกของจังหวัดสุรินทร์เป็นเคสผู้ป่วยอายุ33ปีนะครับผ่าตัดรับไตจากคุณพ่ออายุ55ปีเปลี่ยนไตจากคุณพ่อ1ข้างมาให้กับลูกการบริจาคของคุณพ่อคนนี้ก็สามารถที่จะตรวจได้ว่าไตพ่อกับไตลูกเข้ากันได้แล้วคุณพ่อก็มีสุขภาพที่แข็งแรงก็เลยบริจาคให้ลูกคุณหมอทีมผ่าตัดของโรงพยาบาลสุรินทร์ประสานทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์มาช่วยเป็นพี่เลี้ยงสามารถที่จะผ่าตัดไตได้สำเร็จเป็นรายแรกของจังหวัดสุรินทร
3: ์ความสำเร็จครั้งนี้ทำให้โรงพยาบาลสุรินทร์เป็นโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขแห่งที่2ในเขตสุขภาพที่9ที่สามารถดำเนินการผ่าตัดปลูกถ่ายไตได้ด้วยตนเองภายหลังการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องและการลงนามความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อปี2566นอกจากจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเข้าถึงการรักษาแล้วยังช่วยลดภาระการเดินทางและระยะเวลารอคอยการผ่าตัดของผู้ป่วยในจังหวัดสุรินทร์และพื้นที่ใกล้เคียงโดยโรงพยาบาลสุรินทร์ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดครั้งแรกประมาณ 400,000 บาทเพื่อวางรากฐานการให้บริการในอนาคต
4: จะเป็นโอกาสของคนสุรินทร์และพื้นที่ใกล้เคียงที่จะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิตใหม่แต่ที่จะต้องไปล้างไตอาทิตย์ละ3วันเสี่ยงต่อการติดเชื้อเสี่ยงต่อการที่มีผลแทรกซ้อนพอเปลี่ยนไตได้ก็สามารถที่จะมีชีวิตใหม่ที่ไม่ต้องมาพึ่งการล้างไตอาทิตย์ละ3วันได้ตลอดไปก็อยากจะสื่อสารข่าวดีแล้วก็ถ้าท่านใดคิดว่าตัวเองสามารถที่จะช่วยดูแลทำให้เกิดการผ่าตัดที่ดีๆที่เปลี่ยนชีวิตคนนี้ได้ก็จะมาช่วยสนับสนุนทางโรงพยาบาลสุรินทร์ในการที่ช่วยให้มีรายต่อไป
3: ความสำเร็จของโรงพยาบาลสุรินทร์จึงไม่ใช่เพียงความก้าวหน้าทางการแพทย์แต่ยังสะท้อนถึงพลังแห่งความรักและการให้ที่ช่วยต่อความหวังให้กับผู้ป่วยอีกหลายชีวิตพร้อมขยายโอกาสการรักษาให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีศักยภาพมากขึ้นจากโรงพยาบาลสุรินทร์อีกหนึ่งก้าวสำคัญของการต่อชีวิตด้วยพลังแห่งการให้ปริศดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
2: ปิดท้ายที่รัฐบาลไทยมอบเงินรางวัลทัพนักกีฬาเอเชียนเกมส์ของไทย236ล้านบาทพร้อมเดินหน้าสนับสนุนวงการกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างนักกีฬารุ่นใหม่สู่เอเชียนเกมส์ครั้งต่อไปติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
0: หลังจากมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นปิดฉากลงไปแล้วซึ่งทัพนักกีฬาทีมชาติไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงจบอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลพร้อมครองอันดับ1ของภูมิภาคอาเซียนสรุป18เหรียญของทัพไทยได้มาจากกรีธา3เหรียญทองเทคบอล3เหรียญทองตะกร้อ2เหรียญทองเรือใบ2เหรียญทองแบดมินตัน1เหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาด1เหรียญทองมวยสากล1เหรียญทองขี่ม้า1เหรียญทองอีสปอร์ต1เหรียญทองยูจิสู1เหรียญทองศิลปะการต่อสู้แบบผสม MMA 1เหรียญทองและเทควันโด1เหรียญทองสำหรับเอเชียนเกมหนนี้จีนคว้าไปได้ถึง169เหรียญทองครองเจ้าเหรียญทองเอเชียนเกม12สมัยติดต่อกันส่วนเจ้าภาพญี่ปุ่นจบอันดับ2ทำได้83เหรียญทองล่าสุดรัฐบาลไทยมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20หลังสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงโดยรัฐบาลมอบเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น236ล้าน6แสนบาทแบ่งเป็นเงินรางวัลสำหรับนักกีฬา165ล้าน5แสนบาทผู้ฝึกสอน27ล้าน5หมื่นบาทและสมาคมกีฬา44ล้าน5หมื่นบาทสำหรับสมาคมกีฬาที่ได้รับเงินรางวัลมากที่สุดคือสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยที่ทำผลงาน2เหรียญทองและ2เหรียญเงินได้รับเงิน68ล้าน8แสนบาทส่วนรายบุคคลบิลภูริพลบุญสอนที่คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินโดยทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายทำให้ได้รับรางวัลพิเศษอีกจำนวน8แสนบาทรับไปคนเดียวมากสุดถึง5ล้าน8แสนบาทนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องการกีฬารัฐบาลส่งเสริมมาตลอดในปีนี้เงินรางวัลมากขึ้นเนื่องจากนักกีฬาไทยประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น
5: ในที่เกมเนี่ยนะครับก็เป็นรางวัลในความภาคภูมิใจหนึ่งนะครับปีนี้เหมือนจะมากเป็นพิเศษนะฮะ
6: ใช่ครับ
5: นะครับเหรียญทองสิบแปดเหรียญทองนะครับมีเหรียญเงินอยู่สิบสามเหรียญเงินนะฮะแล้วก็มีเหรียญทองแดง21เหรียญทองแดงนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คนไทยทุกท่านนะครับชื่นชมแล้วก็ถือว่าเป็นมิติแห่งความปราบปลื้มร่วมกันทั้งประเทศไทยนะครับที่เราต้องชื่นชมยินดีกับทั้งสมาคมและนักกีฬาทุกคนได้ตั้งชื่อเสียงทางรัฐบาลเองก็พยายามที่จะให้กำลังใจนะครับในนักกีฬาทุกกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับต่อไปนะครับ
0: นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่ารัฐบาลโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพร้อมสนับสนุนการกีฬาในส่วนภูมิภาคเพื่อสร้างนักกีฬารุ่นใหม่สู่ทีมชาติไทย
5: ที่ผ่านมาเราก็พยายามผลักดันส่งเสริมมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เป็นมิติใหม่ที่เราพยายามที่จะสร้างให้โอกาสกับการที่เราจะได้นักกีฬาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับกองทุนเราวันนี้เนี่ยเราก็มีการผลักดันงบประมาณทั้งหลายลงไปในระดับจังหวัดนะครับ
6: ใช่
5: ครับเพื่อที่จะไปหาไปสร้างนักกีฬาตั้งแต่ภูมิภาคมาเพราะนักกีฬามันถึงระดับประเทศเนี่ยมันไม่ได้มาเองได้มันต้องไปสร้างจากระดับฐานล่างออกมานะครับให้มีทักษะต่างๆเรื่องการเล่นกีฬาทุกประเภทนะฮะเวลาเราไปแข่งขันระดับประเทศเนี่ยมันก็จะมีความพร้อมมีทักษะในการที่จะไปแข่งขันต่อไป
0: ถือเป็นความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทยที่ทำผลงานได้เกินเป้าหมายของการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งไว้14เหรียญทองโดยเอเชียนเกมหนนี้มีกีฬาหน้าใหม่ขึ้นมาคว้าเหรียญทองหลายชนิดกีฬาชี้ให้เห็นว่าการพัฒนากีฬาของไทยเดินหน้าอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เอเชียนเกมครั้งที่21มีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์โดยอาจจัดช้าขึ้นเป็นปี2031เพื่อให้ตรงกับช่วงเวลาก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนบริสเบน2032พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
7: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
7: แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคงที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องไม่ติดอยู่ในโลกนี้โดยพระวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: ท่านสาธุชนผู้สนใจฟังธรรมะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระดำรัสไว้ในโทนสูตรอังคุตรนิกายจตุกนิบาตว่าดอกอุบลก็ดีดอกประทุมก็ดีดอกบุญริกก็ดีเกิดในน้ำเจริญในน้ำขึ้นมาอยู่พ้นน้ำไม่คำทราบน้ำฉันใดเราก็เกิดในโลกเติบใหญ่มาในโลกเราอยู่เหนือโลกโลกไม่เข้ามากำทราบใจเราได้ฉันนั้นพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้านี้แสดงให้เห็นถึงคนส่วนมากที่เกิดมาในโลกนี้ติดอยู่ในโลกจึงเป็นทุกข์เมื่อพลัดพรากย่อมเศร้าโศกเสียใจแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็เกิดมาในโลกนี้พระองค์ไม่ติดอยู่ในโลกนี้เมื่อพลัดพรากพระองค์ไม่เศร้าโศกเสียใจจะกล่าวความในพระสูตรว่า

จึงคิดว่ารอยเท้านี้จักไม่ใช่รอยเท้ามนุษย์ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จแวะไปประทับอยู่ที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งทรงคูบัลลังก์ตั้งพระวรกายตรงดำรงพระสติไว้จำเพาะหน้าโทนพราหมณ์เดินตามรอยพระบาทไปพบพระองค์ดูผุดผ่องหน้าเลื่อมใสอินทรีย์สงบมีพระทัยอันสงบได้รับการฝึกฝนและความสงบอย่างยอดเยี่ยมมีตนฝึกแล้วคุ้มครองแล้วมีอินทรีย์อันรักษาแล้วเป็นผู้ประเสริฐโทนพราหมณ์จึงเข้าไปใกล้แล้วทูลถามว่าท่านผู้เจริญเป็นเทวดาหรือเป็นคนทันเป็นยักษ์หรือเป็นมนุษย์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าเราไม่เป็นเทวดาเราไม่เป็นคนทันเราไม่เป็นยักษ์เราไม่เป็นมนุษย์โทนพราหมณ์แปลกใจจึงถามว่าถ้าเช่นนั้นท่านเป็นใครกันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าพราหมณ์เราจะพึงเป็นเทวดาเป็นคนทันเป็นยักษ์เป็นมนุษย์เพราะอาสวะเหล่าใดที่เราละไม่ได้อาสวะเหล่านั้นเราละได้แล้วมีรากขาดแล้วทำให้เหมือนตาลยอดด้วนแล้วทำให้ไม่มีในภายหลังแล้วไม่เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดาท่านพราหมณ์ดอกอุบลก็ดีดอกปทุมก็ดีดอกบุญริกก็ดีเกิดในน้ำเจริญในน้ำขึ้นมาอยู่พ้นน้ำไม่กำทราบน้ำฉันใดเราก็เกิดในโลกเติบใหญ่มาในโลกเราอยู่เหนือโลกโลกไม่เข้ามากำทราบใจเราได้ฉันนั้นท่านจงจำเราไว้ว่าเป็นพุทธะแล้วตรัสพระคาถาว่าเราจะพึงได้กำเนิดเป็นเทวดาหรือว่าเป็นคนทันหรือผู้เหาะเหินได้เพราะอาสวะใดเราจะพึงได้อัตภาพยักษ์และอัตภาพมนุษย์เพราะอาสวะใดอาสวะเหล่านั้นของเราสิ้นไปแล้วเราทำลายทำให้ขาดสายแล้วท่านพราหมณ์ดอกบัวย่อมขึ้นมาอยู่พ้นน้ำน้ำไม่กำทราบเข้าไปได้ฉันใดเราก็ฉันนั้นโลกไม่เข้ามากำทราบใจเราได้เพราะฉะนั้นเราจึงเป็นพุทธะถามว่าเพราะเหตุใดพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงดำเนินทางไกลตอบว่าในวันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเห็นเหตุว่าเมื่อเราเดินไปทางนั้นโทนพราหมณ์เห็นเจดีย์คือรอยเท้าของเราก็จะตามรอยเท้ามาถึงที่เรานั่งแล้วถามปัญหาเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะแสดงสัจธรรมแก่เขาอย่างนี้พราหมณ์จักแทงตลอดสามัญญผล3ได้แล้วจักพรรณนาคุณชื่อโทคัจฉิตะ 12,000 บทเมื่อเราปรินิพพานแล้วจักระงับการทะเลาะอย่างโกลาหลที่เกิดขึ้นทั่วชมพูทวีปแล้วจึงจักแบ่งพระธาตุทั้งหลายจริงอยู่เพราะพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงมีพระชวีละเอียดสถานที่ทรงเหยียบเป็นเหมือนสถานที่ปุยนุ่นรอยพระบาทจึงไม่ปรากฏรอยที่ตถาคตทรงเหยียบ

็เป็นสักว่าเหยียบเท่านั้นรอยพระบาทจึงไม่ปรากฏในที่นั้นเพราะพระองค์เป็นผู้มีกำลังมากเหมือนรอยเท้าของม้าสินทบมีฝีเท้าเร็วดุจลมมีกำลังเหยียบบนใบของกอปฐุมก็สักว่าเหยียบเท่านั้นเพราะฉะนั้นรอยพระบาทใดพึงมีในที่ทรงเหยียบรอยพระบาทนั้นก็หายไปทันทีฝ่ายโทนะพราหมณ์เห็นได้ด้วยอำนาจอธิษฐานของพระตถาคตความจริงพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประสงค์จะแสดงเจดีย์คือรอยพระบาทแก่ผู้ใดปรารภถึงผู้นั้นทรงอธิษฐานว่าคนชื่อนี้จงเห็นรอยพระบาทของเราเพราะเหตุนี้โทนะพราหมณ์จึงเห็นรอยพระบาทด้วยอำนาจอธิษฐานของพระตถาคตคำว่าโลกหมายเอามนุสโลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้หมายถึงสิ่งที่มีความแตกสลายไปเป็นธรรมดาอันเป็นสถานที่อยู่ของสัตว์โลกทั้งหลายมนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้ส่วนมากติดอยู่เพลิดเพลินอยู่ในโลกนี้โดยเห็นโลกนี้ว่าสวยว่างามเมื่อถึงเวลาต้องจากโลกนี้ไปมักอาลัยอาวรเรียกว่าติดอยู่ในโลกนี้อันหนึ่งในโลกนี้มีโลกธรรม8ประการคือมีลาภ1เสื่อมลาภ1มียศ1เสื่อมยศ1สรรเสริญ1นินทา1สุข1ทุกข์1ธรรม8ประการนี้ครอบงำสัตว์โลกอยู่และสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามธรรมนั้นโลกธรรม8ประการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเพื่อจะไม่ให้ติดอยู่ในโลกนี้ควรพิจารณาว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราขอแต่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาควรรู้ตามความเป็นจริงอย่าให้มันครอบงำจิตได้คืออย่ายินดีในส่วนที่ปรารถนาอย่ายินร้ายในส่วนที่ไม่ปรารถนาทำจิตให้เป็นกลางแล้วใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์จิตก็จะไม่ถูกโลกกระทำครอบงำในนาคิตาสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสการไม่ติดยศและไม่ให้ยศติดตนไว้ว่าเราไม่ติดยศและยศก็ไม่ติดเราผู้ใดไม่ได้ตามปรารถนาได้โดยยากได้โดยลำบากซึ่งสุขอันเกิดแต่เนกขัมมะสุขอันเกิดแต่วิเวกสุขอันเกิดแต่ความสงบสุขอันเกิดแต่ความตรัสรู้ผู้นั้นพึงยินดีสุขที่ไม่สะอาดสุขในการนอนและสุขที่อาศัยลาภสักการะและการสรรเสริญส่วนเราได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากสิ่งสุขอันเกิดแต่เนกขัมมะสุขอันเกิดแต่วิเวกสุขอันเกิดแต่ความสงบสุขอันเกิดแต่ความตรัสรู้เราจึงยินดีสุขที่สะอาดไม่ยินดีสุขในการนอนสุขที่อาศัยลาภสักการะและการสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสข้อปฏิบัติเกี่ยวกับคำนินทาสรรเสริญไว้ในทีฆนิกายสีลขันธวรรค
ในคราวที่พระองค์เสด็จดำเนินทางไกลพระวางกรุงราชคฤห์และเมืองนาลันทาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปแม้สุปิยะปริภาชกก็เดินทางไกลระหว่างกรุงราชคฤห์และเมืองนาลันทาพร้อมด้วยพรหมทัตมานพผู้เป็นอันเตวาสิกความว่าได้ยินว่าในระหว่างทางสุปิยะปริภาชกกล่าวติพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยประการต่างๆส่วนพรหมทัตมานพอันเตวาสิกของสุปิยะปริภาชกกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยประการต่างๆอาจารย์และอันเตวาสิกทั้งสองมีถ้อยคำขัดแย้งตรงกันข้ามแก่กันและกันเดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าประทับพักแรมราตรีหนึ่งณตำหนักหลวงในพระราชอุทยานอัมพลัตถิกาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์แม้สุปิยะปริภาชกก็ได้พักแรมราตรีหนึ่งใกล้พระตำหนักหลวงในพระราชอุทยานอัมพลัตถิกากับด้วยพรหมทัตมานพผู้เป็นอันเตวาสิกณที่นั้นสุปิยะปริภาชกก็ยังกล่าวติพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยประการต่างๆส่วนพรหมทัตมานพอันเตวาสิกของสุปิยะปริภาชกคงกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยประการต่างๆอาจารย์และศิษย์ทั้งสองมีถ้อยคำขัดแย้งกันและกันโดยตรงฉะนี้เดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังครั้งนั้นภิกษุหลายรูปลุกขึ้นในเวลาใกล้รุ่งนั่งประชุมกันณโรงกลมสนทนากันว่าท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบว่ามูสัตมีอัธยาศัยต่างๆกันได้เป็นอย่างดีน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีความจริงสุปิยะปริภาชกกล่าวติเตียนพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยปริยายเป็นอันมากส่วนพรหมทัตมานพสิทธิ์ของสุปิยะปริภาชกกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยปริยายเป็นอันมากอาจารย์และศิษย์ทั้งสองนี้มีถ้อยคำตรงกันข้ามแก่กันและกันโดยตรงเดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังพระผู้มีพระภาคทรงทราบคำสนทนาของภิกษุเหล่านั้นแล้วเสด็จไปยังโรงกลมประทับนั่งณอาสนะที่เขาจัดถวายประทับนั่งแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันถึงเรื่องอะไรและเรื่องอะไรที่พวกเธอพูดค้างไว้ภิกษุเหล่านั้นได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าณที่นี้พวกข้าพระองค์นั่งสนทนากันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบว่ามูสัตมีอัธยาศัยต่างๆกันได้เป็นอย่างดีน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีความจริงสุปิยะปริภาชกผู้นี้เ
กล่าวติพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยปริยายเป็นอันมากส่วนพรหมทัตมานพสิทธิ์ของสุปิยปริภาชกกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยปริยายเป็นอันมากอาจารย์และสิทธิ์ทั้งสองนี้มีถ้อยคำตรงกันข้ามแก่กันและกันโดยตรงเดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังเรื่องนี้ที่พวกข้าพระองค์พูดค้างไว้พอดีพระองค์เสด็จมาถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายคนเหล่าอื่นจะกล่าวติราวติพระธรรมหรือติพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรทำความอาฆาตโทมนัสเสียใจแค้นใจในคนเหล่านั้นคนเหล่าอื่นจะกล่าวติเราติพระธรรมติพระสงฆ์ก็ตามถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคืองหรือน้อยใจในคนเหล่านั้นด้วยเหตุนั้นอันตรายพึงมีแก่เธอทั้งหลายคนเหล่าอื่นจะกล่าวติเราติพระธรรมติพระสงฆ์ก็ตามถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคืองหรือจักน้อยใจในคนเหล่านั้นเธอทั้งหลายจะไม่รู้ว่าคำที่เขากล่าวจริงหรือไม่จริงเมื่อคนเหล่าอื่นกล่าวติเราติพระธรรมหรือติพระสงฆ์คำที่เขากล่าวติไม่จริงเธอทั้งหลายควรแก้ให้เห็นโดยความไม่เป็นจริงว่าคำนั้นไม่จริงเพราะเหตุนี้คำนั้นไม่แท้เพราะเหตุนี้ความข้อนั้นไม่มีในเราทั้งหลายและในเราทั้งหลายก็ไม่มีข้อความนั้นคนเราอื่นกล่าวชมเราชมพระธรรมหรือชมพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรทำความเพลิดเพลินยินดีใจเบิกบานใจในคำชมนั้นถ้าเธอทั้งหลายจะเพลิดเพลินยินดีเบิกบานใจในคำชมนั้นด้วยเหตุนั้นอันตรายพึงมีแก่เธอทั้งหลายคำที่เขากล่าวชมนั้นคำที่จริงเธอทั้งหลายควรปฏิญาณให้เห็นโดยความเป็นจริงว่าคำนั้นจริงเพราะเหตุนี้คำนั้นแท้เพราะเหตุนี้ความข้อนั้นก็มีในเราทั้งหลายและในเราทั้งหลายก็มีข้อความนั้นอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอุบัติในโลกเติบโตในโลกไม่ทรงติดอยู่ในโลกทรงรู้แจ้งโลกได้ด้วยดีในพระวินัยปิฎกมหาวิพังพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงรู้แจ้งโลกแม้ทั้งสามนั้นโดยประการทั้งปวงจริงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ทรงรู้แจ้งสังขารโลกนี้โดยประการทั้งปวงคือโลกหนึ่งคือสรรพสัตว์ดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารโลกสองคือนามหนึ่งรูปหนึ่งโลกสามคือเวทนาสามโลกสี่คืออาหารสี่โลกห้าคืออุปาทานขันห้าโลกหกคืออายตนะภายในหกโลกเจ็ดคือวิญญาณทิฏฐิเจ็ดโลกแปดคือโลกกระทำแปดโลกเก้าคือสัตตาวาสเก้าโลกสิบคืออายตนะสิบโลกสิบสองคืออายตนะสิบสองโลกสิบแปดคือธาตุสิบแปดอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบอาสยะคือความประสงค์อนุสัยคือกิเลสที่ติดตามอยู่ในสันดานของสรรพสัตว์จริตคือความประพฤติอธิมุตติคืออัธยาศัย
ของเหล่าสัตว์แม้ทั้งปวงและ

จงทราบสัตว์ว่าสัตว์บางพวกมีกิเลสน้อยสัตว์บางพวกมีกิเลสมากบางพวกมีอินทรีย์กล้าบางพวกมีอินทรีย์อ่อนบางพวกมีอาการดีบางพวกมีอาการชั่วบางพวกจะฝึกให้รู้ได้ง่ายบางพวกจะฝึกให้รู้ได้ยากเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงรู้แจ้งโลกโดยประการทั้งปวงในโรหิตตสูตรสังยุตตนิกายสขาทวรรคพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสการรู้แจ้งโลกขอนำมากล่าวเป็นบางตอนว่าโรหิตตสะเทพบุตรยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระองค์ผู้เจริญณโอกาสใดหนอบุคคลจึงจะไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติบุคคลอาจบรรลุที่สุดโลกได้ด้วยการเดินทางได้บ้างไหมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าผู้มีอายุณโอกาสใดบุคคลไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติเราไม่เรียกโอกาสนั้นว่าที่สุดของโลกที่ควรรู้ควรเห็นควรบรรลุโดยการเดินทางถ้าหากเรายังไม่บรรลุถึงที่สุดของโลกแล้วก็จะไม่กล่าวถึงการกระทำที่สุดทุกข์แต่ว่าเราบัญญัติโลกเหตุให้เกิดโลกการดับของโลกและทางให้ถึงความดับโลกในเรือนร่างมีประมาณวาหนึ่งนี้และพร้อมทั้งสัญญาพร้อมทั้งใจครองแล้วตรัสพระคาถาว่าแต่ไหนแต่ไรมายังไม่มีใครบรรลุถึงที่สุดโลกด้วยการเดินทางและเพราะยังบรรลุถึงที่สุดโลกไม่ได้จึงไม่พ้นไปจากทุกข์เพราะเหตุนั้นแลคนมีปัญญาดีรู้แจ้งโลกถึงที่สุดโลกได้อยู่จบพรหมจรรย์แล้วรู้ที่สุดโลกแล้วเป็นผู้สงบแล้วจึงไม่หวังโลกนี้และโลกอื่นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพระองค์เกิดในโลกเติบโตมาในโลกอยู่เหนือโลกโลกไม่เข้ามากำทราบใจของพระองค์ได้เปรียบเหมือนดอกอุบลก็ดีดอกปทุมก็ดีดอกบุญริกก็ดีเกิดในน้ำเจริญในน้ำขึ้นมาอยู่พ้นน้ำน้ำไม่คำทราบเข้าไปได้โลกคือแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่นี้มีธรรมประจำโลกอยู่8ประการคือมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์พระองค์ทรงสอนมิให้มนุษย์ติดอยู่ในโลกธรรม8ประการนี้คือไม่ดีใจไม่เสียใจวิเคราะห์ด้วยปัญญาให้รู้เหตุผลให้รู้ถูกผิดควรไม่ควรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนำข้อปฏิบัติในคำติคำชมว่าเมื่อบุคคลอื่นติพระองค์ติพระธรรมติพระสงฆ์ไม่ให้ทำความขุ่นเคืองใจไม่ให้น้อยใจเพราะจะเกิดอันตรายที่ไม่รู้ว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริงคำที่ไม่จริงควรแก้ให้เห็นโดยความเป็นจริงว่าคำนั้นไม่จริงเพราะเหตุนี้คำนั้นไม่แท้เพราะเหตุนี้เมื่อคนอื่นกล่าวชมพระองค์ชมพระธรรมชมพระสงฆ์ไม่ควรทำความเพลิดเพลินดีใจเบิกบานใจในคำชมนั้นถ้าเพลิดเพลินดีใจเบิกบานใจในคำชมพึงเกิดอันตราย

คำที่เขากล่าวชมคำที่จริงควรปฏิญาณให้เห็นโดยเป็นความจริงว่าคำนั้นจริงเพราะเหตุนี้คำนั้นแท้เพราะเหตุนี้ความข้อนั้นก็มีในเราทั้งหลายและในเราทั้งหลายก็มีข้อความนั้นบรรยายธรรมะเรื่องไม่ติดอยู่ในโลกพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังจงมีอายุวรรณะสุขะพละคิดสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องไม่ติดอยู่ในโลกโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการคุณของแผ่นดินนำเสนอพระราชกรณียกิจพระราชดำริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ให้ได้รับทราบกันทุกวันอาทิตย์ในเวลานี้ครับสำหรับวันนี้เสนอตอนโครงการกำลังใจน้ำพระทัยแห่งพระเมตตานับตั้งแต่ปี2553ถึงปี2569เป็นต้นมาหลังจากโครงการกำลังใจในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเกิดขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ต้องขังที่เป็นสตรีตั้งครรภ์และกลุ่มเด็กติดผู้ต้องขังในทัณฑสถานโดยการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำเนื่องจากเด็กที่ติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์และกลุ่มผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ก็มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งจากผลการดำเนินงานนับได้ว่าบรรลุเป้าหมายดังที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงดำริไว้ทุกประการจนนำไปสู่การจัดทำมาตรฐานผู้ต้องขังหญิงหรือข้อกำหนดกรุงเทพมีการยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงกลายเป็นที่มาของโครงการซึ่งต่อมาได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติสมัยที่65เมื่อวันที่21ธันวาคม2553และได้รับการเรียกเพื่อเป็นเกียรติว่าแบงคอกรูหรือข้อกำหนดกรุงเทพนั่นเอง

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงทัณฑสถานจังหวัดนครราชสีมาได้กล่าวถึงพระกรุณาที่คุณที่ได้รับพระราชทานกำลังใจจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการพระราชทานโอกาสและพระเมตตาต่อผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงกับทางรายการว่า
1: สำหรับพวกเราผู้ต้องขังพระองค์พาทรงเป็นมากกว่าเจ้าฟ้าเพราะพระองค์ท่านมอบทั้งโอกาสอาชีพและกำลังใจที่ทำให้พวกเราเห็นคุณค่าในตัวเองอีกครั้งในวันที่ยากลำบากที่สุดทรงทำให้เรารู้ว่าสังคมไม่ได้ทอดทิ้งพวกเราไปไหนแม้พระองค์ท่านจะจากไปแล้วแต่ความเมตตาที่เคยประทานให้จะยังคงอยู่ในใจของพวกเราทุกคนตลอดไปพวกเราขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยและขอสัญญาว่าจะปรับปรุงตัวเป็นคนดีพัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อกลับออกไปสร้างประโยชน์ให้สมกับโอกาสที่พระองค์ท่านเคยประทานให้พวกเราค่ะ
2: สำหรับพวกเราแล้วพระองค์พาคือที่มอบชีวิตใหม่ผ่านโครงการกำลังใจพระองค์ท่านประทานโอกาสให้พวกเราได้เรียนรู้ได้ฝึกวิชาชีพและที่สำคัญที่สุดพระองค์ท่านได้ให้กำลังใจพวกเราในวันที่พวกเราท้อแท้และทรงทำให้พวกเราได้รู้สึกว่าตัวเองยังมีคุณค่าและสังคมยังพร้อมที่จะให้โอกาสพวกเราเสมอถึงวันนี้พระองค์ท่านจะไม่ได้อยู่กับพวกเราแล้วแต่ความเมตตาของพระองค์ท่านจะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปพวกเราขอส่งเสด็จพระองค์ท่านสู่สวรรคาลัยและขอสัญญาว่าจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันเพื่อออกไปทำประโยชน์ให้กับครอบครัวและสังคมให้สมกับที่พระองค์ท่านทุ่มเทและเมตตามอบกำลังใจให้กับพวกเรา
3: ฉันในนามของผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาพวกเราทุกคนที่นี่ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดไม่ได้โดยเฉพาะงานด้านการฟื้นฟูและให้โอกาสผู้ต้องขังผ่านโครงการกำลังใจพระองค์ท่านไม่เคยทอดทิ้งพวกเราทรงทำให้พวกเราเห็นว่าแม้คนที่เคยพลาดโอกาสและพลาดครั้งในชีวิตก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นคนดีและมีคุณค่าในสังคมได้อีกครั้งสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำไม่ใช่แค่โครงการที่จะมอบให้แก่พวกเราแต่เป็นการมอบโอกาสชีวิตใหม่และความหวังให้กับคนที่สังคมอาจจะลืมเลือนไปแล้วจากนี้ต่อไปพวกเราทุกคนขอตั้งใจสานต่อเจตนารมณ์และพระราชปรินิพานสองท่านด้วยการมุ่งมั่นดูแลและมอบโอกาสให้แก่ผู้ก้าวพลาดต่อไปอย่างเต็มกำลังให้สมกับที่พระองค์ท่านทรงเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ค่ะขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยและพวกเราจะจดจำความเมตตาของพระองค์ท่านไว้ในใจตลอดไปค่ะ
4: ดิฉันในนามตัวแทนผู้ต้องขังหญิงทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาขอแสดงความอาลัยในการจากไปของพระองค์พาค่ะพระองค์ท่านนับว่ามีบทบาทเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนผู้ต้องขังหญิงให้มีความทัดเทียมกับบุคคลภายนอกนำโครงการกำลังใจเข้ามาให้ผู้ต้องขังได้พัฒนาตัวเองได้เรียนรู้และสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับผู้ต้องขังค่ะเพื่อที่จะได้นำโอกาสนั้นไปพัฒนาตัวเองและสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงค่ะดิฉันจะขอสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านให้ยั่งยืนและเติบโตต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับโครงการดังกล่าวไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดายังได้ประทานแนวทางแก่กระทรวงยุติธรรมในการช่วยเหลือผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษด้วยการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำตั้งแต่เดือนเมษายนปี2553และวางเป้าหมายในการดำเนินงานครบวงจรคือการติดตามผู้ต้องขังที่พ้นโทษจากเรือนจำและไปดำรงชีวิตจริงในสังคมเป็นเวลา 2-3 ปีและทดลองใช้ในกลุ่มเรือนจำชั่วคราวซึ่งควบคุมผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษเหลือโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือจำคุกมาแล้ว1ใน4ดำเนินการใน4เรือนจำคือเรือนจำชั่วคราวเขาระกำสังกัดเรือนจำจังหวัดตราดเรือนจำชั่วคราวแคน้อยสังกัดเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์เรือนจำชั่วคราวดอยรางสังกัดเรือนจำจัง ังหวัดเชียงรายและเรือนจำชั่วคราวเขาพลองสังกัดเรือนจำจังหวัดชัยนาทซึ่งการดำเนินการเบื้องต้นในขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้ประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กับเรือนจำที่ดำเนินการเรือนจำละ 100,000 บาทรวมทั้งสิ้น 400,000 บาทและโปรดให้อบรมความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้วิทยากรจากมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากมาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่เรือนจำทั้ง4แห่งซึ่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปรียบเสมือนธงนำความรู้ที่ก่อให้เกิดความแตกขยายของกิจกรรมต่างๆให้ผู้ต้องขังที่อยู่ในโครงการได้เรียนรู้และลงมือทำด้วยตนเองเพื่อให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างแท้จริงและไม่หวนกลับไปกระทำความผิดอีกพันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้กล่าวถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ได้ประทานโครงการกำลังใจในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ต้องขังที่เป็นสตรีตั้งครรภ์และกลุ่มเด็กติดผู้ต้องขังในทัณฑสถานโดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำเนื่องจากเด็กที่ติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์และกลุ่มผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ก็มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดกับทางรายการว่า
5: สำหรับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ให้ความหวังและให้กำลังใจกับผู้ต้องขังหญิงและก็บุตรที่เกิดจากผู้ต้องขังหญิงนะครับมีการดูแลมีมาตรฐานในการดูแลต่างๆด้วยคุณภาพชีวิตของเด็กที่เกิดขึ้นมานะครับแล้วก็มีแนวทางที่ชัดเจนเรื่องการพัฒนาการว่าเด็กไม่ควรจะอยู่ในเรือนจำเกินกว่า3ปีนะถ้าอยู่เกิน3ปีเนี่ยพัฒนาการเขาอาจจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับก็ต้องมีการส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นหรือองค์กรอื่นๆที่รับตัวเด็กไปดูแลนะครับต่อไปนะครับซึ่งจะทำให้พัฒนาการของเด็กเหล่านี้เนี่ยดีขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าเด็กได้รับการดูแลอย่างดีเนี่ยโอกาสในโอกาสภายหน้าเนี่ยเด็กเหล่านี้ก็จะมาช่วยเหลือพ่อแม่เขาที่ติดคุกอยู่นะครับซึ่งส่วนใหญ่ผู้ต้องขังกลุ่มนี้เนี่ยมักจะเป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติดซึ่งมีโทษมีอัตราโทษในสูงนะครับเป็นระยะเวลายาวนานบางทีก็ติดคุกมาหลายปีนะครับถ้าเราไม่มีญาติถ้าผู้ต้องขังไม่มีญาติพี่น้องมาดูแลเนี่ยนะก็ควรจะต้องมีหน้าที่เราก็ควรจะต้องมีหน้าที่ในการดูแลผู้ต้องขังเหล่านี้เด็กที่เกิดจากผู้ต้องขังเหล่านั้นเนี่ยในการเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเหล่านี้ต่อไปนะครับหลังจากนั้นก็มีโครงการต่างๆเกิดขึ้นมานะครับเช่นโครงการกำลังใจที่เกิดขึ้นนะฮะด้วยพระราชดำรินะครับที่อยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ต้องขังหญิงนะครับนอกจากเรื่องของการให้กำลังใจแล้วยังมีเรื่องการฝึกภาษาอาชีพนะครับเพราะพวกท่านก็มองว่าถ้าผู้ต้องขังนี่ได้พ้นโทษออกไปแล้วเนี่ยถ้าไม่มีทักษะอาชีพที่ดีนะครับการออกไปดูใช้ชีวิตภายนอกเนี่ยก็อาจจะไม่ราบรื่นแล้วก็อาจจะต้องวนกลับมาทำบิดซ้ำอีกนะพระองค์ท่านก็เลยพระราชทานแนวทางเรื่องการฝึกวิชาชีพโดยเฉพาะวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงนะฮะซึ่งทางกรมราชทัณฑ์ก็ได้รับเอาแนวพระบรมราชโองการท่านเนี่ยมาสร้างเป็นหน่วยฝึกวิชาชีพต่างๆเกี่ยวกับผู้หญิงนะครับแล้วก็พยายามหาเครือข่ายนะครับทุกวันนี้เครือข่ายเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาเนี่ยนะ mindset ของเขาว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องดูแลเขาเพราะว่าถ้าไม่ดูแลเขาเนี่ยเขาออกไปอาจจะไปสร้างภาระให้กับสังคมหรือทำให้สังคมไม่ปลอดภัยหรือจะเป็นเรื่องของการระบาดของยาเสพติดต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามารับช่วงจากกรมราชทัณฑ์เนี่ยในการไปดูแลในการไปทำงานต่อไปเนี่ยจึงถือเป็นแนวพระบรมราชโองการที่สำคัญด้วยนะครับแต่ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราต้องยอมรับกับท่านครับว่าผู้ประกอบการหลายคนเนี่ยก็มีความกังวลใจมีความรู้สึกกังวลแล้วก็ไม่กล้าที่จะรับผู้ต้องผู้พ้นโทษเนี่ยออกไปทำงานนะเพราะว่ากลัวเรื่องของความประพฤติกลัวเรื่องของยาเสพติดนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ครับที่จะต้องพยายามคัดกรองนะครับผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีนะครับสามารถพัฒนาได้แล้วก็ฝึกวิชาชีพที่มีความต้องการของสังคมนะครับแล้วก็อาจจะต้องไปสร้างไมเซ็ตให้กับผ ู้ประกอบการที่มีใจอยากจะมาช่วยแล้วแต่ยังสองจิตสองใจอยู่เนี่ยนะครับเราก็ต้องไปสร้างไมเซ็ตให้กับผู้ประกอบการเหล่านั้นนะครับให้เข้าใจแล้วก็มีความมั่นใจนะครับในการที่จะรับเครื่องขังเหล่านั้นเข้าไปทำงานนะครับซึ่งตรงนี้ก็แล้วก็มีผู้ประกอบการหลายท่านนะครับที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับไปจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็จะมีการขยายวงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนของกรมราชทัณฑ์เองเนี่ยก็พยายามเอาแนวความคิดตรงนี้เนี่ยมาต่อยอดให้มีความเข้มข้นขึ้นนะฮะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการช่วยเหลือผู้พ้นโทษเนี่ยเราถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่จะทำให้โครงการของพระองค์ท่านเนี่ยสำเร็จผลเราก็ได้มีการเชิญท่านผู้ว่าการจังหวัดในทุกจังหวัดนะครับที่จะขอให้เป็นประธานกรรมการสงเคราะห์ประจำเรือนจำของจังหวัดนั้นๆนะครับแต่ท่านผู้ว่าได้เข้ามาเป็นประธานกรรมการสงเคราะห์เนี่ยการขับเคลื่อนในจังหวัดนั้นๆเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยดึงเอาศักยภาพของเครือข่ายภาครัฐภาคประชาชนภาคท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการหรือสถาบันที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยได้เข้ามาช่วยเหลือนะครับในการที่จะดูแลผู้พ้นโทษนั้นให้ออกไปมีอย่างมั่นคงนะครับไม่ต้องหวนกลับมาทำผิดซ้ำอีกเพราะต้องยึดหลักที่ว่าถ้าเราไม่ช่วยคนเหล่านี้ตัวที่เขาไม่สามารถช่วยตัวเองได้เนี่ยคนเหล่านี้ก็จะไปทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในสังคมแล้วก็อาจจะเป็นการสร้างภาระให้กับสังคมต่อไปเพราะฉะนั้นกรมราชทัณฑ์จึงต้องถวายงานของพระองค์ท่านเนี่ยต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและคิดว่าแนวทางของพระองค์ท่านเนี่ยที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงแล้วก็เด็กผู้ต้องขังหญิงเนี่ยก็เป็นแนวทางที่เราจะต้องสนองพระบรมราโชบายในการที่จะขับเคลื่อนโครงการนี้ต่อไปอย่างเข้มแข็งครับ

านผู้ฟังที่เคารพครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2549เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการที่สังคมจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้ทุกคนต้องเคารพสิทธิ์ของตนเองและผู้อื่นโดยกระบวนการยุติธรรมมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมแก่สังคมแต่ในหลายกรณีผู้ที่เคยก้าวพลาดเช่นผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติหรือจำเลยมักไม่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ส่งผลให้ขาดโอกาสในการกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างแท้จริงโครงการกำลังใจจึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นทั้งกำลังใจและโอกาสให้บุคคลเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองลดการกระทำผิดซ้ำและสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกครั้งโดยมีเป้าหมายในการให้กำลังใจมุ่งดำเนินงานในลักษณะเสริมและไม่ซ้ำซ้อนกับงานของภาครัฐโดยเน้นกิจกรรมที่หน่วยงานราชการอาจดำเนินการได้ไม่เต็มที่เนื่องจากข้อจำกัดด้านทรัพยากรหรือปัจจัยต่างๆโครงการกำลังใจยังมุ่งรณรงค์ให้สังคมไทยเปิดใจยอมรับและให้โอกาสผู้ที่ก้าวพลาดแต่ตั้งใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญได้แก่ผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดและผู้ขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจแก่ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและผู้ขาดโอกาสเพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาและจิตกุศลได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ที่ต้องการให้โอกาสในสังคมส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการให้กำลังใจและการให้อภัยแก่ผู้ที่พร้อมเริ่มต้นชีวิตใหม่เผยแพร่พระดำริเกี่ยวกับการประทานโอกาสและกำลังใจแก่ผู้ขาดโอกาสสู่สาธารณชนปรับทุกข์ผูกมิตรใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และสุนทรียสนทนาเพื่อเปิดใจและเรียนรู้ตนเองผ่านการรับฟังผู้อื่นทอรื้อสร้างใหม่วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่นำไปสู่การกระทำความผิดพร้อมเสริมกำลังใจและสร้างมุมมองเชิงบวกดูแลสงเคราะห์ต่อเนื่องภาคีเครือข่ายจากครอบครัวชุมชนและหน่วยงานต่างๆพร้อมดูแลผู้พ้นโทษอย่างต่อเนื่องและเป็นองค์รวมสามารถให้บุคคลเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองลดการกระทำความผิดซ้ำและสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกครั้ง

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับรายการคุณของแผ่นดินในวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์จัดทำบทและดำเนินรายการขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม

0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์นันตาสุคนครับเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาททยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนลงต่อเนื่องอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาททยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนลงต่อเนื่องในอัตรา 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลง
7: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีทิศทางดีขึ้นวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 1,885 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงจึงทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแบบขั้นบันไดโดยให้ระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนล่างพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงจะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้ทั้งนี้กรมชลประทานยังคงติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนและสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนทางพื้นที่เหนือและท้ายเขื่อนพร้อมขอให้ประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามประกาศสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: เช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดงาน

0: ที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยและหนึ่งเดียวในโลกการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นอกจากเป็นการร่วมสืบสานประเพณีสำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วยังเป็นการส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นซึ่งสามารถต่อยอดสู่การท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่งเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: ฝ่ายปกครองอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวเมียนมา2รายพร้อมของกลางยาบ้าเฮโรอีนและอาวุธปืน
2: นายปริญญาสายโรจน์นายอำเภอแม่ระมาดได้สั่งการให้นายประเสริฐวชิระยานุวัฒน์ปลัดอำเภอนำกำลังอาสารักษาดินแดนร่วมกับกำนันตำบลคะเนจื้อและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายในพื้นที่หมู่ที่7ตำบลคะเนจื้ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาชายสัญชาติเมียนมา2รายคือนายศิลป์อายุ27ปีและนายพีอายุ30ปีพร้อมยาบ้า396เม็ดเฮโรอีน 14.8 กรัมอาวุธปืนไทยประดิษฐ์1กระบอกและเครื่องกระสุนปืนเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหามีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตเสพยาเสพติดและมีอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนั้นส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
4: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: จังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญเที่ยวงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงประจำปี2569ระหว่างวันที่ 9-18 ตุลาคมนี้ณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชรชมขบวนแห่พร้อมสาวงามในขบวนแห่ทั้ง11อำเภอชมการแสดงเวทีกลางนิทรรศการและกิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันศาสตร์ไทยชมการประกวดกล้วยไข่ดิบกล้วยไข่สุกนิทรรศการกล้วยไข่และกิจกรรมส่งเสริมการปลูกกล้วยไข่การกวนกริยาศาสตร์กระทะหลวงและกระทะลูกหลวงการประกวดธิดากล้วยไข่และหนูน้อยกล้วยไข่เมืองกำแพงเทศกาลทางวัฒนธรรมพิธีทอดผ้าป่าแถวหนึ่งเดียวในประเทศไทยพิธีทำบุญตักบาตรวันศาสตร์ไทยชิมช็อปอาหารพื้นบ้านสินค้าโอท็อปร่วมใจตลาดย้อนยุคนครชุมตลาดคนกำแพงมาร์เก็ตตลาดนัดคนไทยยิ้มได้พร้อมชมการแสดงเวทีกลางทุกค่ำคืนอย่าลืม 9-18 ตุลาคมนี้พบกันในงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงประจำปี2569ณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพง

0: ลื่นลมแล้วจะทำพื้นนี
1: ่แม่ก็ต้องเดินช้าช้าฮิตแล
0: แม่ก็เดินช้าแล้วนะแต่พื้นมันหรือเนี่ย
2: เราต้องเตรียมบ้านให้พร้อมให้บ้านปลอดภัยกว่าเดิมเพราะแม่อายุมากแล้วเวลาจะลุกจะเดินจะยืนจะหนังก็ลำบากไปหมด
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ข้อรวมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมบ้านเพราะการเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับสังคมผู้สูงวัยคือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปนำเสนอรายการศิลปะและวัฒนธรรมล้ำค่าดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.สืบพงษ์ธรรมชาติ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับวันนี้รายการศิลปะและวัฒนธรรมนำไทยก็มาดำเนินรายการพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับทางสวทภาคใต้และซึ่งมีสุราษฎร์ธานีระนองกระบี่และพัทลุงเป็นต้นนะครับและอาจจะมีสวท จังหวัดอื่นในภาคใต้อีกด้วยนะครับขอบพระคุณมากผมสืบพงษ์ธรรมชาติดำเนินรายการศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหัวใจของมนุษยชาติและก็ชนชาติต่างๆนะครับทุกชนชาติล้วนมีศิลปะและวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมของชนชาติพันธุ์กลุ่มตนทั้งสิ้นนะครับแต่บางทีก็มีศิลปะวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมของชนกลุ่มอื่นเข้าไปปะปนด้วยการที่มีการไปพบไปเห็นหรือบางทีก็ชนชาติพันธุ์อื่นเข้าไปอยู่ร่วมนะครับก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะวัฒนธรรมซึ่งกันและกันนะเช่นเรื่องอาหารการกินเงี้ยนะชนชาติหนึ่งไปอยู่ในอีกกลุ่มชนชาติหนึ่งนะครับและอยู่ร่วมกันนะอาหารการกินต่างๆซึ่งเป็นของดั้งของเดิมนะก็มีการแลกเปลี่ยนนะเรียนรู้กันแล้วก็ทำนะตามกันก็มีนะครับมันก็เลยเกิดอาหารนะที่เป็นของชนต่างกลุ่มเกิดขึ้นมานะครับนะก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับนะก็ทำให้มีความกว้างออกไปขอบคุณน้องจอยชนิตานะครับนะที่เข้าชมรายการนะให้กำลังใจอาจารย์ในรายการศิลปะและวัฒนธรรมนำไทยทางสวทภาคใต้3 4 5คลื่นนะครับทั้งหมดนะนะภรรยาของดร.อัครินทร์หรือดร.โจมหาวิทยาลัยมหามกุฏาราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราชขอบคุณครับน้องจอยครับท่านผู้ชมท่านฟังครับศิลปะและวัฒนธรรมนะไม่ใช่เฉพาะอาหารการกินเท่านั้นที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะเรื่องของการทำสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนะครับหลายสิ่งหลายอย่างนะซึ่งมีการส่งต่อส่งผ่านกันนะเช่นปัจจุบันเนี่ยนะที่เห็นชัดเจนมากก็คือพวกเครื่องคอมพิวเตอร์หรือการสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆนะครับซึ่งรวดเร็วมากอย่างเช่นโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือที่เรียกกันว่าโทรศัพท์มือถือนะครับนะผลิตจากประเทศทางตะวันตกนะเริ่มต้นนะครับนะแล้วก็ค่อยๆเผยแพร่ไปยังประเทศต่างๆทั้งในทวีปเอเชียนะในแอฟริกานะเดิมนั้นก็อยู่ในแถบยุโรปและอเมริกานะครับนะหรือว่าเรื่องศิลปะการแสดงอย่างเงี้ยนะอย่างเช่นศิลปะการรำไทยนะจะเห็นได้ว่ารำไทยทุกวันนี้ก็ไปเผยแพร่ไปทั่วนะครับในยุโรปก็มีในอเมริกาก็มีในญี่ปุ่นในจีนมีทั้งนั้นนะถามว่ารำไทยแล้วทำไมไปอยู่ที่โน่นก็การที่คนไทยส่วนหนึ่งไปอยู่ในผืนแผ่นดินของประเทศดังกล่าวแล้วก็ไปถ่ายทอดสิ่งที่เป็นศิลปะการแสดงของเราโดยเฉพาะมโนราในค่อนข้างจะแพร่หลายนะเพราะตอนนี้ฝรั่งก็รำโนราได้นะจีนรำโนราได้นะฝรั่งรำโนราได้เหล่านี้เป็นต้นนะครับนะหรือเรื่องอื่นๆเช่นการแต่งกายนะเรามีสินค้าส่งออกเรื่องการแต่งกายหลายอย่างซึ่งทางชาติตะวันตกเขาก็นิยมชมชอบการแต่งกายแต่ของไทยเราซึ่งเรียกว่าศิลปะและวัฒนธรรมไทยนะครับนะโดยเฉพาะยิ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับพระองค์ทรงเผยแพร่แต่ชุดแต่งกายผ้าไทยหรือชุดผ้าไทยพระราชนิยมเนี่ยมายาวนานแล้วครับนะจนกระทั่งต่างชาตินะเห็นว่าเป็นสิ่งที่สวยงามมากแต่ก็เลยมีการแต่งผ้าไทยกัน
นะมากขึ้นมากขึ้นนะครับนะพอมาเมืองไทยก็ชอบในการที่จะไปที่ต่างๆและมีชุดไทยหรือผ้าไทยให้ถ่ายรูปนะครับตามสถานที่สำคัญนะอันนี้แหละครับนะเป็นการเผยแพร่หรือการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมนะและไปได้เร็วนะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องอาหารไทยขณะนี้นะไม่ว่าฝรั่งไม่ว่าจีนนะไม่ว่าญี่ปุ่นหรือแม้แต่คนอินเดียนะครับนะยิ่งอินเดียนี่ค่อนข้างจะใกล้ชิดมากขึ้นนะครับเพราะเรากับอินเดียโดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยภาคใต้เนี่ยนะจะมีความใกล้ชิดกันมากนะจนกระทั่งต่างชาติชอบรับประทานอาหารไทยกันมากขึ้นมากขึ้นนะครับก็เป็นที่น่าปลื้มใจนะอย่างผัดไทยนี่ก็ชอบกินกันมีก็ยังกินกันนะทุกวันแกงส้มนะก็ชอบกินกันโดยพวกแกงส้มที่ทำแบบแกงส้มภาคใต้นะครับนะผมไปประเทศออสเตรเลียฝรั่งเศสอเมริกาก็ไปเจอว่ามีการทำแกงส้มแบบแกงส้มภาคใต้ที่ดูเหมือนว่าจะใส่ขมิ้นนะครับเหลืองๆนะครับแต่รสชาติอาจจะไม่เข้มข้นเผ็ดเหมือนแกงส้มภาคใต้เหล่านี้เป็นต้นนะก็เป็นอาหารอีกชนิดหนึ่งนะครับที่แพร่หลายนอกจากนั้นอาหารไทยแต่ที่เป็นที่นิยมของชาวโลกและได้รับการยกย่องให้เป็นอาหารอันดับต้นๆของโลกเช่นมัสมั่นอย่างนี้แล้วก็มีนะมัสมั่นแกงแก้วตาหอมยี่รารสร้อนแรงจะเป็นที่รู้กันนะครับชายไร้ได้กลืนแกงแรงอยากให้ไฟฝันหานะนอกจากนั้นต้มยำไม่ว่าจะเป็นต้มยำกุ้งต้มยำปลานะเป็นที่ชื่นชมชื่นชอบของฝรั่งและชาวตะวันตกแล้วก็ชาวเอเชียด้วยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์นะมาเลเซียญี่ปุ่นนะต้มยำนะครับชอบนะเขาบอกว่าเป็นรสชาติอาหารที่อร่อยครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับนะก็อยากจะบอกว่าเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมไทยของเรานั้นนะได้รับการยอมรับนะจากพี่น้องชาวต่างชาติค่อนข้างมากทีเดียวนะครับนะและการแพร่หลายนะครับศิลปะวัฒนธรรมไทยด้านประเภทอาหารได้ออกไปไกลและที่ไปเอามากๆนะครับก็คือมวยไทยนะครับนะศิลปะและวัฒนธรรมการต่อสู้หรือจะเรียกว่ากีฬามวยไทยก็ได้นะซึ่งจัดเป็นศิลปะและวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของคนไทยนะต่างชาติเขาไม่เห็นมวยไทยชกเลยเขาก็ชอบบอกว่าเป็นการต่อสู้ที่ร้าวใจสนุกสนานนะมีฟันศอกมีขึ้นข่าวมีเตะมีถีบโอ้สารพัดที่จะใช้อาวุธต่างๆในการต่อสู้นะซึ่งไม่มีชาติใดชาติไหนที่ใช้อาวุธของร่างกายทุกอย่างไม่ว่าหมัดศอกนะตีศอกนะครับเตะขึ้นเข่าอะไรพวกนี้นะจระเข้ฟาหนังลูกทีอะไรพวกนี้หลายอย่างนะครับจนกระทั่งทำให้พี่น้องชาวต่างชาติเห็นเป็นความแปลกและเป็นการต่อสู้ที่ครบเครื่องนะครับก็เลยมีการฝึกชกมวยไทยกันทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับชาวต่างประเทศนะและทางไทยเราตอนหลังมีผู้ติดต่อมาให้ไปสอนมวยในต่างประเทศนะเราก็มีนักมวยระดับแชมป์รุ่นต่างๆหรือไม่ใช่แชมป์ก็เกือบแชมป์ไปสอนการชกมวยไทยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะพี่น้องชาวต่างชาติเขาก็ชกมวยไทยกันเก่งๆนะครับมีมากบางทีเอาชนะนะคนไทยมวยไทยได้นะครับนะเพราะการฝึกฝนจนเกิดความชำนาญก็มีครับที่เคยชนะมวยไทยนะบางทีมวยไทยแพ้น็อกก็มีเป็นเพราะเขาเรียนรู้เรื่องศิลปะและวัฒนธรรมการต่อสู้ได้เร็วนะครับศิลปะวัฒนธรรมของเราส่งออกนอกมีหลายมากหลายอย่างไม่ใช่เฉพาะอาหารและกีฬาเท่านั้นนะครับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและทุกวันนี้ที่น่าดีใจก็คือว่า
นะคนไทยนะเป็นพลังสุนทรียะหรือซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญในการส่งออกและทำรายได้กับประเทศชาติอย่างเช่นน้องลิซ่าซึ่งเป็นผู้หญิงสวยเก่งนะครับส่งผลให้ต่างชาติชอบแล้วก็ทำรายได้ให้กับประเทศไทยมากและคนที่สองนะครับที่โด่งดังขึ้นมามากๆนั่นก็คือนักร้องนะเพลงร็อกที่สำคัญก็คือน้องเนนี่นะซึ่งไปคว้าตำแหน่งสุดยอดในการร้องเพลงร็อกนะครับนะน้องเนเน่นะครับนะก็เลยเป็นที่ฮือฮาเป็นที่ชมชอบของชาวต่างชาติมากทีเดียวนะก็กลายเป็นว่าขณะนี้น้องเนเน่ก็ต้องรับงานที่จะทำทั้งของต่างประเทศและของคนไทยเองนะครับจำนวนมากเอาแทบไม่ทันนะแล้วก็มีการให้รางวัลของทั้งชาวไทยในประเทศไทยและก็ชาวต่างประเทศนะครับครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับนะช่วงนี้เป็นช่วงของประเพณีสำคัญของไทยก็คือประเพณีบุญศาสตร์เดือน10นะครับประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และก็จัดงานฉลองบุญศาสตร์เดือน10ด้วยโดยเฉพาะที่นครศรีธรรมราชนะครับนะก่อนที่จะพูดต่อฟังเพลงประเพณีบุญศาสตร์เดือน10สักเพลงครับเป็นพลังสุนทรียะ

ชื่อเพลงใจคิดถึงเธอนะครับนะผมจะจิ้มเพลงบุญศาสตร์เดือน10นะแต่น่าจะจิ้มพลาดนะไปออกเพลงใจมันคิดถึงเธอก็เป็นวัฒนธรรมด้านภาษาและเพลงนะครับอย่างหนึ่งก็มีความหมายดีนะครับความคิดถึงคนที่รักกันชอบกันก็มีความห่วงคิดถึงนี่เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับเพลงและดนตรีก็น่าฟังท่านผู้ชมครับผมพูดถึงว่างานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ที่เราจัดขึ้น15วัน15คืนที่นครศรีธรรมราชเพื่อเป็นการฉลองประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ซึ่งจะมีทุกปีแล้วครับประเพณีบุญศาสตร์เดือน10เนี่ยนะของพี่น้องชาวใต้ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นที่นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีพัทลุงสงขลากระบี่นะสตูลนราธิวาสตลอดจนคนไทยที่อยู่ในประเทศมาเลเซียนะหรือโอรังเซียมหรือพี่น้องสยามนั่นเองนะครับคนสยามซึ่งตกค้างอยู่ในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์นะเป็นเพราะว่าดินแดนของไทยเดิมก็คือที่เป็นมาเลเซียและสิงคโปร์นั้นอังกฤษนะได้มายื้อแย่งแบ่งไปและตั้งเป็นประเทศใหม่ชื่อว่าประเทศมาลายูและต่อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็นมาเลเซียและก็แตกออกมาอีกเป็นประเทศสิงคโปร์นะครับนะแต่ว่าพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ก็ยังมีวัฒนธรรมของไทยเองคือวัฒนธรรมไทยใต้และส่วนใหญ่นะครับเพราะเป็นชาวไทยภาคใต้และผมเข้าไปในมาเลเซียหลายครั้งกับ5 6ครั้งก็ไปทำรายการวิทยุโทรทัศน์เกือบทุกครั้งนะครับที่ไปนะตอนที่ทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยวารีรักษ์นะสงที่นครศรีธรรมราชนะไปทำสารคดีนะครับเรื่องวารีรักษ์สู่สังคมตอนศิลปะและวัฒนธรรมนะไปสัมภาษณ์พี่น้องโอรังเซียมหรือไทยสยามนะในเรื่องของประเพณีที่ยังปฏิบัติอยู่เช่นประเพณีสงกรานต์ก็ยังทำกันอยู่นะครับประเพณีบุญเดือนศาสตร์เดือน10นี่ก็ยังมีแล้วก็ทำเหมือนบ้านเราทำแหละครับนะบ้านเราทำประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ทั้งภาคใต้โดยเฉพาะเข้มข้นมากก็คือที่นครศรีธรรมราชที่พัทลุงอ่ะก็หมายถึงว่าการที่เราทำอาหารนะเพื่อที่จะให้กับเปตชนหรือเปตชนที่อดอยากไม่ค่อยได้กินอะไรนะครับเพราะต้องไปตกอยู่ในนรกหรือนรกภูมิอันเนื่องจากตอนมีชีวิตอยู่นั้นทำความไม่ดีไว้หรือทำความชั่วนะเราพูดอย่างนี้ก็ได้นะเมื่อเป็นเช่นนี้ความชั่วทั้งหลายนั้นก็ถูกสั่งสมบ่มเพาะนะส่งผลให้ผู้คุ้มกฎแห่งโลกนะซึ่งก็มักจะเรียกว่ายมมาบาลหรือคนใต้เรียกยมพบาลแต่ก็จะนำดวงวิญญาณของคนที่ตายเนี่ยนะไปรับกฎรับกรรมรถชดใช้กรรมนะครับจนกว่าจะหมดกรรมอยู่ในแดนนรกหรือนรกภูมินะครับหรือนรกภูมิอะไรก็แล้วแต่นะซึ่งเรียกผู้ที่ไปอยู่นั้นว่าเปตะหรือเปรตเปตะภาษาบาลีแล้วผู้ที่จากไปก่อนแล้วทั้งสองคำนั่นแหละเปตะก็เป็นภาษาสันสกฤตผู้จากไปก่อนแล้วและเมื่อจากไปก่อนแล้วสร้างเวรสร้างกรรมเอาไว้เยอะก็ต้องรับกรรมนะครับนะจากหนักไปหนักขึ้นเรื่อยนะครับตามกรรมที่ทำไว้นะอย่างเช่นใครด่าพ่อด่าแม่ด่าครูบาอาจารย์นินทาว่าอะไรนะก็จะไปตกอยู่ในขุมนรกที่มีรูปร่างพิกลพิการหน้าตาแปลกนะครับนะก็คือหูตาเหมือนคนพิการแล้วดูแล้วไม่น่าดูตรงไหนนะครับนะอย่างเช่นปากเท่ารูเข็มเงี้ยไปคิดดูแล้วกันปากเท่ารูเข็มก็นิดเดียวจุดเดียวนะและปากที่ว่านั้นไปอยู่ที่กระหม่อมนู่นกินอะไรไม่ได้ครับเพราะปากเล็กเท่ารูเข็มนะเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวไทยภาคใต้ก็เลยทำลาหรือขนมลาให้กินก็ดูดเส้นลาเข้าไปนะจุ๊บๆเส้นเล็กนิดเดียวก็เท่ากับเข็มนั่นแหละบ้านใครที่ด่าพ่อด่าแม่ด่าครูบาอาจารย์
ดูพระภิกษุดูถูกดูว่าดูแคลนพระภิกษุนะสมณะชีพราหมณ์นักบวชก็จะตกนรกขุมเนี้ยนะบางคนก็มีใหญ่มีมือใหญ่ทะใบตาลสูงโย่งทะต้นตาลเรียกว่าเปรตสูงโย่งมือใหญ่ก็เพราะว่าตบตีผู้มีพระคุณไม่ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์นักบวชก็ตามนะครับอันนี้ก็เป็นผลกรรมที่ทำไว้นะครับนะก็ต้องรับกรรมเพราะฉะนั้นเขาจึงมีการทำอาหารหวานคาวยกไอ้เปรตหรือตั้งรับเรียกตั้งรับไอ้เปรตนะครับนะโดยจะตั้งรับในวันแรม1ค่ำเดือน10ซึ่งผ่านมาแล้วนะแรม1ค่ำนะที่ผ่านมาก็มีการตั้งเปรตกันนะถ้าเปรตที่เป็นญาติก็ตั้งในบ้านแต่ถ้าเปรตที่ไม่ใช่ญาติก็ตั้งไว้นอกหัวบ้านหรือไม่ก็ทางสาธารณะนะเพื่อให้ได้กินนะนี่ก็เป็นเรื่องของคนไทยภาคใต้ที่เขาทำเป็นความเอื้อเฟื้อความมีน้ำใจแต่การตั้งเปรตจะตั้งแรม1ค่ำก็ได้2 3ค่ำก็ยังได้อยู่นะครับส่วนการตั้งเปรตนะที่ใหญ่หรือยกมรับนะเพื่อทำบุญนั่นก็คือแรม14ค่ำยกไปวัดเรียกว่าการหลองมรับฉลองมรับพอ15ค่ำนะก็ทำพิธีนะสวดมนต์ทำบุญตั้งจิตอธิษฐานพระคุณเจ้าก็ทำพิธีนะครับนะเพื่อที่จะส่งบุญกุศลนั้นให้แก่เปตชนหรือเปรตทั้งหลายแต่ต้องผ่านพระภิกษุนะครับนะส่วนว่าคนที่จะยกมรับไปวัดหรือทำบุญที่ว่านั้นก็จะได้รับสวดบุญครับเปรตที่ตายไปแล้วที่เป็นญาติก็จะอวยพรให้นะครับขอให้มีความสุขในชีวิตขอให้พบแต่สิ่งที่ดีในชีวิตเหล่านี้เป็นต้นแต่ในกิจกรรมวันยกมรับใหญ่นะก็จะมีกิจกรรมการชิงเปรตก็หมายถึงเอาอาหารต่างๆไม่ว่าลาพองไข่ปลานมบ้าดีซัมหรือขนมอย่างอื่นนะขนมค่อมมาขนมกระดูกไก่ขนมชาวหายขนมลาลอยมันหรือขนมกองทึ่งนะครับสาจีนก็คือขนมอะไรถั่วทุบอะไรเนี่ยก็ไปตั้งได้หมดนอกจากนั้นก็อาจจะมีดีปรีคือพริกจีนัวนะขมิ้นและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนะอาหารการกินเล็กๆน้อยๆใส่เข้าไปได้เลยนะครับเพื่อให้กับเปตชนนะโดยเฉพาะในวันยกมรับใหญ่คือแรม15ค่ำนะซึ่งทำพิธีในวัดนั่นน่ะสำคัญส่วนการตั้งเปรตเพื่อชิงเปรตนั้นก็ใส่ในภาชนะเล็กๆเรียกว่ามรับเหมือนกันแหละอาจจะเป็นถุงพลาสติกนะจะเป็นกระมังเล็กๆพลาสติกนะครับหรือก็ทำเป็นพระเจดีย์แล้วก็ใส่ในถุงพลาสติกก็ไปตั้งที่ตั้งเปรตก็ได้นะครับนะบางคนก็เอาใบสีแดงหรือใบสีม่วงนะถ้าคนที่มีฐานะหน่อยไปเสียบไว้ที่หลับเล็กๆที่จะไปตั้งที่ชิงเปรตนะครับและในการชิงเปรตก็จะชิงกันในแรม15ค่ำวันส่งตายายหรือส่งเปรตชนกลับนรกนั่นเองนะครับนะก็จะไปตั้งชิงเปรตกันนะการชิงเปรตนั้นมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่สนุกสนานหัวเราะกันดังลั่นนะครับได้มาก็เอามากินเพื่อความเป็นสิริมงคลดังที่พวกเรารู้นะครับส่วนเปรตชนที่เรามองไม่เห็นก็จะชอบอกชอบใจยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ว่าลูกหลานไม่ลืมไม่อาหารการกินแล้วนะวันพระแรม15ค่ำก่อนรุ่งเช้าเขาก็จะกลับนรกด้วยความผาสุกด้วยความสบายใจนะครับส่วนเปตชนที่ลูกหลานไม่ตั้งเปรตให้นะครับหรือไม่ยกมรับเล็กตั้งให้ไม่ยกมรับใหญ่ไปทำบุญที่วัดก็จะมีความอดอยากปากแห้งนะครับนะกลับไปนรกไม่ได้กินอะไรยังอดอยากหิวโหยนะและก่อนจะถึงปากตูนรกด้วยความหิวก็รูดใบไม้กินไปตลอดระยะทางแล้วปากก็บ่นว่าลูกหลานนะไม่เมตตานะไม่ให้กินอะไรเลยนะแทนที่จะพูดไปในทางที่ดีให้แก่ลูกหลานก็พูดไปในทางที่ไม่ดีนะก็เหมือนกับเป็นการว่าแล้วก็แช่งด่าก็มีนะครับเพราะความมงคลก็จะไม่เกิดขึ้นกับผู้ที่ไม่ตั้งมรับเล็กหรือยกมรับใหญ่ไปวัด
รือไม่ตั้งเพื่อการชิงเปรตอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่เป็นความเชื่อนะครับนะจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ดูอยู่ที่ดุลยพินิจส่วนเรื่องเปรตนะซึ่งต้องไปเกิดในนรกเพราะการทำชั่วนั้นนะถึงขนาดนี้ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่มีอยู่จริงนะครับส่วนใครที่ไม่เชื่อก็แล้วแต่นะแต่ว่าในพระไตรปิฎกมีเตเปตะวัตถุก็แปลว่าคนที่เป็นเปตะเป็นสัตว์นรกหรือเปรตนะครับนะเรื่องราวนั้นมีในพระไตรปิฎกนะครับในเปตะวัตถุนะเพราะนั้นเรื่องต่างเหล่านี้จะเป็นเรื่องจริงจึงสั่งสอนกันว่าเราจะต้องไม่ทำบาปทำแต่บุญนะช่วงประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ที่ยกอาหารไม่ว่ายกหมับเล็กหมับใหญ่หรือทำอะไรต่างๆนั้นสืบเนื่องมาจากสมัยพุทธกาลที่กล่าวถึงว่าพระเจ้าพิมพิสารทรงได้ยินเสียงโหยหวนร้องตอนใกล้รุ่งนะติดต่อกันหลายคืนพระองค์ก็สงสัยว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วองค์ก็ไปกราบทูลพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกว่านั่นคือเสียงเปรตพระญาติร้องขอส่วนบุญและอาหารนะถ้าใจเสียงหายนั้นก็ทำบุญใส่บาตรหรือไปวัดนะครับถวายพระทหารและพระภิกษุแล้วสิ่งต่างๆก็จะดีขึ้นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เรารับทราบรับรู้กันมาพี่น้องครับเพราะการทำบุญเดือน10นะไม่ว่าลูกหลานอยู่ที่ไหนไกลยังไงก็จะกลับมาทำบุญที่บ้านนะฮิ้วปิ่นโตไปวัดเพื่อถวายพระทหารพระคุณเจ้าอาหารการกินสิ่งของเครื่องใช้เครื่องนุ่งห่มให้แก่พ่อแม่ปู่ย่านะพ่อเฒ่านะแม่เฒ่าทวดลวดนะถ้ามีก็ถือว่าเป็นบุญกุศลนะเพราะฉะนั้นการที่ทำบุญดังกล่าวนี้ก็จะเกิดสิ่งที่ดีงามสิริมงคลแก่ผู้ทำนะดังนั้นพี่น้องชาวใต้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะครับจะกลับบ้านเดือน10เพื่อไปทำบุญร่วมกันด้วยอาหารหวานอาหารคาวสิ่งของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและอาจจะมีพวกเงินพวกอะไรด้วยก็ได้นะครับนะอันนี้แหละคือการทำบุญเดือน10นะซึ่งพวกเราก็ทำสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพชนจนปัจจุบันนี้บรรพชนก็คงทำกันมาเป็น 1,000-2,000 ปีแล้วแหละนานมาแล้วนะในเมื่อการจัดประเพณีบุญศาสตร์เดือน10นะก็จัดกันแต่จะจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองนะในภาคใต้นะครับจัดเล็กบ้างใหญ่บ้างแต่ที่จัดใหญ่คือที่นครศรีธรรมราชซึ่งจัดกันมาจัดใหญ่ที่สนามหน้าเมืองตั้งแต่ปีพ.ศ. 2466นะจัดครั้งแรกเพื่อหารายได้หรือเงินไปซ่อมสโมสรข้าราชการซึ่งหลังคารั่วแล้วนะครับนะก็เก็บค่าชมในการจัดงานเดือน10นั้นแค่คนละ50ตังค์เมื่อก่อนนะว่ากันอย่างนั้นผมเกิดทันที่เขาเก็บค่าเข้าชม2บาทนะครับและต่อมาก็ขึ้นเรื่อยๆเริ่มจัดมา2466แต่พอถึงพ.ศ. 2535จัดที่หน้าเมืองหลายปีก็ย้ายไปจัดที่ทุ่งท่าลาดหรือสวนพระศรีนครินทรา84เพราะที่มันกว้างกว่านะที่เดิมที่หน้าเมืองนั้นแคบนะก็งดจัดไปแต่ก็ตามพอมาปีหลังๆก็มาจัดที่สนามหน้าเมืองอีกแต่เป็นเรื่องของศิลปะและวัฒนธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังตะลุงเพลงบอกโนราลิเกป่าอะไรก็แต่นะครับก็จะมาจัดที่นี่โดยเฉพาะพวกผมนะครับนะก็ไปเป็นที่ปรึกษาของวัฒนธรรมนะผมก็เลยเสนอมีการแข่งหนังตะลุงและโนรารับรางวัลถ้วยพระราชทานแล้วก็ได้จัดจริงนะครับในสมัยที่น้องภักพลพุทธประพบนะครับเป็นว่าทำจังหวัดนะผมในฐานะที่เป็นพี่น้องกันก็เสนอว่าทำจังหวัดควรจะทำชิ้นโบแดงงานชิ้นโบแดงบ้างนะเพราะนั้นจึงจัดแข่งหนังตะลุงมโนราและผมก็เป็นผู้ประสานให้ในการกราบทูลขอถ้วยพระราชทานนะครับวันที่สนามหน้าเมืองตอนงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10นะมีการแข่งหนังขันหนังตะลุง20ปีมาแล้วนะครับครั้งที่20แล้วครั้งนี้งดปี2561หรือ62เนี่ยปีเดียวเพราะเกิดโรคระบาดโควิดขึ้นมาก็เลยให้หยุดก่อนนะครับก็จัดมา20ปีแล้วครับจนถึงปีนี้2569ก็จะต้องจัดต่อไปอีกนะครับและในกิจกรรมแข่งศิลปธรรมนั้นนะก็มีการแข่งหนังตะลุงระดับอาชีพ
ที่ว่าเป็น20ครั้งเนี่ยแล้วก็ให้รางวัลนะครับรางวัลที่1ตอนนี้ชนะเลิศนี่ 50,000 ชนะรองลงมา 40,000 ชนะลำดับที่2 30,000 อันนี้เป็นระดับผู้ใหญ่40ปีขึ้นไปส่วนระดับอายุไม่เกิน39ปีนะรางวัลลดลงหน่อยหนึ่งนะครับนะนี่ก็เป็นการแข่งขันหนังตะลุงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับนะเมื่อคืนคืนนี้ในเพิ่งแข่งเสร็จไปนะครับเพิ่งแข่งเสร็จไปเมื่อคืนนี้นะครับนะแข่งเสร็จไปแล้วก็รับรางวัลกันไปแล้วนะครับนะรุ่น39ปีไม่เกิน39ปีและอายุ40ปีก็จะแข่งกันในวันที่11นะตุลาคม2569นะครับนะก็ถ้าว่างก็เชิญไปชมตั้งแต่เวลา1ทุ่มไปต้นไปที่สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชสำหรับหนังที่จะแข่งรุ่นใหญ่อายุ40ปีขึ้นไปที่ชิงชนะเลิศถ้วยพระราชทานพร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท 40,000 บาทและ 30,000 บาทนะได้แก่หนังจุนทองนครศรีธรรมราชนะแล้วหนังวรพัฒน์นะครับนครศรีธรรมราชและหนังคริ้งน้อยนะตะลุงบันเทิงมั้งนะครับพัทลุงเป็นต้นไม่ใช่เป็นต้นแค่3โรงแค่นี้ครับรอบชิงชนะเลิศที่ผ่านมาเป็นรอบแข่งคัดเลือกเพื่อเข้าไปชิงชนะเลิศและได้รองชนะเลิศนะครับก็ขอเชิญนะครับนะคืนวันที่11ตุลาคม2569ก็จะมีแข่งนะหนังตะลุงถ้วยพระราชทานรอบชิงชนะเลิศอีกเช่นกันตั้งแต่เวลา1ทุ่มเป็นต้นไปนะครับวันที่11ตุลาคม2569นี่คือศิลปะและวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของชนชาติพันธุ์ไทยของเรานะครับนะนะและต่อไปจะช่วยกันผลักดันหนังตะลุงเพื่อให้เป็นมรดกโลกต่อไปนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับนะก็คิดว่านะนะประเพณีบุญศาสตร์เดือน10แล้วก็หนังตะลุงเนี่ยจะต้องได้ขึ้นเป็นมรดกโลกนะครับค่อนข้างจะมั่นใจนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องช่วยกันส่งเสริมนะการแข่งหนังตะลุงนะไปชมไปดูกันหรือถ้าไม่ได้ไปดูไปชมก็คอยให้กำลังใจนะด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเช่นทำFacebook ทำ TikTok นะเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องหนังตะลุงนะครับนะนะเพื่อที่จะให้เป็นที่รู้จักของสื่อสังคมหรือโซเชียลที่เขาพูดกันนะครับครับวันนี้เวลาหมดแล้วขอขอบคุณสวท.สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีกระบี่ระนองนะและพัทลุงนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะในการดำเนินชีวิตประจำวันนะครับในทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ว่าจะไปเที่ยวจะเดินจะนอนจะนั่งนะครับนะแล้วค่อยเจอกันนะวันเสาร์หน้าและวันอาทิตย์ครับสวัสดีครับเชิญฟังเพลงบุญศาสตร์เดือน10ครับขอขอบคุณท่านผอ.และน้องฝ่ายเทคนิคนะครับที่ช่วยทำให้เสียงและภาพออกไปสู่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศไทยและทั่วโลกครับผมสืบพงษ์ธรรมชาติขอขอบคุณผอ.กับน้องฝ่ายเทคนิคครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีขอบคุณน้องจอยชนิดาครับที่เป็นกำลังใจครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์ นันตะ สุคนครับผู้ประกันตนทยอยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมบริเวณกระทรวงแรงงานเขตดินแดงอย่างคึกคักอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: ผู้ประกันตนทยอยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมบริเวณกระทรวงแรงงานเขตดินแดงอย่างคึกคักขณะที่สำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกด้าน
6: บรรยากาศการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมช่วงเช้าวันนี้บริเวณกระทรวงแรงงานเขตดินแดงเป็นไปอย่างคึกคักผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องโดยมีคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งคอยอำนวยความสะดวกพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนนางสาวหทัยฤทธิ์พิมพ์ณมงคลบุญวงศ์ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าแม้ที่ผ่านมาเกิดเหตุอุทกภัยต้องเลื่อนกำหนดการเลือกบอร์ดประกันสังคมมาเป็นวันนี้แต่สำนักงานประกันเป็นไว้เรียบร้อยแล้วจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ของตนเองสำหรับผู้ที่แจ้งความประสงค์ไว้ล่วงหน้าให้ไปใช้สิทธิ์ณสถานที่เลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนไว้สำหรับนายจ้างและผู้ประกันตนที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าสามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้ณสถานประกอบการที่ลูกจ้างปฏิบัติงานอยู่ตามประกาศและพื้นที่ที่สำนักงานประกันสังคมตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง1คนสามารถเลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน7คนพร้อมเตรียมหลักฐานแสดงตนให้พร้อมเช่นบัตรประชาชนใบขับขี่หรือแอปไทยดีหากมีข้อสงสัยสอบถามสำนักงานประกันสังคมได้ที่สายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอบทบาทของประเทศไทยเป็นผู้เชื่อมโยงเศรษฐกิจที่น่าเชื่อถือในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หลังสำนักข่าวรอยเตอร์เผยแพร่รายงานเศรษฐกิจไทยรับมือแรงกดดันโลกได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับวิกฤตปี2540
7: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักข่าวรอยเตอร์เผยแพร่รายงานในหัว

0: และสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่แบ่งพื้นที่รับผิดชอบ5โซนพร้อมกำชับนายอำเภอทั้ง13อำเภอเฝ้าระวังใกล้ชิดและซักซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ทุกพื้นที่เร่งเตรียมความพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้จังหวัดนราธิวาสได้กำชับทุกหน่วยงานให้เฝ้าระวังสถานการณ์และเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยได้แบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็น5โซนเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงพร้อมกำชับในอำเภอทั้ง13อำเภอในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ระดับอำเภอให้ประจำอยู่ในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางแผนรับมือรวมถึงซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงทันทีเมื่อเกิดน้ำท่วมปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: สลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
3: พอโคตรภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อ

0: ียรติคะขณะนี้เราได้นำท่านมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติเบตงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: เสน่ห์ชายแดนใต้จะใกล้ขึ้นกว่าที่เคยเหยียบหมอกแดนใต้เช็คอินความสวยงามต้องห้ามพลาดสกายวอล์กไอเยเวง
2: อย่างผอมซุกแบบนี้แถวบานหน่วยกะลุยเลยวางก็มาเที่ยวค่ะชายแดนใต้ความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีและผู้คน
1: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์ร่วมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้ความต่างไม่ใช่เรื่องแปลกสองศาสนาสร้างศรัทธาสู่สันติสุขพื้นที่ปลายด้ามขวานไทยยังคงมีความอบอุ่นและมีความสุขอยู่เสมอเพียงแค่เราเข้าใจกันและกันแล้วสันติสุขจะคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมสนับสนุนและสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียนสวท.ระนอง
4: แจ้งเตือนแรงงานต่างด้าว

0: เต้าทำงานรับจ้างขับขี่รถจักรยานยนต์หรือยานพาหนะเช่นขับวินมอเตอร์ไซค์เป็นต้นมีความผิดเพราะเป็นงานต้องห้ามของแรงงานต่างด้าวและหากมีใบอนุญาตทำงานและทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้จะมีความผิดต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเจอจับปรับส่งกลับทันทีเพราะเป็นงานต้องห้ามของแรงงานต่างด้าวมีโทษปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทพบเห็นแรงงานต่างด้าวกระทำความผิดแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองโทร077-862-026-8
1: กำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

ทุ่มให้เธอเท่าไรฉันเอาแต่ใจไม่ได้ทำได้เพียงแค่คิด

0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
1: ਪ੍ਰਤੁਕ ਸਾਸਨਾ ਨੰ ਤਾਂ ਸੋਨ ਹੈ ਸਾਸਨਿਕ ਖੋਂ ਤਨ ਪਿੰ ਖੁਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋ ਚਨਨ ਲੈਵ ਪ੍ਰਥੇ ਥਾਈ ਖੋਂ ਰਾਉ ਸਾਮਾਰ ਯੂ ਰੂਮ ਕਨ ਡਾਈ ਨਾਈ ਸੰਗ ਖੁਮ ਕੀ ਰੀਕ ਵਾ ਪਹੂ ਵਤਨ ਥਮ ਸੰਨਕ ਗਾਨ ਪ੍ਰਚਾ ਸੰਪਤ ਥੀ 5 ਗ੍ਰਮ ਪ੍ਰਚਾ ਸੰਪਤ
2: วิธีสังเกตว่าคนที่เรากำลังคุยอยู่คือแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนื้อหาที่พูดจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเป็นหลักจะวกไปวนมาและให้งงจนสุดท้ายหลงเชื่อและให้ข้อมูลส่วนตัวไปรีบวางสายหากรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยให้ระลึกไว้เสมอว่าสถาบันการเงินและภาคราชการไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลทางโทรศัพท์สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์ขอร่วมปกป้องคนไทยจากภัยคุกคามของแก๊งคอลเซ็นเตอร์
3: กำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: 11นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่า กดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณพามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันเก่าแก่กว่า400ปี
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569ณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารอำเภอเมืองเพชรบูรณ์โดยมีดร.เสกสรรนิยมเพ็งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า400ปีสำหรับการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ทำหน้าที่อุ้มองค์พระพุทธมหาธรรมราชาลงประกอบพิธีร่วมกับกรมการเมืองทั้ง4ฝ่ายได้แก่ฝ่ายเวียงฝ่ายวังฝ่ายคลังและฝ่ายนาตามธรรมเนียมที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะเจ้าเมืองจะเป็นผู้ประกอบพิธีสืบต่อกันมาทุกปีสำหรับทิศทางการอุ้มพระดำน้ำในปีนี้ได้มีการเสี่ยงทายไว้ล่วงหน้ารวม6ครั้งโดยครั้งที่1หันหน้าไปทางทิศเหนือครั้งที่2และครั้งที่3หันหน้าไปทางทิศใต้ครั้งที่4และครั้งที่5หันหน้าไปทางทิศเหนือและครั้งที่6หันหน้าไปทางทิศใต้ตามความเชื่อที่ว่าการหันหน้าไปทางทิศเหนือเป็นการอธิษฐานขอให้น้ำขึ้นในปริมาณที่พอเหมาะส่วนทิศใต้เป็นการขอให้น้ำลดลงอย่างพอดีสอดคล้องกับทิศทางการไหลของแม่น้ำป่าสักเพื่อความสมดุลของน้ำและความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองภายหลังเสร็จสิ้นการประกอบพิธีนายกรัฐมนตรีได้ร่วมแจกจ่ายสิ่งของมงคลให้กับประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีซึ่งจะมีปรากฏการณ์ร่มหงายเป็นภาพที่สวยงามมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดตากกำชับทุกหน่วยงานเตรียมแผนเผชิญเหตุรับมือฝนตกหนักในอำเภออุ้มผาง
5: นายพัศกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สารกลางจังหวัดตากหลังร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้กำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัดและเตรียมรับมือกับฝนที่อาจตกหนักในพื้นที่อำเภออุ้มผางจึงได้สั่งการให้อำเภออุ้มผางเตรียมแผนเผชิญเหตุโดยเน้นดูแลประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนอกจากนี้ ้ยังให้เตรียมอุปกรณ์เครื่องจักรไว้ให้พร้อมเพื่อรับมือกรณีต้นไม้ล้มขวางถนนและแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีรวมถึงประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและระมัดระวังการเดินทางในช่วงที่ฝนตกหนักด้วยดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
0: เกิดเหตุกราดยิงในเมืองอิรีรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐทำให้ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจเมืองอิรีรัฐเพน

0: TBS
1: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือตื้อ

0: ไก่ไก่มูเอาอย่าซ่าโมมากไก่กามู
1: เกมอะไรนกุ้ง
0: อยากจะนุกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าตอนเล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล่ะหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
1: ดีเลยมาเล่นกันอีก

0: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: แหล่ร่มน้ำขึ้นแล้วเร็วๆตา
3: คนก็เร็ว
4: เอ๊สู้อย่าเดินบุกน้ำนักแรงตาชี้นู่ระบาดมั่งเดี๋ยวเดินไปไฟชอดเป็นเรื่องอื่นแล้ว
5: ทำอย่างไรให้อยู่กับน้ำท่วมอย่างปลอดภัยหากได้ยินประกาศเตือนภัยน้ำท่วมต้องเก็บของขึ้นที่สูงทันทีห้ามเดินออกมาลุยน้ำระหว่างที่น้ำไหลเชี่ยวกรากจดเบอร์โทรศัพท์สำคัญของหน่วยงานต่างๆไว้เตรียมอาหารสำเร็จรูปน้ำดื่มอาหารแห้งและอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆเตรียมยารักษาโรคไว้ให้พร้อมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการอปมช.คุยข่าว

ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอปมช.คุยข่าวในเวลา 11:00 น.จนถึง 12:00 น.ทุกวันอาทิตย์นะคะจะเจอกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองนะคะแหมวันนี้เราย้ายวันนะคะจากที่จะเจอกับป้าปูในวันเสาร์นะคะอาทิตย์นี้ก็ขอเลื่อนมาย้ายมาเป็นวันอาทิตย์นะคะในเวลา 11:00 น.ค่ะเราก็จะเจอกันนะคะในเรื่องราวข่าวสารของจังหวัดระนองที่มีอะไรนะคะในเรื่องราวของการกระตุ้นการท่องเที่ยวนะคะหรือว่าในทุกเรื่องราวที่มีการเปลี่ยนแปลงในจังหวัดระนองนะคะทุกข่าวสารตรงนี้นะคะป้าปูก็จะนำมาพูดมาคุยให้กับพี่น้องชาวจังหวัดระนอง

องได้รับฟังได้รับทราบกันนะคะ1ชั่วโมงโดยประมาณค่ะจะเจอกันวันอาทิตย์ย้ำอีกสักครั้งหนึ่งย้ายวันเลื่อนวันเวลานะคะจะเจอกันในเวลา11นาฬิกาโดยประมาณจนถึงเที่ยงนะคะมื้อเที่ยงกันนะคะก่อนที่เราจะไปรับประทานหรือว่าไปกินอาหารนะคะไปกินข้าวเที่ยงนะคะเราก็ต้องมาฟังรายการอปมช.คุยข่าวกันเดี๋ยวจะกินข้าวไม่อร่อยในมื้อเที่ยงนะคะเพราะฉะนั้นจะให้อร่อยอย่างสมบูรณ์แบบต้องฟังรายการอปมช.คุยข่าวในช่วงเวลา11นาฬิกานะคะและวันอาทิตย์นี้นะคะคือเป็นวันทำบุญใหญ่ของพี่น้องทางใต้บ้านเรานะคะลูกหลานที่อยู่ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางนะคะก็จะเดินทางกลับมาใต้บ้านเราไม่ว่าจังหวัดไหนล่ะนะคะก็จะเดินทางมาเพื่อที่จะทำบุญส่งตายายส่งบรรพบุรุษส่งญาติพี่น้องนะคะที่ล่วงลับไปแล้วนี่ก็คือความเชื่อถือนะคะความที่เราทำนะคะสืบสานกันมากันยาวนานเลยมันก็เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของชาวใต้บ้านเรานะคะว่าเมื่อไหร่ที่ทำบุญเดือน10นะคะซึ่งก็เป็นงานบุญเดือน10ที่เป็นงานประจำปีของจังหวัดนครศรีธรรมราชโด่งดังมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นงานที่เขาบอกว่ามีการประกวดนางงามนางงามเดือน10ด้วยนะคะและเป็นนางงามที่ส่งเข้าประกวดหลายๆเวทีด้วยกันนะคะก็ประสบความสำเร็จนี่แหละเป็นสาวใต้ที่สวยเห็นไหมคะก็เป็นในเรื่องราวของงานบุญเดือน10นะคะไม่ว่าภาคไหนนะคะเราก็จะมีสาวสวยแต่ละภาคนะคะก็ว่ากันไปนะในเรื่องความสวยความงามแต่เรื่องทำบุญเนี่ยเราก็มีแน่นอนนะคะก็วันนี้นะเป็นวันใหญ่ทำบุญส่งตายายใกล้ที่ไหนไปที่นั่นแต่ในเรื่องราวของสภาพอากาศบ้านเราตอนนี้นะคะรู้สึกว่าฝนจะตกพอบ่ายคล้อยหน่อยเนี่ยครึ้มมาแล้วล่ะนะแล้วก็ฝนตกหนักด้วยเป็นอะไรที่เราจะต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องนะคะในสภาพอากาศช่วงปลายฤดูฝนของจังหวัดระนองก็จะมีสภาพแปรปรวนอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะคะก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากก็ทำให้พื้นที่ในจังหวัดระนองหลายพื้นที่ที่ 2-3 วันนี้นะคะมีฝนตกก็จะมีทำให้การสัญจรไปมาทางถนนก็อาจจะไม่สะดวกสักเท่าไหร่ก็เดี๋ยวก็คงจะผ่านพ้นไปนะคะเพราะว่าเราอยู่ในช่วงของตอนนี้บอกได้เลยว่าต้องติดตามสถานการณ์ในเรื่องราวของฝนฟ้าอากาศกันต่อเนื่องนะคะต้องเตรียมความพร้อมและก็การอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงที่อยู่ตามเชิงเขาเพราะว่าจังหวัดระนองของเรานะคะก็ยังมีพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติอยู่มากเลยมีป่าไม้มีภูเขามีลำธารแน่นอนเราก็จะต้องมีหมู่บ้านหลายๆหมู่บ้านนะคะที่อยู่ติดที่ลาดเชิงเขาตรงนั้นก็ต้องติดตามสถานการณ์กันด้วยนะคะกับการที่พื้นที่แจ้งเตือนว่าให้คุณรีบอพยพนะคะออกมาอยู่ในที่ปลอดภัยอย่าดื้อนะคะเชื่อไว้ก่อนไม่เสียหายหนักก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเขาบอกว่าให้รีบอพยพมาอยู่ในที่ปลอดภัยเนี่ยต้องทำก่อนนะคะเพราะว่าเราอาจจะคาดคิดไม่ถึงบางครั้งนะคะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องราวของน้ำอาจจะเรื่องของไฟฟ้ารัดวงจรอะไรอย่างเงี้ยเกิดช็อตขึ้นมานะคะก็เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เหมือนกันนะคะนี่ก็ด้วยความห่วงใยจริงๆเลยนะคะพูดกันช่วงนี้นะคะเกือบทุกเสาร์แต่อาทิตย์นี้มาจัดวันอาทิตย์ก็คงจะต้องพูดย้ำกันทุกวันอาทิตย์ที่เจอกับรายการอปมช.คุยข่าวค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของจังหวัดระนองที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะนายราชันมีน้อยพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม
ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติบก.ปผช.นะคะเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งก็มีนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการและป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานการประชุมนะคะสำหรับจังหวัดระนองนะคะนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ได้กำชับทุกหน่วยงานให้เตรียมความพร้อมกับการที่เราจะเจอสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะคืออากาศร้อนแดดออกอย่างนี้นะคะเดี๋ยวฝนก็ตกหนักมาแล้วก็หนักมากจริงๆท่านผู้ว่าก็มีความเป็นห่วงนะคะพี่น้องชาวจังหวัดระนองเป็นอย่างยิ่งท่านก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานให้เตรียมความพร้อมกับการติดตามนะคะติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดเนื่องจากอยู่ในช่วงที่กลางฤดูฝนนะคะมีพื้นที่เสี่ยงภัยเยอะในจังหวัดระนองนะคะหลายพื้นที่เลยทีเดียวที่เป็นที่ลาดเชิงเขาทางน้ำผ่านนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละพื้นที่ลาบลุ่มและก็เป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมซ้ำซากนะคะโดยจังหวัดเนี่ยได้เตรียมความพร้อมไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นในระบบการแจ้งเตือนนะคะหรือว่าศูนย์บัญชาการรับเรื่องแจ้งเตือนมานะคะในส่วนหมู่บ้านนะคะอำเภอต่างๆที่ได้รับความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือนะคะเราก็มีศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นะคะและมีเส้นทางอพยพมีเครื่องจักรกลอุปกรณ์สาธารณภัยและจุดเฝ้าระวังในพื้นที่ที่เสี่ยงนะคะคือเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพราะฉะนั้นที่อย่างป้าปูบอกไว้นะคะว่าถ้าเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่และประกาศนะคะให้พี่น้องนะคะอพยพเก็บของไว้ที่สูงเก็บข้าวของที่จำเป็นเอกสารที่จำเป็นอะไรต่างๆไว้นะคะก็ต้องรีบนะคะจัดการเตรียมความพร้อมเพื่อที่นำตัวเองนะคะออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยไว้ก่อนนะคะนี่ก็คือเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองนะคะและจุดเฝ้าระวังของเราอ่ะนะคะเราก็จะมีแต่ละจุดแต่ละจุดจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดเวลาและเมื่อไหร่นะคะที่มีการแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ก็จะลงพื้นที่อย่างรวดเร็วและทันทีเลยนะคะนี่ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะท่านกำชับแล้วกำชับอีกนะคะว่าเมื่อไหร่ที่มีการแจ้งเตือนนะคะเราเป็นเจ้าหน้าที่จะต้องรีบปฏิบัตินะคะและตัวท่านเองนะคะก็พยายามที่จะลงพื้นที่ทุกพื้นที่นะคะก็อาจจะตรงนี้ก่อนต้องอะไรก็ว่ากันไปนะคะคือท่านก็จะลงทุกพื้นที่เมื่อมีการแจ้งเตือนเข้ามาหรือว่าไม่มีการแจ้งเตือนท่านก็จะต้องเดินทางนะคะเข้าไปเห็นเข้าไปดูด้วยตาว่าแต่ละจุดพื้นที่ที่เสี่ยงนะคะตอนนี้อยู่ในระยะที่ปลอดภัยแล้วหรือเปล่าเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมไว้หรือไม่นะคะขาดเหลืออะไรหรือเปล่าตรงนี้นะคะนี่คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะซึ่งท่านบอกว่าท่านจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องราวของการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาจังหวัดระนองของเรานะคะก็จะประสบเหตุการณ์ของภัยธรรมชาติอย่างนี้นะคะบ่อยครั้งเราก็ผ่านพ้นมาด้วยดีตลอดเวลานั่นก็คือการร่วมมือร่วมใจนะคะทางพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะคะแจ้งกันเข้ามาและเจ้าหน้าที่ที่มีการเตรียมความพร้อมตรงจุดนี้เป็นที่แน่นอนนะคะว่าเจ้าหน้าที่พร้อมประชาชนมีความสามัคคีกันแล้วก็มีการติดตามรับฟังข่าวสารกันเป็นทุกระยะนะคะมีอะไรเกิดขึ้นก็รีบติดต่อเจ้าหน้าที่แจ้งเจ้าหน้าที่มานะคะนี่ก็ต้องขอบพระคุณนะคะทุกพื้นที่ในจังหวัดระนองที่เราจะเจอสถานการณ์แบบนี้และเราสามารถผ่านพ้นไปได้นะคะหลายจังหวัดอาจจะยังเจอเหตุการณ์ที่หนักๆอยู่ต้องช่วยเหลือตัวเองกันอยู่นะคะน้ำก็อาจจะล้อมรอบบ้านแล้วก็ทำให้กิจการเสียหายอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกพื้นที่ด้วยนะคะที่ประสบ
เหตุการณ์อุทกภัยน้ำท่วมอยู่ขนาดนี้นะคะก็ขอให้สู้ๆเดี๋ยวก็ผ่านพ้นไปนะคะนี่ก็คือเรื่องราวของเกี่ยวกับสภาพอากาศและเหตุการณ์อุทกภัยทางน้ำที่เราเห็นกันอยู่ขณะนี้ว่าหลายพื้นที่หลายจังหวัดนะคะก็ยังอยู่ในพื้นที่น้ำขังกันอยู่หรือว่าหลายพื้นที่กำลังเตรียมความพร้อมที่จะมีน้ำเดินทางเข้าไปแล้วล่ะนะคะก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้ให้ดีนะคะเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนอะไรพื้นที่ของท่านนะคะผู้นำของท่านแจ้งเตือนอะไรไว้บ้างก็ขอให้ปฏิบัติตามด้วยเอาล่ะพักกันสักครู่หนึ่งนะคะและเดี๋ยวเราจะกลับเข้ามาสู่ช่วงต่อไปของรายการอปมช.คุยข่าว

ื่อวานวันเสาร์เราไปสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งอันดามันจังหวัดระนองกันแล้วหรือยังนะคะนั่นก็คืองานเทศกาลถือศีลกินผักของพี่น้องชาวจังหวัดระนองที่มีเชื้อสายจีนนะคะก็เป็นวันแรกก็คือวันที่10ตุลาคมนะคะก็เป็นการสืบสานศรัทธารักษาประเพณีในเทศกาลถือศีลกินผักประจำปี2569องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองร่วมกับพี่น้องประชาชนนะคะบอกได้เลยว่าเป็นงานที่เรียกศรัทธาเรียกนักท่องเที่ยวได้ทุกปีเลยนะคะกับงานเทศกาลถือศีลกินผักของจังหวัดระนองนะคะซึ่งท่านก็จะได้สัมผัสนะคะเสน่ห์แห่งเทศกาลถือศีลกินผักซึ่งก็จะมีการที่เราจะมีการทรงเจ้านะคะซึ่งสืบสานประเพณีกันมาอย่างยาวนานเป็นประเพณีที่ทรงคุณค่านะคะและเป็นวัฒนธรรมของชาวจังหวัดระนองที่สืบทอดกันมานะคะอย่างยาวนานเราก็เริ่มต้นไปเมื่อวานนี้นะคะจนถึงวันที่18ตุลาคม2569ณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองนะคะซึ่งก็เป็นประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของเราชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะซึ่งก็เมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะคะวันอาทิตย์นี้ก็วันที่สองเป็นวัฒนธรรมนะคะที่ดีงามนะคะเมื่อวานเป็นวันแรกงานก็จะมีขึ้นนะคะที่ลานบริเวณลานเทศบาลเมืองระนองนะคะซึ่งก็มีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมถือศีลกินผักและละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ละเลิกอบายมุขทุกประเภทนะคะช่วงเทศกาลถือศีลกินผักเนี่ยนะคะเราก็จะเป็นช่วงที่เราต้องทำนะคะจิตใจให้สะอาดการบริโภคอะไรต่างๆนะคะเราก็ต้องคำนึงถึงสิ่งที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นปีหนึ่งเรามี1ครั้งกับการที่เราจะมาถือศีลกินผักกันนะคะก็คงไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรนะคะกับหลายๆคนที่บอกว่าเพิ่งเริ่มต้นนะคะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแรกๆ ก็อาจจะหิวบ่อยใช่ไหมคะเพราะว่ายังเคยชินอยู่เดี๋ยวอีก2วัน3วันก็จะเคยชินแล้วก็เราจะมีความรู้สึกนะคะศรัทธากับวัฒนธรรมที่รุ่นนะคะบรรพบุรุษของเราสืบทอดกันมาต่อกันมานะคะจนถึงรุ่นเรานะคะเราหลายๆท่านก็อาจจะเริ่มปีนี้เป็นปีแรกก็ไม่เป็นไรนะคะดีแล้วค่ะดีกว่าเราไม่คิดเริ่มอะไรเลยนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะที่เด็กๆนะคะจะมาเริ่มมีจิตศรัทธาเพื่อที่จะถือศีลกินผักให้ครบนะคะเพราะว่าวันแรกนะคะ10วันที่10จนถึงวันที่18มันก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราจะได้ลดละเลิกอบายมุขทุกประเภทด้วยในช่วงของเทศกาลถือศีลกินผักตลอดการที่เราจะสืบสานการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามคนไทยเชื้อสายจีนที่เราปฏิบัติกันมานะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะที่เราจะเห็นนะคะว่าพี่น้องในจังหวัดระนองก็จะมีเชื้อสายจีนเสียเป็นส่วนใหญ่นะคะเอาเป็นคนว่าดั้งเดิมเลยนะคะก็จะเป็นพี่น้องที่มีเชื้อสายจีนเยอะเลยทีเดียวอ่ะนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เรารักษาขนบประเพณีกันไว้นะคะนั่นก็คือด้วยแรงศรัทธาของพี่น้องชาวจังหวัดระนองและก็เป็นการที่กระตุ้นการท่องเที่ยวได้ด้วยนะคะนักท่องเที่ยวก็จะมาเที่ยวในจังหวัดระนองเยอะเลยเพราะว่าได้มาเจอนะคะประเพณีในเรื่องราวของการซื้อศีลกินผัก
ก็ทำให้สุขภาพร่างกายดีด้วยแล้วก็ได้มาเห็นประเพณีที่อาจจะไม่เคยเจออาจจะไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อนเมื่อเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดระนองก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ทำให้นักท่องเที่ยวประทับใจได้ค่ะก็จะมีการทรงเจ้ามีการจุดประทัดนะคะมีบูธอาหารเจจำหน่ายในราคาไม่แพงนะคะเพราะฉะนั้นไปเลือกได้เลยอาหารเจโหหน้ากินทุกอย่างเลยดีสุขภาพนะคะดีต่อสุขภาพร่างกายจริงๆนะคะเพราะว่าไม่มีเนื้อสัตว์และก็ไม่มีของมึนเมาไม่มีอบายมุขอะไรที่ทำให้สุขภาพร่างกายของเราเสียหายเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะมีบูธอาหารเยอะแยะมากมายนะคะลองไปดูนะคะว่ามีอะไรบ้างและแต่ละคืนแต่ละคืนแล้วก็จะมีอัมเจ้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นการที่มีน้ำมนต์นะคะมีการนวดนะคะน้ำมนต์อะไรต่างๆแล้วก็มีการทรงเจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองไปดูรายการแต่ละคืนแต่ละคืนนะคะก็จะแตกต่างกันไปนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆและแน่นอนค่ะเราก็จะต้องมีการควบคุมในความปลอดภัยอาหารก็ต้องสะอาดและก็ต้องถูกราคาไม่แพงด้วยเพราะว่าหลายท่านบ่นมาว่าโอ้ผักแพงมากๆเลยอะไรอย่างงี้นะคะอันนั้นก็ไว้อีกเรื่องหนึ่งแต่อาหารสำเร็จรูปที่เราจะบริโภคเนี่ยนะคะชุดหนึ่ง20 บาท 30 บาทเราก็หารับประทานหากินกันได้ในงานประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดระนองหรือว่าอาจจะตามจุดตามร้านค้าต่างๆก็จะมีเรื่องราวของอาหารที่แปลกๆนะผัดซีอิ๊วผัดไทยผัดใบกะเพราผัดเครื่องแกงยำปลาเค็มแกงปลาทะเลอะไรอย่างนี้แต่ก็คือไม่ได้มีเนื้อสัตว์อะไรเลยนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์วัตถุดิบนะคะที่สามารถนะคะมาปรุงแต่งรสชาติให้เหมือนเนื้อสัตว์ได้โดยที่เราละเว้นเนื้อสัตว์จริงๆนะคะแต่ว่ารายการอาหารก็จะเป็นรายการที่เมนูที่ทำให้น่ากินนะคะแต่ละมื้อนะคะมีผักน้ำพริกบ้างมียำปลาเค็มบ้างก็ว่ากันไปนะคือป้าปูก็ไปสัมผัสหลายๆร้านมาแล้วแต่ตัวเองพอดีติดทำบุญเดือน10ก็ไม่ได้ถือศีลกินเจถือศีลกินผักนะคะก็เดี๋ยวลองดูว่า3วันหลังนะคะจะทันหรือเปล่าจะมีภารกิจอะไรหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีภารกิจอะไรนี่ก็คงจะขอกินสัก3วันนะคะคือก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เสียหายดีกว่าเราไม่ได้กินเลยนะคะมันก็คือเรื่องราวของประเพณีถือศีลกินผักของพี่น้องชาวจังหวัดระนองที่สืบทอดกันมานะคะมีถามมาว่าขนมหวานล่ะโอ้โหยิ่งขนมหวานนี่ไม่ต้องบอกเลยนะคะขนมหวานในเทศกาลกินเจนี่ก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นนะแต่ละจุดนะคะไปที่ตลาดหรือแต่ละจุดในจังหวัดระนองนะคะก็จะมีตามร้านค้าร้านอาหารต่างๆก็จะวางไว้หลากหลายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้หาไม่ยากเลยกับหลายๆท่านนักท่องเที่ยวด้วยนะคะที่บอกว่าอยากจะกินอาหารเจนะคะเพราะฉะนั้นหาได้ทั่วในจังหวัดระนองนะคะก็เชิญชวนนะคะถือศีลกินผักเพื่อสุขภาพร่างกายของเราก็คือตั้งแต่วันที่10ถึง18ก็มาสัมผัสกับหลากหลายเลยนะคะที่จะเกิดขึ้นณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองค่ะนี่ก็ฝากไว้ในช่วงนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งค่ะและเดี๋ยวเราจะกลับเข้าสู่รายการช่วงต่อไปนะคะกับรายการอปมช.คุยค่ะ

เข้าสู่รายการอปมช.คุยข่าวยังไม่หมดยังไม่หมดนะคะกับกิจกรรมดีๆเทศกาลดีๆของจังหวัดระนองค่ะก็ยังมีเรื่องราวของประเพณีดีๆที่จะเกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือตักบาตรเทโวณวัดบ้านหงาวจังหวัดระนองค่ะเป็นประเพณีที่มีมาช้านานแล้วเหมือนกันนะคะกับพี่น้องที่วัดบ้านหงาวนะคะก็จะจัดขึ้นทุกๆปีปีนี้ก็อีก1ปีที่เป็นการจัดที่ยิ่งใหญ่ประเพณีนะคะประจำปี2569งานก็จะเริ่มวันที่26ถึง28ตุลาคมนะคะก็จะมีกิจกรรมมากมายในงานที่จะเกิดขึ้นการแสดงดนตรีนะคะการแสดงกิจกรรมการรำการร้องเพลงของชุมชนและเด็กๆทุกคืนก็จะแตกต่างกันไปมีร้านค้าจำหน่ายอาหารและสินค้าโอท็อปต่างๆในงานนะคะอาหารท้องถิ่นของวัดบ้านหงาวชุมชนหงาวนั่นเองนะคะก็จะเป็นวิถีวัฒนธรรมที่แตกต่างออกไปอีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็จะมีให้เห็นหลากหลายเลยวิถีชุมชนนะคะซึ่งที่บ้านหงาวนะคะก็จะมีสินค้านะคะประจำท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของมะม่วงหิมพานต์หรือว่าเม็ดกาหยูนั่นเองซึ่งก็เป็นวิถีชุมชนที่ทำมาแบบโบราณเลยนะคะนั่นก็คือเม็ดกาหยูที่เผาถ่านเผาไฟนะคะซึ่งก็จะเป็นอีกรูปแบบที่ทำแบบโบราณแต่ก็มีแตกต่างต่อยอดออกมาอบเนยอบเกลืออะไรต่างๆนะคะซึ่งก็หลากหลายรูปแบบเลยซึ่งเราก็จะเห็นกันที่ชุมชนวัดบ้านหงาวนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของอาหารการกินวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวชุมชนบ้านหงาวนั่นเองก็อย่าลืมไปชมกันนะคะว่าวิถีชุมชนนะคะของพี่น้องบ้านหงาวเป็นรูปแบบไหนบ้างนะคะก็เป็นวิถีชุมชนแบบบ้านๆแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราเห็นแล้วเรามีความรู้สึกว่าเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่เราอยากมาสัมผัสอยากมาท่องเที่ยวอยากมาสนับสนุนกับเรื่องราวของกิจกรรมหรือว่าเรื่องราวของอาหารท้องถิ่นต่างๆผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นที่มีจำหน่ายนะคะในราคาที่ย่อมเยาว์หรือว่าอยากจะไปชมการทำเม็ดมะม่วงหิมพานต์เม็ดกาหยูแบบโบราณนี่เราก็มีให้ชมกันนะคะแต่ก็ต้องติดต่อผู้นำชุมชนด้วยนะคะว่าท่านมากี่คนนะคะนั่นแหละเราก็จะพาท่านไปสัมผัสวิธีการร่อนแร่วิธีการทำเม็ดกาหยูเผาถ่านนะคะแบบโบราณเลยจริงๆตรงนี้นะคะก็มีให้สัมผัสกันแต่ว่าสำหรับงานประจำปีวัดบ้านหงาวตักบาตรเทโวนะคะก็บอกแล้วว่า26ถึง28ก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายมีของดีของวัดบ้านหงาวนะคะก็จะมีหลวงพ่อดีบุกซึ่งก็เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนในจังหวัดระนองนะคะศรัทธานะคะมาทำบุญกันเยอะแยะเลยนะคะและนักท่องเที่ยวด้วยไม่เคยนะนักท่องเที่ยวก็มาแล้วก็มันมีบรรยากาศที่เรามองไปบนถนนเราก็มาช่วงหน้าฝนเราก็จะมีน้ำตกหงาวนะคะตกลงมาถ้ามาช่วงหน้าฝนนะคะก็จะเหมือนผ้าม่านสีขาวเลยทีเดียวที่เราบอกว่าช่วงหน้าฝนนะคะเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดระนองนี้มากเป็นพิเศษนะคะหลายจังหวัดเขาอาจจะบอกว่านักท่องเที่ยวไม่มีแต่จังหวัดระนองของเรากับล้นนักท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยนะคะที่พักนี่บอกได้เลยว่าเกือบจะไม่พอเกือบจะเต็มกันทุกวันเลยทีเดียวนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับงานเทศกาลตักบาตรเทโวณวัดบ้านหงาวเริ่มวันที่26จนถึงวันที่28
ตุลาคม2569สำหรับพ่อค้าแม่ค้านะคะที่อยากจะไปเปิดร้านค้านะคะก็ลองติดต่อนะวัดบ้านเหงาดูนะคะว่ายังพอมีสถานที่ให้ท่านไปออกร้านไปจับจ่ายสินค้ากันอยู่อีกหรือเปล่านะคะนี่ก็มีสอบถามป้าปูมานะคะก็ลองไปติดต่อนะวัดบ้านเหงาดูนะคะว่ายังมีสถานที่เหลืออยู่ไหมนะคะเอาล่ะมาอีกหนึ่งข่าวหนึ่งกิจกรรมดีๆขององค์การบริหารส่วนตำบลเหงาตรงนี้ที่ฝากประกาศมานะคะก็ขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าพ่อค้าแม่ค้าที่สนใจจะวางจำหน่ายในงานเทศกาลดนตรีเมืองแห่งสายฝนแสงสีเสียงที่นี่ระนองนะคะโครงการจัดงานเทศกาลดนตรีสถานที่จัดงานคือภูเขาย่านะคะที่ก็คืออีกหนึ่งจุดที่ต้องเช็คอินกันนะคะใครมาจังหวัดระนองพลาดไม่ได้เลยนะคะกับภูเขาย่าซึ่งก็เป็นสถานที่ที่จะจัดงานนะคะชมฟรีตลอดงานเลยนะคะกับงานแสงสีเสียงที่นี่ระนองนะคะเทศกาลดนตรีเมืองแห่งสายฝนนั่นเองค่ะโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนะคะแต่สถานที่นี่ก็จะไปจัดที่ภูเขาย่านั่นเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนะคะก็ต้องขอบพระคุณนายกเบงนะคะแต่เป็นนายกที่พัฒนาอะไรหลากหลายเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวก็ขอชื่นชมนะคะเป็นนายกที่อายุน้อยที่สุดมาต่อกันค่ะสำหรับงานนะคะก็จะจัดขึ้นในวันที่31ตุลาคมจนถึงวันที่1พฤศจิกายนนะคะรับสมัครลงทะเบียนร้านค้าวันที่12ถึง22ตุลาคม2569สถานที่รับสมัครนะคะห้องสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหงานั่นเองแล้วก็ประมาณ3x3พอดีนะคะไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปเอกสารที่ต้องเตรียมนะคะนำบัตรประชาชนมาแสดงด้วยนะคะเพื่อที่จะลงทะเบียนค่าธรรมเนียมค่าจัดเก็บและค่าเก็บขยะล็อกละ250ชำระณวันที่ลงทะเบียนนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้องสำนักปลัดอบต.เหงา07-8267-12นะคะนี่ก็คือเรื่องราวกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดระนองนะคะแต่ก็เปลี่ยนสถานที่จัดไปเรื่อยนะคะนี่ก็คือสถานที่จัดอีกที่หนึ่งนะคะภูเขาย่าที่จังหวัดระนองเป็นจุดเช็คอินอีกหนึ่งจุดแล้วก็ควบคู่กันไปมองไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นน้ำตกเหงานะคะที่บอกว่าเป็นจุดเช็คอินที่หลายๆท่านมาในหน้าฝนนะคะก็ถ่ายรูปเช็คอินส่งต่อกันก็เลยเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศหนึ่งในช่วงหน้าฝนของจังหวัดระนองที่ไม่ขาดนักท่องเที่ยวเลยนะคะเดินทางเข้ามาในจังหวัดระนองในช่วงของหน้าฝนกันเยอะเลยใครบอกว่าหน้าฝนไม่น่ามาเที่ยวแต่จังหวัดระนองกลับเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่บอกได้เลยว่าคุณต้องมาช่วงหน้าฝนถ้าคุณมาช่วงหน้าร้อนนะคะแล้วก็ไม่ได้สัมผัสนะคะบรรยากาศฝนตกลงมานี่แปลว่าท่านยังไม่ถึงจังหวัดระนองนะคะก็ฝากไว้อีกหนึ่งบรรยากาศสีสันแห่งเมืองระนองนะคะจัดโดยนายกเบงค์นะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองค่ะกับเทศกาลดนตรีเมืองแห่งสายฝนแสงสีเสียงที่นี่ระนองใกล้แล้วล่ะนะคะเอาล่ะพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราก็จะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการอปมช.คุยข่าวค่ะ

าสู่รายการอปมช.คุยข่าวก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการอปมช.คุยข่าวถามว่าหมดหรือยังข่าวสารที่ป้าปูนำมาหมดหรือยังยังไม่หมดแต่กิจกรรมขอวางไว้หยุดไว้เท่านี้ก่อนนะคะจะมาพูดถึงเรื่องราวของการดูแลสุขภาพร่างกายในช่วงหน้าฝนนะคะเพราะว่าสุขภาพร่างกายของเราถ้าเจอสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งนะคะมันก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะอยู่ๆเดี๋ยวอากาศก็ร้อนเดี๋ยวอยู่ๆฝนก็ตกขึ้นมาซึ่งจังหวัดระนองของเราก็เป็นพื้นที่ที่บอกว่าจังหวัดระนองของเราคือฝน8แดด4แต่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวไม่ใช่8ละนะคะคือเกินเลยบ้างอะไรอย่างนี้นะคะมันก็มีผลต่อสุขภาพร่างกายของเราอย่างแน่นอนนะคะก็คงจะต้องมาดูแลใส่ใจต่อสุขภาพร่างกายของเราแล้วล่ะนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงแน่นอนเป็นไข้หวัดไข้หวัดก็ไม่ธรรมดาเสียด้วยอาจจะเป็นไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดกลายพันธุ์นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องราวของการเกิดอาการไอจามอะไรต่างๆนี่ต้องระมัดระวังด้วยอย่าไปไอจามใส่คนอื่นนะคะไม่ดีนะเราก็ต้องระมัดระวังอาจจะสวมแมสสักหน่อยอะไรอย่างนี้นะก็ไม่ว่ากันในเมื่อเราเป็นหวัดเราก็ไม่อยากให้มีให้ผู้อื่นได้รับผลกระทบตรงนี้นะคะหรือตัวเราเองนะคะเกิดไปเจอใครก็ตามนะคะที่ไอจามเราก็อาจจะหลีกเลี่ยงสักหน่อยนะคะเพราะว่าคือติดต่อได้ง่ายอ่ะนะคะนี่ก็ฝากไว้และอาการไข้หวัดมันก็จะลามไปถึงคือไอจามไม่หยุดก็อาจเป็นปอดอักเสบปอดบวมได้ด้วยนะคะก็เกิดจากภาวะของการไอจามไม่หายสักทีนะคะมีเสมหะมีน้ำมูกอะไรต่างๆเนี่ยนะเด็กๆควรระมัดระวังแล้วก็ผู้สูงอายุด้วยไอจามไม่หยุดมีน้ำมูกนะคะตรงนี้ถ้าว่าปล่อยไว้นานๆนี่ไม่ได้เลยภาวะปอดอักเสบหายใจไม่สะดวกแล้วก็เกิดอาการหอบได้ด้วยสำหรับผู้สูงวัยและน้องๆตัวเล็กๆนะคะก็สังเกตอาการด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องราวของการติดเชื้อโรคที่มาจากน้ำสกปรกนะคะก็ต้องหลีกเลี่ยงนะคะและเรื่องราวของอาหารเป็นพิษด้วยเรื่องราวของฝนฟ้าอากาศแน่นอนที่ตกลงมาจะต้องมีพื้นที่น้ำขังและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในบ้านท่านต้องดูด้วยนะคะมีโอ่งมีอ่างมีไหมีขันอะไรหรือต้นไม้ต่างๆนะคะที่ท่านปลูกไว้มีน้ำขังหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะมันก็จะเกิดการเพราะในเรื่องราวของไข้เลือดออกยุงลายนั่นเองนะคะไข้เลือดออกนี่ทำให้เกิดเสียชีวิตได้ด้วยนะคะเพราะว่ากลายพันธุ์เองเช่นเดียวกันตอนนี้อะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างพัฒนากันอย่างที่เราต้องตามติดตามกันตลอดเวลาเลยนะคะยุงลายนี่แพร่พันธุ์ได้ในสถานที่ที่มีน้ำขังแล้วก็โรคฉี่หนูอีกนะคะเดินลุยน้ำขังที่มีปัสสาวะของสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดไหนก็ตามหนูแมวหมาสุนัขอ่ะนะคะค่ะก็ต้องระมัดระวังด้วยกับการเดินที่เอาเท้าไปนะคะเพราะฉะนั้นนะกลับเข้าบ้านรีบล้างทำความสะอาดเราไม่รู้ว่าบาดแผลของเราไปเดินสะดุดอะไรแล้วก็มีแผลเล็กๆหรือเปล่านะคะเมื่อเดินไปโดนน้ำขังที่สกปรกนี่มันไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะพาะเชื้อกระจายบาดแผลของท่านได้เพราะฉะนั้นกลับเข้าบ้านล้างกับความสะอาดเท้าแล้วก็มีแผลก็ไปล้างแผลด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อให้สะอาดนะคะตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยในช่วงหน้าฝนอย่างนี้และเรื่องราวของโรคตาแดงอีกเช่นเดียวกันนะคะคือสัมผัสด้วยน้ำกระเด็นเข้าตานั่นเองนะคะไม่ได้เลยไปขยี้ตาอะไรไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะมีตาอักเสบตาแดงแล้วก็มันก็อาจจะเป็นถึงการที่แบบอักเสบแล้วต้องรักษานานนะคะก็อาจจะมีผลทางสายตาด้วยอีกเช่นเดียวกันหรือว่าจะเป็นในเรื่องราวของโรค
น้ำกัดเท้าที่ป้าปูได้พูดไว้ว่ามีบาดแผลอะไรอย่างนี้ไม่ได้เลยน้ำกัดเท้ายิ่งเกาเรายิ่งคันอ่ะเรายิ่งไปสะกิดนิดสะกิดหน่อยเกาอะไรอย่างนี้แล้วก็มันทำให้เกิดอาการที่แบบว่าคันนะคะคันทนไม่ไหวยิ่งเกายิ่งมันอะไรประมาณนี้ไม่ได้นะคะโรคเท้ากัดน้ำก็ต้องระมัดระวังกันไว้ด้วยป้องกันกันนะคะรีบล้างมือให้สะอาดถึงบ้านก็รีบล้างเท้าให้สะอาดด้วยนะคะก็ฝากไว้ในเรื่องราวของการที่จะดูแลใส่ใจสุขภาพร่างกายของเรานะคะให้แข็งแรงอยู่เสมอบริเวณบ้านก็จำกัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำฉีดวัคซีนป้องกันโรคได้ก็ฉีดวัคซีนป้องกันเสียนะคะนี่ก็คือเรื่องราวของการเจ็บไข้ไม่สบายที่เราจะต้องดูแลสุขภาพร่างกายของเรากันนะคะทิ้งท้ายกันด้วยกับการแจ้งเตือนของปภ.นะคะปภ.แจ้งเตือนน้ำท่วมหรือในพื้นที่ไหนที่มีฝนตกสะสมปริมาณและมีฝนตกต่อเนื่องอยู่ในขณะนี้ให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำไหลหลากน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ต่ำที่ลาดเชิงเขาทางน้ำไหลผ่านนะคะให้รีบยกของขึ้นที่สูงเก็บทรัพย์สินมีค่าเอกสารสำคัญไว้ในที่ปลอดภัยและดูแลกลุ่มผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนะคะถ้าบอกว่าให้ย้ายอพยพนะคะก็อพยพย้ายมาอยู่ในที่ปลอดภัยไว้ก่อนนะคะฟังและติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดสำนักงานอะไรต่างๆเนี่ยนะคะถ้าเขาประกาศแจ้งเตือนนะคะหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่แจ้งเตือนก็ต้องรับฟังกันไว้ก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ทันการอย่าชะล่าใจนะคะช่วงนี้หลายพื้นที่อย่างที่บอกไว้เริ่มรายการว่าหลายพื้นที่ในหลายจังหวัดนะคะภาคเหนือก็มีฝนตกนะคะภาคอีสานก็มีฝนตกพื้นที่ภาคกลางก็มีพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดระนองก็มีฝนตกในช่วงเย็นๆหลายพื้นที่ก็มีน้ำท่วมมีความเสียหายทางบ้านเรือนนะคะก็มีการแจ้งเข้ามาว่าได้รับผลนะคะจากอากาศเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะดีนะคะว่าเรามีการเตรียมความพร้อมมีศูนย์แจ้งเตือนนะคะมีหน่วยงานที่จะลงพื้นที่เมื่อไหร่ที่มีการแจ้งเตือนเข้ามานะคะจังหวัดระนองของเราก็มีเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะไปช่วยเหลือทุกๆพื้นที่นะคะคือก็ต้องฟังและติดตามนะคะอย่าเชื่อตัวเองเพราะตอนนี้เชื่อตัวเองนี่ก็เอาไม่ไหวเอาไม่อยู่แล้วนะคะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการอปมช.คุยข่าวขอบพระคุณประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองค่ะนายบัณฑิตรัตนมาโนทและเวลาดีๆ 9:00 นจนถึง10นะไม่ใช่นะคะค่ะเปลี่ยนแล้วย้ายเวลาแล้ววันอาทิตย์นะคะเวลา 11:00 นจนถึง12:00 นนั่นเองมื้อเที่ยงนะคะจบรายการของป้าปูในวันอาทิตย์นะคะเวลา 11:00 นจนถึงเที่ยงก็ไปรับประทานอาหารกันให้อย่างอิ่มอร่อยนะคะทุกมื้อเที่ยงเจอกันวันอาทิตย์นะคะเปลี่ยนวันเปลี่ยนเวลาย้ำแล้วย้ำอีกกลัวท่านผู้ฟังนะคะเดี๋ยวจะหลงว่าเป็นวันเสาร์วันเสาร์ก็ยังรับฟังกันได้นะคะแต่สำหรับรายการอปมช.คุยข่าวเลื่อนมาเป็นวันอาทิตย์แล้วนะคะก็ต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะอย่าลืมรักษาสุขภาพร่างกายกันคิดดีทำดีพูดดี

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงแรงงานเชิญชวนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศวันนี้พร้อมเปิดระบบแดชบอร์ดติดตามผลคะแนนประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดสุพรรณบุรีเร่งสำรวจความเสียหายฟื้นฟูหลังน้ำลดยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่กลุ่มฮูตีในเยเมนโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย12รายรัชนกอินทนนท์ชนะนักแบดมินตันเดนมาร์ก2-1เกมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศแบดมินตันอาร์กติกโอเพ่นที่ประเทศฟินแลนด์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนด้วยทรงเห็นว่าหากไม่พยายามพัฒนาคนให้อยู่ในสภาพที่อยู่ดีกินดีมีการศึกษาและอาชีพคนก็ไม่สามารถพัฒนาชาติให้เจริญได้การพัฒนาคนจึงเท่ากับการพัฒนาประเทศและการศึกษานั้นไม่จำเป็นต้องอยู่ในโรงเรียนเสมอไปยังมีทางเลือกทั้งสายอาชีพการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญต่างๆและการฝึกอาชีพซึ่งสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณและความรักที่ทรงมีต่อประชาชนและอนาคตของชาติโดยเฉพาะเยาวชนในพื้นที่สูงให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมจึงพระราชทานพระราชทรัพย์เป็นทุนเริ่มต้นเพื่อสร้างโรงเรียนสำหรับชาวไทยภูเขาเผ่าเย้าที่บ้านห้วยขานตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และให้อยู่ในความดูแลของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนชื่อโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์หนึ่งนอกจากนี้ยังพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างอาคารหลังใหม่ให้แก่โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์สองสำหรับเด็กชาวไทยภูเขาเผ่าม้งตำบลแม่ริมอำเภอแม่ริมและทรงรับมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์พระราชทานพระราชานุเคราะห์ส่งเสริมให้ประชาชนในชนบทสร้างรายได้เพิ่มจากการทำอาชีพเสริมเพื่อเป็นทุนให้บุตรหลานได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนพระมหากรุณาธิคุณนี้ยังแผ่ไปถึงเด็กพิการที่มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนการศึกษาพิเศษตามความสามารถจนจบการศึกษาเพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นครูของพระสกนิกรชาวไทยและมีสิทธิ์ทั่วประเทศส่งสอนให้ราษฎรรู้จักพัฒนาตนเองเห็นความสำคัญของการศึกษาการอ่านการเขียนทรงเน้นเรื่องการคิดเป็นทำเป็นและแก้ปัญหาเป็นด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นนี้กระทรวงศึกษาธิการจึงเสนอคณะรัฐมนตรีถวายพระราชสมัญญาพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2555และน้อมนำแนวทางส่งเสริมการศึกษาตามพระราชดำริมาต่อยอดในภารกิจการดูแลและยกระดับการศึกษาของชาติตลอดมาคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
3: บรรยากาศช่วงเช้าวันนี้ประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องนางอังคณาพรามพิทักษ์เปิดเผยว่าเดินทางจากพระราม9มาพร้อมครอบครัวเป็นครั้งที่2เพื่ออำนวยความสะดวกคุณแม่ที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์และพาลูกสาวที่ต้องการให้ได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระเมตตาได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพ
4: คุณแม่ถ้าเกิดว่าเดินทางมาเองท่านก็มาจากต่างจังหวัดก็คงเดินทางมาไม่สะดวกเราในฐานะที่เป็นคนพื้นที่รับภาษาพามาอย่างน้อยเป็นหนึ่งครั้งให้คุณแม่ได้มากราบก็ยังดีส่วนลูกนี่ก็รอบสองเหมือนกันค่ะของพระองค์พาแล้วก็พระพันปีน่าจะรอบสองเหมือนกันค่ะอยากให้เขาได้ซึมซับว่าประเทศไทยมีเชื้อพระวงศ์ที่ดูแ

0: องค์ค่ะเช่นที่เขาปลื้มไงก็คือชุดที่เป็นทหารออกปฏิบัติภารกิจอย่างเงี้ยค่ะขับเครื่องบินโดดร่มอะไรเงี้ยเขาจะชอบตรงนั้นกันอย่างพวกปฐมต้นนะคะพระพันปีเขาจะชอบที่พระพันปีทำเอาไหมมาทำเสื้อเขาจะเรียกว่าตัวไหมมาทำเสื้อนะแม่ทำผ้าไหมอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะชอบตรงนี้ส่วนมากนะคะ
1: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาพร้อมขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นผานิชคาดนาครายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์เตรียมหารือเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ผลักดันแนวทางการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการไทย
3: นางสาวลลิดาพฤทธิ์วิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ภายใต้การกำกับดูแลของนางสุภทีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเข้าร่วมเวทีหารือแนวทางการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาคธุรกิจภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยเวทีดังกล่าวมุ่งหารือการนำมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนเช่นสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นมาต่อยอดเป็นโอกาสทางการเงินและการลงทุนเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมการหารือครั้งนี้เป็นโอกาสให้ประเทศไทยแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์กับองค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนและแนวทางพัฒนาระบบการเงินให้รองรับธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งของการเพิ่มโอกาสเข้าถึงเงินทุนนอกเหนือจากการใช้หลักประกันแบบดั้งเดิมทางนี้การเข้าร่วมเวทีดังกล่าวเป็นการแลกเปลี่ยนแนวทางและองค์ความรู้ยังไม่ใช่การประกาศมาตรการสินเชื่อใหม่หรือการรับรองว่าสถาบันการเงินจะยอมรับทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันโดยอัตโนมัติโดยผลการหารือจะเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปประกอบการพิจารณาแนวทางส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการไทยในอนาคตผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569ประเพณีหนึ่งเดียวในโลกที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ยาวนานกว่า400ปี
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569ณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารอำเภอเมืองเพชรบูรณ์โดยมีดร.เสกสรรนิยมเพ็งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า400ปีสำหรับการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ทำหน้าที่อุ้มองค์พระพุทธมหาธรรมราชาลงประกอบพิธีร่วมกับกรมการเมืองทั้ง4ฝ่ายได้แก่ฝ่ายเวียงฝ่ายวางฝ่ายคลังและฝ่ายนาตามธรรมเนียมที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะเจ้าเมืองจะเป็นผู้ประกอบพิธีสืบต่อกันมาทุกปีสำหรับทิศทางการอุ้มพระดำน้ำในปีนี้ได้มีการเสี่ยงทายไว้ล่วงหน้ารวม6ครั้งโดยครั้งที่1หันหน้าไปทางทิศเหนือครั้งที่2และครั้งที่3หันหน้าไปทางทิศใต้ครั้งที่4และครั้งที่5หันหน้าไปทางทิศเหนือและครั้งที่6หันหน้าไปทางทิศใต้ตามความเชื่อที่ว่าการหันหน้าไปทางทิศเหนือเป็นการอธิษฐานขอให้น้ำขึ้นในปริมาณที่พอเหมาะส่วนทิศใต้เป็นการขอให้น้ำลดลงอย่างพอดีสอดคล้องกับทิศทางการไหลของแม่น้ำป่าสักเพื่อความสมดุลของน้ำและความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองภายหลังเสร็จสิ้นการประกอบพิธีนายกรัฐมนตรีได้ร่วมแจกจ่ายสิ่งของมงคลให้กับประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีซึ่งจะมีปรากฏการณ์ร่มหงายเป็นภาพที่สวยงามมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้พบปะประชาชนที่มาร่วมงานซึ่งนับเป็นโอกาสที่ประชาชนชาวเพชรบูรณ์ได้ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีพร้อมสืบสานประเพณีสำคัญแห่งเดียวในโลกที่เป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกันเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเชิญชวนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศวันนี้พร้อมเปิดระบบแดชบอร์ดติดตามผลคะแนนนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่ากระทรวงแรงงานมีความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็น

0: กรรมการประกันสังคมหรือการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.โดยจัดเตรียมหน่วยเลือกตั้ง 5,233 จุดทั่วประเทศพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยและระบบสนับสนุนเพื่อรองรับผู้มาใช้สิทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสสำหรับสถานการณ์ฝนตกหนักหรือภัยพิบัติได้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์เฉพาะหน้าไว้แล้วจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าเนื่องจากหน่วยเลือกตั้งของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันทั้งนี้ยังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปร่วมสังเกตการการเลือกตั้งณที่เลือกตั้งทั่วประเทศและได้เปิดระบบแดชบอร์ดแสดงผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการทางเว็บไซต์ www.sso.go.thสามารถติดตามผลคะแนนได้หลังปิดหีบเลือกตั้งร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมเนื่องจากคณะกรรมการประกันสังคมมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารกองทุนประกันสังคมช่วงเช้าที่ผ่านมาที่หน่วยเลือกตั้งกระทรวงแรงงานมีผู้ประกันตนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง
1: บรรยากาศการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมช่วงเช้าวันนี้ณบริเวณกระทรวงแรงงานเขตดินแดงเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องและคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้คอยอำนวยความสะดวกพร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนด้านนางสาวหทัยทิมณมงคลบุญวงศ์ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบสำนักงานประกันสังคมกล่าวถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งว่าแม้จะมีเหตุจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการเดิมออกไปเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยแต่สำนักงานประกันสังคมได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านพร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนให้ออกมาใช้สิทธิ์ของตนเอง
2: หลังจากการเลื่อนวันมาจาก27มาถึงวันที่11นะคะวันนี้เราพร้อมมากแล้วก็อยากยินดีและอยากเชิญชวนผู้ประกันตนนะคะแล้วก็นายจ้างนะคะทั้งที่แจ้งความประสงค์ไว้ก็ตามให้ไปเลือกตั้งนะที่เลือกตั้งที่คุณแจ้งความประสงค์ไว้แต่ถ้าเกิดนายจ้างหรือผู้ประกันตนที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ล่วงหน้านะคะก็ให้ไปในสำหรับผู้ประกันตนนะสถานประกอบการที่ลูกจ้างเป็นนายจ้างอยู่นะคะตามพื้นที่นั้นๆเช่นอยู่เขตบางเขนก็ตรวจสอบรายชื่อได้นะเขตบางเขนของที่ประกันสังคมจัดไว
1: ้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครฝ่ายผู้ประกันตนผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง1คนสามารถเลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน7คนภายใต้หลักเกณฑ์สำคัญได้แก่ใช้บัตรเลือกตั้งสีชมพูสำหรับผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเขียนหมายเลขผู้สมัครที่ต้องการลงในช่องที่กำหนดหมายเลขอาราบิกเท่านั้นห้ามลงคะแนนให้ผู้สมัครคนเดียวกันซ้ำมากกว่า1คะแนนและหากไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครรายใดสามารถทำเครื่องหมายกากบาทในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนได้หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมหรือโทรศัพท์ผ่านสายด่วน1506ชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ผู้ประกันตนพื้นที่จังหวัดอ่างทองทยอยใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569
3: วันนี้หลังจากเปิดหีบแล้วในเวลา 8:00 น.นายจ้างและผู้ประกันตนในจังหวัดอ่างทองทยอยเข้าใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม2569หรือเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569ที่อาคารใต้ร่มพระบารมีโรงเรียนสตรีอ่างทองซึ่งเป็นจุดเลือกตั้งที่ใหญ่ที่สุดมี3หน่วยย่อยและมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่จุดนี้ประมาณ 8,000 รายโดยนายทัศนัยสุภาพศรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานได้มาเยี่ยมติดตามการเลือกตั้งด้วยนางสาวปารินวิไลโรจน์ประกันสังคมจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมของจังหวัดอ่างทองในปี2569นี้มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 29,000 รายโดยได้จัดหน่วยเลือกตั้งไว้ทั้ง7อำเภอ15ที่เลือกตั้งเพื่ออำนวยความสะดวกจากในปี2566ที่จัดไว้1จุดโดยผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าแล้วหรือยังไม่ลงทะเบียนก็สามารถมาเลือกตั้งได้จนถึงเวลาปิดหีบในเวลา 16:00 น.คาดว่าการเลือกตั้งจะเป็นไปโดยเรียบร้อยเพราะมีการประชาสัมพันธ์แจ้งเรื่องวันเลือกตั้งและสถานที่จัดหน่วยเลือกตั้งไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วหลังปิดหีบทุกหน่วยเลือกตั้งจะนับคะแนนให้เสร็จสิ้นที่หน่วยแล้วนำไปรวบรวมไว้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทองก่อนส่งไปรวบรวมทั้งประเทศหลังจากกกต.ของสำนักงานประกันสังคมรับรองผลเรียบร้อยแล้วคาดว่าจะสามารถประกาศผลได้ภายใน1เดือนพิการัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
4: อกแม่พระ ธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดสุพรรณบุรีเร่งสำรวจความเสียหายฟื้นฟูหลังน้ำลด
5: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนพร้อมด้วยนายพีริยะฉันทดิลกผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะผู้บริหารส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และมอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในเขตอำเภอเมืองสุพรรณบุรีตำบลรั้วใหญ่พิหารแดงโพพระยาและบ้านโพโดยนายวราวุฒิประเมินว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีในปีนี้มีความรุนแรงกว่าปี2554จึงได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเตรียมแผนการเยียวยาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตประชาชนรวมถึงระบบสาธารณูปโภคหลังน้ำลดโดยด่วนพร้อมกันนี้ได้กล่าวขอบคุณนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่อนุมัติการจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยกว่า 1,700 ครัวเรือนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตลอดจนขอขอบคุณความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่บูรณาการความร่วมมืออย่างเต็มกำลังก่อนจะเดินทางไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยณเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีในช่วงบ่ายของวันเดียวกันปฏิพลสถาพมารายงาน
0: ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาที่ผ่านมาเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาททยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนลงแบบขั้นบันไดมาอยู่ในอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนและน้ำท่า
6: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีทิศทางดีขึ้นวันนี้ที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 1,885 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงส่วนปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสแกกรัง CT19 จังหวัดอุทัยธานี54ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแบบขั้นบันไดโดยให้ระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเริ่มตั้งแต่เวลา 10 นาฬิกาเป็นต้นไปเฉลี่ยชั่วโมงละประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึงเวลา 20 นาฬิกาของวันนี้และคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนล่างพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงจะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้ทั้งนี้กรมชลประทานยังคงติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนและสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนทางพื้นที่เหนือและท้ายเขื่อนพร้อมขอให้ประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามประกาศสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: ด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับกองทัพเรือผลักดันน้ำในแม่น้ำบางปะกงเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมของจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครปรับตัวดีขึ้นส่งผลให้เขื่อนเจ้าพระยาทยอยลดการระบายน้ำลงและเร่งเปิดรับน้ำเข้าสู่ระบบคลองรังสิตประยุรศักดิ์และนครนายกเพื่อตัดยอดน้ำทางตอนบนลดปริมาณน้ำสะสมที่จะไหลลงสู่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราทางนี้กรมชลประทานและกองทัพเรือยังได้ระดมสรรพกำลังติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในแม่น้ำบางปะกงอีก10เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่จังหวัดราชบุรีมีฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมบ้านเรือนหลายพื้นที่
7: นางสาวรัศมินพฤกษาธรในอำเภอโพธารามรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีหลังเกิดฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวันที่11ตุลาคมนี้ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังและน้ำไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้แก่ตำบลเจ็ดเสมียนบ้านเรือนถูกน้ำท่วม25หลังคาเรือนและตำบลธรรมเสน11หลังคานอกจากนี้ยังมีน้ำท่วมในตำบลหนองกวางคลองตาโคตบางตะโนดบ้านสิงห์และเขตเทศบาลเมืองโพธารามขณะที่ตำบลเตาปูนและหนองกวางเกิดน้ำป่าไหลหลากส่วนตำบลเขาชะงุมได้รับความเสียหายด้านการเกษตรทั้งนี้ในอำเภอโพธารามจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมรายงานความคืบหน้าเพิ่มเติมต่อไปสุภาพรไทยเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
0: ส่วนพื้นที่ภาคเหนือเริ่มที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตากสั่งทุกหน่วยงานเตรียมรับมือฝนตกหนักในพื้นที่อำเภออุ้มผาง
8: นายภัสกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สารกลางจังหวัดตากหลังร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้กำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัดและเตรียมรับมือกับฝนที่อาจตกหนักในพื้นที่อำเภออุ้มผางจึงได้สั่งการให้อำเภออุ้มผางเตรียมแผนเผชิญเหตุโดยเน้นดูแลประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนอกจากนี้ยังให้เตรียมอุปกรณ์เครื่องจักรไว้ให้พร้อมเพื่อรับมือกรณีต้นไม้ล้มขวางถนนและแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีรวมถึงประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและระมัดระวังการเดินทางในช่วงที่ฝนตกหนักด้วยดิเรกปิ่นตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
0: ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับ13อำเภอรับมืออุทกภัยพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันระดม5ชุดปฏิบัติการลงพื้นที่5โซนตรวจสอบความพร้อมในทุกมิติน
9: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ทุกพื้นที่เร่งเตรียมความพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้จังหวัดนราธิวาสได้กำชับทุกหน่วยงานให้เฝ้าระวังสถานการณ์และเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยได้แบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็น5โซนจัดทีมปฏิบัติการรวม5ชุดประกอบด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ตรวจสอบความพร้อมและประเมินผลกระทบในทุกมิติเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงพร้อมกำชับในอำเภอทั้ง13อำเภอในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ระดับอำเภอให้ประจำอยู่ในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางแผนรับมือรวมถึงซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงทันทีเมื่อเกิดน้ำท่วมทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกพร้อมเร่งบูรณาการทุกหน่วยงานเพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีลดความสูญเสียและป้องกันไม่ให้มีประชาชนเสียชีวิตจากสถานการณ์อุทกภัยปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปสถานการณ์อุทกภัยครอบคลุม21จังหวัดและกรุงเทพมหานครพร้อมเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่21จังหวัดได้แก่พิษณุโลกนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองและกรุงเทพมหานครรวม100อำเภอ819ตำบล 6,201 หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบรวม 1,126,853 ครัวเรือนโดยปภ.ได้ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งประสานจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมรับมือกับสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในช่วงวันนี้ถึง13ตุลาคมควบคู่กับการระดมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งเดินเครื่องสูบระบายน้ำในจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังพร้อมเข้าสนับสนุนการล้างทำความสะอาดและฟื้นฟูสภาพพื้นที่ในจุดที่ระดับน้ำลดลงทางนี้ได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสำรวจความเสียหายจะทำข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบและเตรียมดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกสกัดพนันออนไลน์และเว็บไซต์ผิดกฎหมายในปีงบประมาณ2569ปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์แล้วจำนวนกว่า 945,000 รายการนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์อย่างต่อเนื่องผ่านการบูรณาการความร่วมมือทำงานเชิงรุกโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้ดำเนินมาตรการระงับการแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายรวมถึงแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์อาศัยข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติควบคู่กับการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการตรวจสอบและค้นหาเว็บไซต์พนันรวมถึงเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งเบาะแสส่งผลให้การสกัดกั้นเว็บพนันออนไลน์เห็นผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในปีงบประมาณ2569ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงกันยายน2569มีคำสั่งศาลเพื่อปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์แล้วรวม 835,207 รายการพร้อมกันนี้ยังประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆปิดกั้นจำนวน 109,868 รายการรวมการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ทั้งหมดเป็นจำนวน 945,075 รายการปิดท้ายที่จังหวัดตรังคุมเข้มมาตรการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในช่วงเทศกาลกินเจตรวจความปลอดภัยของอาหารเจในโรงเจและศาลเจ้าและให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ประชาชน
10: นายแพทย์สงกรานต์ไหมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังยังคงให้ความสำคัญต่อมาตรการด้านอาหารปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจปี2569ได้กินอาหารเจที่สะอาดและได้คุณค่าทางโภชนาการโดยเน้นย้ำมาตรฐานการปรุงการประกอบอาหารตั้งแต่ขั้นตอนการล้างผักที่จะนำมาทำเมนูเจเพื่อลดการปนเปื้อนทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุมเข้มมาตรการด้านความปลอดภัยสุขอนามัยในช่วงเทศกาลกินเจมีการตรวจความปลอดภัยของอาหารเจในโรงเจและศาลเจ้าตรวจสอบราคาวัตถุดิบและอาหารปรุงสำเร็จให้เป็นธรรมและให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ประชาชนนอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือร้านค้าที่จำหน่ายอาหารเจลดการใช้โฟมบรรจุอาหารเปลี่ยนเป็นใช้ภาชนะจากธรรมชาติที่ย่อยสลายได้แทนพร้อมเน้นย้ำผู้บริโภคคุมเข้มพฤติกรรมกินร้อนใช้ช้อนกลางส่วนตัวและหมั่นล้างมือเพื่อเป็นเกราะป้องกันโรคด้วยยยศพรอัคไกรศรีสวทตรังรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
4: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิสในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ทำให้มีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย12รายโดยเป็นชาวซาอุดีอาระเบีย4รายและชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศอีก8รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บราว309รายอย่างไรก็ตามกองกำลังพันธมิตรทางทหารที่นำโดยซาอุดีอาระเบียให้คำมั่นที่จะดำเนินการตอบโต้เหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมขณะที่นายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการที่ยืนยันว่าเหตุการณ์โจมตีดังกล่าวส่งผลให้พลเรือนอเมริกาเสียชีวิต1รายพร้อมประณามอย่างรุนแรงต่อการโจมตีครั้งนี้ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่คำนึงถึงชีวิตพลเรือนผู้บริสุทธิ์และเรียกร้องให้ยุติการโจมตีโดยทันทีสำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์เนมของอังกฤษหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวานนี้โดยให้คำมั่นว่าอังกฤษยังคงมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับยูเครนนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองยังหารือเกี่ยวกับความสำคัญในการรักษาแรงกดดันต่อรัสเซียโดยนายกรัฐมนตรีเบอร์แนมยืนยันว่าอังกฤษจะยังคงเดินหน้ายกระดับมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียที่ให้เข้มข้นยิ่งขึ้นนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองตกลงที่จะพบหารือเป็นการส่วนตัวในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีเซเลนสกี้ต่างเปิดฉากโต้เถียงกันไปมาเกี่ยวกับประเด็นที่สหรัฐผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันดีเซลของรัสเซียรวมถึงเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดของรัสเซียต่อยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก4รายสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอิทธิพลของพายุเฮอริเคนอีซาเอียสที่อ่อนกำลังลงเป็นพายุหมุนเขตร้อนพัดขึ้นฝั่งในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาของสหรัฐส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายขณะเดียวกันประชาชนมากกว่า 670,000 รายในรัฐฟลอริดารัฐแอลาแบมารัฐจอร์เจียและรัฐมิสซิสซิปปียังคงไม่มีไฟฟ้าใช้รวมถึงถนนหลายสายและสนามบินหลายแห่งปิดทำการเป็นการชั่วคราวขณะเดียวกันในมหาสมุทรแปซิฟิกยังมีพายุอีกหนึ่งลูกที่ชื่อว่าราเชลกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทางตอนเหนือของรัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียของเม็กซิโกซึ่งมีพรมแดนติดกับรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐส่งผลให้เกิดลมกระโชกแรงและระดับน้ำทะเลหนุนสูงรวมถึงประชาชนอีก 7,000 รายไม่มีไฟฟ้าใช้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการตุรกีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลตุรกีประกาศห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า15ปีใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่1พฤศจิกายนนี้หลังรัฐบาลตุรกีผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวในเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ต้องดำเนินมาตรการทางเทคนิคและบริหารจัดการที่จำเป็นทั้งหมดรวมถึงตรวจสอบอายุเพื่อปกป้องเยาวชนจากผลกระทบที่เป็นอันตรายและอาจทำให้เกิดการเสพติดการใช้สื่อสังคมออนไลน์ขณะที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนออกมาเรียกร้องเกี่ยวกับการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกในตุรกีโดยมุ่งเป้าไปยังกลุ่มความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ สื่อมวลชนและฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองซึ่งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามีบัญชีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียจำนวนมากถูกระงับการใช้งานต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการอาร์กติกโอเพ่นที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์หญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกและเต็ง1ของรายการโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะไลน์คริสโตเฟอร์เซนมือ13ของโลกจากเดนมาร์ก2-1เกม17-21 21-10 และ21-13 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปเจอกับมีอาร์บริกเฟลมือ15ของโลกจากเดนมาร์กในวันนี้ต่อไปขณะที่แบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลกประเภททีมรายการ BWF Junior World Championship 2026ที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์ในประเภททีมผสมรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติจีน 0-2 เกมจบเส้นทางที่รอบนี้พร้อมรับเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จในรอบ7ปีสำหรับโปรแกรมต่อไปทัพนักแบดมินตันเยาวชนไทยมีโปรแกรมลงสนามต่อในประเภทบุคคลในระหว่างวันที่ 12-17 ตุลาคมนี้การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพบท็อตแนมฮอตสเปอร์เกมนี้ผีแดงออกนำก่อน1-0จากไบรอันเอมเบอร์โมในนาทีที่73และอีก5นาทีต่อมาสเปอร์เหลือ10คนเนื่องจากโรดิโก้เบนตันกูไปทำฟาวล์และโดนใบแดงไล่ออกจากสนามเกมทำท่าจะจบที่สกอร์นี้อยู่แล้วแต่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+2สเปอร์มาได้ประตูตีเสมอ1-1จากโดมินิกโซลันกี้และจบเกมที่สกอร์นี้แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมี6คะแนนจาก6นัดอยู่อันดับ12ส่วนสเปอร์มี3คะแนนขยับขึ้นมาอยู่ที่18ขณะที่ผลคู่อื่นอาร์เซนอลชนะลีดส์2-1เชลซีถล่มบอร์นมัธ5-1แอสตันวิลล่าเสมอเบรนท์ฟอร์ด2-2อิปสวิชทาวน์ชนะฟูลแลม2-1และซันเดอร์แลนด์แพ้ไบรตัน0-2ศึกฟุตบอลไทยลีก1นัดที่4ของฤดูกาลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่าเปิดบ้านเฉือนชนะระยอง FC 3-2เก็บ3แต้มได้สำเร็จทำให้แข่ง4นัดมี10แต้มขึ้นนำจ่าฝูงต่อไปส่วนระยองแพ้นัดแรกของฤดูกาลแข่ง4นัดมี7แต้มรั้งอันดับ4ส่วนผลคู่อื่น BG ปทุมยูไนเต็ดเสมออยุธยายูไนเต็ด1-1และอุทัยธานี FC ชนะราศีสไลยูไนเต็ด4-2โบรุสเซียดอร์ทมุนด์ทีมดังจากศึกบุนเดสลีกาลีกสูงสุดของประเทศเยอรมนีออกแถลงการยืนยันว่าได้ตกลงยกเลิกสัญญากับ เฟลิกพาสเคอร์ดาวเตะลูกครึ่งไทยเยอรมันวัย23ปีแล้วและตัวนักเตะตัดสินใจยุติเส้นทางอาชีพนักฟุตบอลหลังจากเจอปัญหาบาดเจ็บเรื้อรังโดยพาสเคอร์เซ็นสัญญากับดอร์ทมุนด์เมื่อปี2024ลงเล่นให้ทีมสำรองในลีก้า3ไปทั้งหมด16เกมแต่โชคร้ายบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าฉีกขาดพักยาวมาตั้งแต่ปี2025จนสุดท้ายต้องเลือกยุติชีวิตการค้าแข้งการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ WGP1 Water Jet World Series 2026ที่ Red Rock Waterside เมืองเล็กฮาวาซูซิตี้รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาในรุ่น Amateur Runabout Endurance สมเกียรติละเลิศเก็บชัยชนะแบบไร้พ่ายทุกโมโตคว้าแชมป์โลกที่8ให้กับทัพเจ็ตสกีไทยได้สำเร็จศึกวอลเลย์บอลไดโดไลฟ์ SV League Women Thailand Game ฤดูกาล 2026-27 เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการที่ Indoor Stadium หัวหมากกรุงเทพมหานครซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ SV League วอลเลย์บอลลีกอาชีพของญี่ปุ่นนำเกมลีกอย่างเป็นทางการมาจัดขึ้นนอกประเทศพร้อมประเดิมฤดูกาลใหม่ที่ประเทศไทยซึ่งในเกมนัดเปิดสนามแชมป์เก่าซาก้าฮิซามิสึสปริงต้นสังกัดของฮัทยาบำรุงสุขแต่ไม่มีชื่อในเกมนี้เอาชนะอาริซาไอจิต้นสังกัดของนุสราต้องคำ3ต่อ1เซต23 25 25 21 26 24และ27 25ประเดิมชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมต่อไปทั้ง2ทีมจะเจอกันเองอีกครั้งในวันนี้ที่ Indoor Stadium หัวหมากเวลา 16:05 นถ่ายทอดสดทาง MonoMaxการแข่งขันเทควันโดรายการ GH Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ประเภทภูมิเซ่ณเทอร์มินอล21โคราชจังหวัดนครราชสีมาเป็นการแข่งขันวันที่3ไฮไลท์อยู่ในรุ่นฟรีสไตล์เดี่ยวหญิงรุ่นเยาวชนอายุ 15-17 ปีรอบชิงชนะเลิศมีนักกีฬา7คนลงรุ่นเหรียญผลปรากฏว่าน้ำขิงมานันทองบ้านบอดีกรีเหรียญทองประเภททีมฟรีสไตล์ชิงแชมป์โลกที่ประเทศเกาหลีใต้โชว์ทักษะการร่ายรำอย่างยอดเยี่ยมทำคะแนนรวม 8.233 คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จส่วนเหรียญเงินเป็นของศศิการวงทวี 7.9 คะแนนและเหรียญทองแดงปุณณิกามโนประวิทย์ 7.733 คะแนนเทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลกWorld Tennis Tour Junior ระดับ J30 รายการ J30 ราชชาฮีที่ประเทศบังกลาเทศชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศพัชรพลหลีกุลมือวางอันดับ1ของรายการทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหวดเอาชนะเฉินซีเฉอมือวางอันดับ2ของรายการจากไต้หวัน 2-0 เกม 6-4 และ 7-5 คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับโลกอีก30คะแนนสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและจังหวัดเชียงรายเตรียมจัดการแข่งขันอีแกดยกน้ำหนักเยาวชนและยุวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 15-26 ตุลาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมนครเชียงรายจังหวัดเชียงรายโดยการแข่งขันแบ่งเป็น2รายการได้แก่รุ่นยุวชนอายุ 13-15 ปีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาระหว่างวันที่ 15-20 ตุลาคมและรุ่นเยาวชนชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่ 21-26 ตุลาคมโดยมีนักกีฬาจากสโมสรทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมรวมกว่า500คนปุริภัทรสอนการรายงาน
12: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือและภาคกลางยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้วในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและอ่าวไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนกลางสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตรังและสตูลลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:02 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร7เซนติเมตรและเวลา 18:46 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:31 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 13:54 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรวันนี้ที่ธนาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:01 ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป กรมการขนส่งทางบกขอเชิญชวนผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4ขีด72วงกลมวัดสหธรรมารามถึงถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจะส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง12พฤศจิกายน2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานโทรศัพท์026602052หรือสายด่วน1506กด3ในวันและเวลาราชการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นิติกรปฏิบัติการวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ mdes.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ถึง26ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน7อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน4อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.ในสาขาวิชาการบัญชีการเงินและการธนาคารหรือเทียบเท่าเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ m-society.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง26ตุลาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
14: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องผ้าทอเกาะยอหลายราชวัตรการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานั้นมีนโยบายหลายด้านทั้งเรื่องสังคมความมั่นคงการบริหารจัดการภัยพิบัติและเรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องในพื้นที่ที่มุ่งยกระดับศักยภาพพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นนอกจากเรื่องนโยบายยังมีสิ่งที่น่าสนใจนั่นคือการแต่งกายของคณะรัฐมนตรีโดยสวมเสื้อผ้าทอเกาะยอหลายราชวัตรโทนม่วงเหลื่อมทองซึ่งเป็นผ้าทอเอกลักษณ์แบบเมดอินสงขลาผ้าทอนี้มีความเป็นมาอย่างไรเชิญติดตามรับฟังครับผ้าทอหลายราชวัตรที่คณะรัฐมนตรีสวมใส่เป็นผลงานจากกลุ่มราชวัตรแสงส่องล่าหนึ่งตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าผ่านการผสมผสานเส้นได้หลากสีจนเกิดเป็นลวดลายและมิติสีที่โดดเด่นสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนเกาะยอผ้าทอเกาะยอมีการทอเป็นลายดอกชนิดต่างๆมากมายเช่นลายก้านแย้งหรือชื่อเดิมลายคอนกเขาซึ่งเป็นลายที่สวยที่สุดต่อมาได้เปลี่ยนเป็นลายราชวัตร คำว่าราชวัตรนี้เป็นชื่อลายผ้าที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งที่พระองค์เสด็จประพาสเมืองสงขลาเมื่อปีพุทธศักราช2475โดยชาวเกาะยอซึ่งเป็นชุมชนที่ทอผ้ามานานได้คัดเลือกสุดยอดของลายผ้าที่ถือว่ามีลวดลายที่สวยที่สุดในขณะนั้นถวายแด่พระองค์ท่านนอกจากนั้นคำว่าราชวัตรยังแปลว่ากิจวัตรหรือการกระทำอีกด้วยผ้าทอเกาะยอถือเป็นอัตลักษณ์และวิถีของชาวเกาะยอเพราะได้มีการสืบทอดต่อกันภายในครัวเรือนแบบรุ่นต่อรุ่นมาเป็นเวลาหลายร้อยปีเมื่อการเวลาผ่านไปศิลปะแห่งลายผ้าก็เริ่มลางเลือนจึงต้องมีการอนุรักษ์ผ้าทอเกาะยอโดยนายวิชัยมารเสนาประธานกลุ่มราชวัตรแสงสองล่าหนึ่งกล่าวว่าการอนุรักษ์และฟื้นฟูผ้าทอเกาะยอนั้นเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นตั้งแต่ปี2540หลังชาวบ้านประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจและไม่สามารถจำหน่ายผ้าผ่านพ่อค้าคนกลางได้จึงเกิดการรวมตัวของชาวบ้านและก่อตั้งกลุ่มอย่างเป็นทางการจำนวน14คนโดยมีเป้าหมายสำคัญในการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบทอดลวดลายผ้าโบราณที่กำลังสูญหายปัจจุบันสมาชิกกลุ่มเหลือ9คนเนื่องจากข้อจำกัดด้านสุขภาพและอายุแต่ภารกิจในการรักษาภูมิปัญญาก็ยังคงเดินหน้าต่อไปผ้าทอเกาะยอไม่ใช่แค่ผืนผ้าแต่ยังเป็นประวัติศาสตร์ศิลปะความทรงจำของผู้คนสะท้อนอัตลักษณ์ของสงขลาจังหวัดใหญ่แห่งภาคใต้การเปลี่ยนผ่านและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นควรเริ่มจากการเคารพอดีตเพื่อสะท้อนปัจจุบันและสร้างสรรค์สู่อนาคตจบบทความประจำวันเรื่องผ้าทอเกาะยอหลายราชวัตรเรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจัญญาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
15: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
16: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
17: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
18: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
19: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
18: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
20: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
21: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
22: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันโป พราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
0: ่อการเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ถึงเดือน9เมืองพังงาจะไม่ได้เป็นเพียงจุดหมายปลายทางแต่เป็นเส้นทางแห่งศรัทธาประเพณีอันทรงคุณค่าที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นและเชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยพลังแห่งศรัทธาตื่นตากับขบวนแห่พระอันยิ่งใหญ่สัมผัสพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางเสียงประทัดที่มีเพียงครั้งเดียวในแต่ละปีอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มเจตลอด9วัน9คืนบนเส้นทาง9อาร์ม9ศรัทธาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับพรแห่งความเป็นสิริมงคลร่วมค้นพบเสน่ห์เมืองเก่าพังงาเมืองแห่งศรัทธาที่รอให้คุณมาสัมผัสงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาวันที่10ถึง18ตุลาคม2569ณศาลเจ้าทั่วจังหวัดพังงาปงปี่เป่งอาน
3: ขอสุขภาพดีคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวอยากอยู่นานๆแลลูกแต่งานแลล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นลดหวานลดมันลดเค็มเน้นกินผักกินปลาออกกำลังกายหายๆเดินให้เหงื่อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีไข้อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจ้าสวทถุงส่ง FM 97 MHz
4: ชาวีคะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
5: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซฟบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
4: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทัน
0: รู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอร์ดแคสต
5: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
7: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
6: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
0: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ประจำวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569กับดิฉันน้ำเปล่ารสุคนจอมพลและควบคุมเทคนิคการออกอากาศโดยคุณชัยวิสิทธิ์สุทธิเพชรค่ะรายการของเราค่ะวันนี้นะคะทาง FM 90.25 MHz สวท.ตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์ค่ะและนอกจากนี้ยังถ่ายทอดผ่าน4จังหวัดอันดามันได้แก่สวท.กระบี่สวท.ระนองสวท.ภูเก็ตสวท.พังงาและรับสัญญาณโดยท้ายเหมืองเรดิโอกับรีแลกเรดิโออำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะโดยคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่ค่ะก็สามารถรับฟังผ่านทางสวท.ในพื้นที่ของท่านได้ค่ะโดยในวันนี้ค่ะเราก็ยังคงมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยเลยนะคะซึ่งเรื่องแรกค่ะที่เราจะมาพูดคุยกันค่ะก็เป็นประเด็นข่าวสารเกี่ยวกับท่านนายกรัฐมนตรีนะคะรวมไปถึงเป็นเรื่องของอุทกภัยค่ะซึ่งในช่วงนี้เนี่ยในหลายๆพื้นที่ของประเทศไทยค่ะก็เกิดน้ำท่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ภาคใต้บ้านเรานะคะก็มีการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยนะคะในขณะนี้หรือว่าจะเป็นค่ะในพื้นที่โซนภาคกลางนะคะหรือว่าจะเป็นในโซนของภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายๆพื้นที่ก็เริ่มรับน้ำกันแล้วในตอนนี้นะคะซึ่งในวันนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง14จังหวัดภาคใต้ให้เตรียมรับมืออุทกภัยจากฝนตกหนักค่ะโดยเน้นย้ำนะคะว่าประชาชนต้องปลอดภัยแจ้งเตือนเข้าใจง่ายและปฏิบัติตามได้ทันทีค่ะซึ่งในการนี้ค่ะท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ได้สั่งการให้กระทรวงคมนาคมเร่งซ่อมแซมและเปิดเส้นทางสัญจรขนย้ายขยะและยานพาหนะหลังน้ำลดนะคะโดยสำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังก็ให้เร่งระบายน้ำพร้อมทั้งสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้ค่ะเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันที่14ตุลาคม2569ซึ่งพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลเน้นย้ำว่าทุกพื้นที่ค่ะต้องได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงเตรียมการอพยพการดูแลกลุ่มเปราะบางมีปัจจัย4ครบถ้วนเน้นเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและการแจ้งเตือนประชาชนโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและพร้อมปฏิบัติตามได้ทันทีค่ะในส่วนของศูนย์พักพิงต้องมีมาตรฐานมีห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะโดยกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็ได้เตรียมความพร้อมแยกคนป่วยตามประเภทไปยังสถานพยาบาลมีแผนการส่งต่อเมื่อสถานพยาบาลได้รับผลกระทบนอกจากนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ค่ะก็ได้นำกำลังบุคลากรและนักศึกษาวิชาชีพช่างและคหกรรมนะคะไปร่วมสนับสนุนที่ศูนย์พักพิงรวมถึงการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าของประชาชนและเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้ทุกช่องทางประชาสัมพันธ์เรื่องกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ประชาชนรับทราบค่ะซึ่งจะเริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569

0: สำหรับประชาชน30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศค่ะหากเกิดภัยให้จังหวัดประกาศพื้นที่ประสบภัยและแจ้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเร่งสำรวจและยืนยันข้อมูลประกอบการเบิกจ่ายตามกรมธรรม์นอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็ยังเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ 9,000 บาทโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ค่ะได้รายงานยอดโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีแล้วรวมกว่า 75,326 ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่31จังหวัดพร้อมเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย5รายรายละ2ล้านบาทเป็นเงิน10ล้านบาทรวมทั้งสิ้นกว่า 650.874 ล้านบาทค่ะนี่ก็เป็นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยจากฝนตกหนักนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเน้นย้ำค่ะให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยเร่งช่วยเหลือเยียวยาสำหรับพื้นที่ที่น้ำลดแล้วนะรวมไปถึงในเรื่องของการเบิกจ่ายเงินเยียวยาค่ะแล้วก็การโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเนาะซึ่งคาดว่าเร็วๆนี้นะคะก็น่าจะครบนะคะจากที่ประชาชนค่ะได้ยื่นคำร้องนะคะขอรับเงินเยียวยาไปนะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าในเรื่องของประกันภัยพิบัติแห่งชาติค่ะจะเริ่มมีผลคุ้มครองนะตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะคะก็แน่นอนว่าทันทีบ้านน้ำท่วมในช่วงก่อนวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะก็จะได้รับเงินเยียวยาในส่วนของ 9,000 บาทต่อครัวเรือนนะคะก่อนแล้วถ้าหากว่าเป็นหลังจากวันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปเนี่ยก็จะเข้าสู่ในเรื่องของประกันภัยพิบัติแห่งชาติค่ะซึ่งกรมธรรม์เนี่ยก็จะเริ่มมีผลคุ้มครองนะคะ1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนั่นเองค่ะโดยทางปภ.นะคะก็จะประกาศพื้นที่ภัยพิบัติค่ะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างเหมาะสมต่อไปค่ะก็นี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะที่นำมาฝากกันนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะสำหรับในเรื่องของอุทกภัยนะช่วงนี้ก็เตรียมความพร้อมให้ดีค่ะเพราะว่ายังคงมีการประกาศฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องในหลายพื้นที่อยากให้ทุกคนค่ะติดตามการพยากรณ์อากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาหรือจากหน่วยงานภาครัฐค่ะที่เชื่อถือได้แล้วก็อย่าลืมนะคะเตรียมความพร้อมกันด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยารักษาโรคประจำตัวมีกระเป๋าแบ็คแพ็คสักหนึ่งใบค่ะเผื่อว่ามีเหตุภัยเกิดขึ้นเนี่ยเราเองก็จะได้เตรียมความพร้อมแล้วก็อพยพออกจากพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วค่ะใครที่อยู่ใกล้กับพื้นที่เสี่ยงอย่างเช่นเสี่ยงที่จะเกิดแผ่นดินไหวเสี่ยงที่จะเกิดดินโคลนถล่มเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมหรือว่าน้ำท่วมซ้ำซากให้เตรียมไว้ได้เลยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราสามารถเตรียมด้วยตัวเองได้ส่วนในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาหรือว่าดูแลในทรัพย์สินก็จะเป็นในเรื่องของภาครัฐค่ะที่จะช่วยเหลือประชาชนต่อไปค่ะพูดถึงในเรื่องของสภาพอากาศแล้วนะคะก่อนจากกันไปในเบรกนี้เดี๋ยวเรามาดูพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ากันดีกว่าว่าประเทศไทยของเราเนี่ยจะมีลักษณะอากาศเป็นอย่างไรบ้างนะคะในส่วนของภาคเหนือและภาคกลางค่ะยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้วค่ะในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและอ่าวไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนกลางสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะอย่างไรก็ตามก็ขอให้ติดตามสภาพอากาศแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือค่ะในช่วงนี้กันไว้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นช่วงแรกค่ะที่เรานำข้อมูลข่าวสารมาฝากกันเดี๋ยวเราพักไปชมสิ่งที่น่าสนใจและเพลงที่คุณผู้ฟังขอมากันสักครู่ค่ะ
1: เมื่อถึงเดือน9เมืองพังงาจะไม่ได้เป็นเพียงจุดหมายปลายทางแต่เป็นเส้นทางแห่งศรัทธาประเพณีอันทรงคุณค่าที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นและเชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยพลังแห่งศรัทธาตื่นตากับขบวนแห่พระอันยิ่งใหญ่สัมผัสพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางเสียงประทัดที่มีเพียงครั้งเดียวในแต่ละปีอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มเจตลอด9วัน9คืนบนเส้นทาง9อาร์ม9ศรัทธาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับพรแห่งความเป็นสิริมงคลร่วมค้นพบเสน่ห์เมืองเก่าพังงาเมืองแห่งศรัทธาที่รอให้คุณมาสัมผัสงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาวันที่10ถึง18ตุลาคม2569ณศาลเจ้าทั่วจังหวัดพังงาโป่งปี่เป่งอาน

น้องแดงเรือผีคางล่มอยู่เกาะมุ้ยนูนองพอล่มเงียบผีต้องแค่พาเรือข้ามไปกราดลามึกที่น้องแดงสั่งตอนนี้ผีทำฟากไปกับเรือวอแล้วให้น้องไปดับได้ที่

กลับมาเจอกันในเบรกที่2ค่ะกับรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะขอบคุณคุณผู้ฟังค่ะที่โทรเข้ามาขอเพลงผ่านทางรายการของเราที่076-421-055ด้วยนะคะในเบรกนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงค่ะในเรื่องที่กำลังเป็นที่จับตาในขณะนี้นะคะกับการประชุมระดับโลกที่ประเทศไทยของเราได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพค่ะนั่นก็คือ IMF World Bank 2026ค่ะซึ่งประเทศไทยของเราก็ได้เตรียมความพร้อมแล้วนะคะพรุ่งนี้ค่ะวันแรกของการประชุม IMF World Bank ค่ะติดตามกันเอาไว้ให้ดีนะคะผ่านทางสวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์ของเราก็ได้นะคะเราจะมีการนำข้อมูลข่าวสารค่ะมาฝากกันในเรื่องของการประชุมครั้งนี้และที่สำคัญค่ะในงานนี้เนี่ยนะคะเรายังได้ต้อนรับค่ะผู้นำทางด้านเศรษฐกิจค่ะจากทั่วโลกนะคะที่จะมารวมตัวกันที่ประเทศเราค่ะกว่า191ประเทศค่ะซึ่งคาดว่าก็จะมีการใช้จ่ายเกิดขึ้นในประเทศของเราเนี่ยนะคะเป็นเม็ดเงินนะคะมหาศาลเลยทีเดียวก็มารอติดตามกันได้นะคะวันนี้นะคะทางประเทศไทยค่ะก็พร้อมแล้วนะคะที่จะเปิดประตูสู่อนาคตทางเศรษฐกิจบนเวที IMF World Bank 2026ค่ะโดยจะมีการเปิดให้รับชมผ่านทางออนไลน์ในวันที่12ตุลาคมนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในงานนี้เรายังจะได้โชว์ศักยภาพค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ AI นะแล้วก็การจ้างงานโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนของ SMEs ด้วยนะคะที่จะเกิดขึ้นในงานนี้โดยดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็ได้เปิดเผยว่าในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ที่ประเทศไทยของเราค่ะจะได้ต้อนรับผู้นำทางด้านเศรษฐกิจและการเงินในฐานะของเจ้าภาพการจัดการประชุมครั้งนี้นะคะก็จะเปรียบเสมือนการยกสำนักงานใหญ่ค่ะของ IMF World Bank เนี่ยจากกรุงวอชิงตัน DC มายังประเทศไทยเลยทีเดียวค่ะโดยการจัดงานครั้งนี้ค่ะทางรัฐบาลไทยไม่เพียงจัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และโครงสร้างพื้นฐานเทียบเท่ามาตรฐานสากลระดับสูงสุดเท่านั้นแต่ยังได้หลอมรวมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลตลอดจนผสานอัตลักษณ์และวัฒนธรรมอันโดดเด่นของไทยทั้งมิตรภาพความอบอุ่นและความพิถีพิถันแบบไทย hospitality ในจุกมิติของการต้อนรับเพื่อสร้างความประทับใจและตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยบนเวทีโลกค่ะล่าสุดค่ะได้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานมาแล้วกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศสะท้อนถึงความไว้วางใจของประชาคมโลกในการเดินทางมาร่วมหารือเพื่อกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกณประเทศไทยค่ะซึ่งการประชุมในครั้งนี้ค่ะนอกจากจะสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยประมาณ 1,050 ถึง 2,250 ล้านบาทจากประมาณการนะคะผู้เข้าร่วมงานแล้วเนี่ยนะคะซึ่งมีระยะเวลาพำนักเฉลี่ย 7-10 วันและมีอัตราการใช้จ่ายเฉลี่ย 10,000 ถึง 15,000 บาทต่อคนต่อวันผ่านการใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมงานในภาคการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารและสินค้าชุมชนอย่างทั่วถึงแล้วยังเป็นการเปิดประตูสู่อนาคตทางเศรษฐกิจของประเทศผ่านการแสดงศักยภาพการเป็นศูนย์กลางการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยรัฐบาลจะใช้โอกาสนี้ในการนำเสนอความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลพลังงานสะอาดและสิทธิประโยชน์การลงทุนเพื่อดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนตรงจากต่างประเทศหรือ FDI ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายสำคัญอาทิเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และยานยนต์ไฟฟ้า EV ซึ่งจะกลายเป็นเครื่องยนต์ใหม่ในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนอีกทั้งรัฐบาลค่ะได้เตรียมนำเสนอประสบการณ์การพัฒนาการเงินดิจิทัลของประเทศไทยภายใต้แนวคิดการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงหรือ Safe and Inclusive Digital Finance โดยนำแอปพลิเคชันเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทยพลัสและ AI นกกระซิบ
บนแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีช่วยประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนภายใต้กรอบ Bangkok Blueprint ในการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินและแหล่งทุนควบคู่กับการยกระดับความปลอดภัยทุนทางการเงินดิจิทัลทั้งการป้องกันภัยทุจริตและภัยไซเบอร์ตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญสำหรับโครงการไทยช่วยไทย Plus และระบบ G-Wallet บนแอปเป่าตังค่ะรองรับมาตรการร่วมจ่าย 60-40 ช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการใช้จ่ายในร้านค้ารายย่อยขณะที่ AI นกกระซิบบนแอปถุงเงินช่วยวิเคราะห์ยอดขายพฤติกรรมลูกค้าต้นทุนและแนวโน้มธุรกิจเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยนำข้อมูลไปวางแผนและบริหารกิจการได้ดีขึ้นซึ่งเป็น AI ที่เสริมศักยภาพคนทำงานไม่ใช่ทดแทนผู้ประกอบการนอกจากนี้ข้อมูลยอดขายจริงจากแอปถุงเงินยังสามารถนำไปประกอบการพิจารณาสินเชื่อเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ค้ารายย่อยที่ไม่มีสลิปเงินเดือนหรืองบการเงินแบบบริษัทแสดงศักยภาพทางธุรกิจได้ชัดเจนขึ้นค่ะการนำประสบการณ์ของไทยไปนำเสนอบนเวที IMF World Bank ครั้งนี้จึงสะท้อนความมุ่งมั่นในการพัฒนาการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยทั่วถึงและช่วยยกระดับเศรษฐกิจฐานรากค่ะทางด้านของกระทรวงแรงงานค่ะก็ได้เดินหน้าหารือความร่วมมือนะคะกับทางธนาคารโลกหรือ World Bank ค่ะเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มโอกาสการมีงานทำของคนไทยพร้อมวางรากฐานระบบแรงงานที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมสูงวัยโดยมุ่งให้ความร่วมมือทางวิชาการนำไปสู่ประโยชน์ต่อคนทำงานและครอบครัวอย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุมการพัฒนาทักษะสำหรับอุตสาหกรรมอนาคตการใช้ข้อมูลเชื่อมโยงคนกับงานการบริหารกองทุนประกันสังคมการขยายโอกาสทำงานต่างประเทศและการช่วยเหลือผู้หลุดออกจากระบบการศึกษาสำหรับประชาชนประโยชน์ที่มุ่งหวังค่ะคือการมีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้นสามารถพัฒนาทักษะให้ตรงกับงานที่ตลาดต้องการและเพิ่มโอกาสเข้าถึงงานที่มีรายได้เหมาะสมขณะที่การพัฒนาฐานข้อมูลแรงงานจะช่วยสนับสนุนการจับคู่งานให้สอดคล้องกับความสามารถของผู้สมัครและช่วยให้ภาครัฐวางแผนรับมือความเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างงานได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นค่ะทางด้านของความมั่นคงระยะยาวค่ะการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เรื่องการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงเนี่ยมีเป้าหมายเพื่อเสริมความยั่งยืนของกองทุนประกันสังคมส่วนผู้ที่ต้องการทำงานต่างประเทศก็จะได้ประโยชน์จากแนวทางการพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดสากลรวมถึงผู้ที่หลุดออกจากระบบการศึกษาซึ่งควรมีโอกาสกลับมาเรียนรู้ฝึกอาชีพและสร้างรายได้เลี้ยงตัวเองซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และต่อยอดความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาโดยในมิติแรงงานเป้าหมายสำคัญคือการเชื่อมความร่วมมือระดับโลกให้มาถึงประชาชนผ่านการพัฒนาทักษะเพิ่มโอกาสเข้าถึงงานที่มีคุณภาพและการสร้างความมั่นคงให้คนทำงานไทยในระยะยาวสิ่งที่รัฐบาลมุ่งหวังค่ะคือให้คนไทยมองเห็นเส้นทางอาชีพของตนเองชัดขึ้นรู้ว่าจะพัฒนาทักษะอย่างไรเพื่อเข้าถึงงานที่ดีและมีหลักประกันสำหรับอนาคตความร่วมมือกับธนาคารโลกจึงเป็นการนำองค์ความรู้และประสบการณ์มาช่วยออกแบบแนวทางที่ตอบโจทย์ชีวิตคนทำงานไทยค่ะโดยประชาชนและผู้ประกอบการค่ะสามารถรับชมกิจกรรมที่เปิดถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ World Bank Live ได้ฟรีโดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนรับชมและไม่ต้องเดินทางมายังสถานที่จัดประชุมนะคะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่12ตุลาคม2569ได้แก่เวที Small AI More and Better Jobs ในเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาค่ะซึ่งก็จะมีการหารือในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ค่ะที่มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแล้วก็โอกาสการจ้างงานโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอยู่ในรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมและกิจกรรมเวทีภาคประชาสังคม Civil Societyทาวน์ฮอลล์ในเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ค่ะซึ่งนายอเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกร่วมกับผู้บริหารระดับสูงค่ะก็จะนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานขององค์กรและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับตัวแทนภาคประชาสังคมนะคะและเปิดรับคำถามจากทั้งผู้เข้าร่วมในสถานที่และผู้ชมทางออนไลน์และในวันที่13ตุลาคมค่ะเวลา 11:30 น.ถึง 12:30 น.จะมีเวที MSSME Finance นะคะ Leveraging Data for Jobs หารือการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการรายย่อยและ SMEs ค่ะ
ก็สำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะอยากจะรับชมนะคะก็สามารถเข้าไปรับชมการถ่ายทอดสดนะคะผ่านทางไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะหรือว่าวิดีโอย้อนหลังค่ะได้ที่ live.worldbank.org นั่นเองค่ะพรุ่งนี้วันแรกแล้วนะคะกับการประชุมค่ะเราก็จะติดตามสถานการณ์การประชุมนี้อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็จะนำข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาค่ะในเบรกสุดท้ายค่ะจะพาทุกท่านไปเที่ยวกินเช็คอินพังงาที่ไหนนะคะก็มาติดตามกันได้เดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่ค่ะ

0: ินเช็คอินพังงา
1: ในช่วงนี้ค่ะเราจะมาเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมาเที่ยวกินเช็คอินพังงากันค่ะกับงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569นะคะสำหรับใครนะคะที่ในปีนี้นะคะก็เริ่มแล้วนะคะกับการถือศีลกินผักกินเจนะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะที่ไหนมีการจัดงานหรือว่าน่าสนใจอยากจะไปรับชมประเพณีเก่าแก่นะคะเราเชิญชวนทุกคนค่ะมาเที่ยวงานนี้กันที่ตะกั่วป่าค่ะต้องบอกว่าในงานนี้นะคะชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะก็ได้เริ่มต้นงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569นะคะโดยบรรยากาศบริเวณศาลเจ้าในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าค่ะก็เต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาและความศักดิ์สิทธิ์ค่ะทั้งในส่วนของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนคณะกรรมการจากศาลเจ้าต่างๆในเขตอำเภอตะกั่วป่านะคะก็ได้มีการประกอบพิธีกรรมต่างๆกันไปแล้วนะคะอย่างเช่นพิธีกรรมยกเสาโกเต้งนะคะซึ่งเราเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปร่วมนะคะในงานมาด้วยนะคะซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญนะคะในการเริ่มต้นงานประเพณีอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็ในงานนี้เนี่ยนะคะจัดขึ้นทั้งหมดตลอด9วัน9คืนในพื้นที่ศาลเจ้าทั่วทั้งอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะหรือจะเป็นที่ตัวเมืองพังงานะคะก็จัดเช่นเดียวกันนะกับประเพณีถือศีลกินผักนะคะใครที่อยากจะมาร่วมงานนะคะก็สามารถมาร่วมงานได้เลยค่ะแต่ต้องบอกว่าสำหรับในพื้นที่ของอำเภอตะกั่วป่านะคะเป็นประเพณีศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่มากๆนะคะเป็นพิธีกรรมค่ะตามขนบธรรมเนียมโบราณเลยที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่นค่ะโดยมีทั้งพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณและเทพพยดาฟ้าดินตลอดจนกิ่วอ๋องไต่เตและหยกอ๋องส่งเต๋ขึ้นสู่ยอดเสาโกเต้งพร้อมทั้งการชักโคมตะเกียงไฟศักดิ์สิทธิ์จำนวน9ดวงขึ้นแขวนไว้นะคะซึ่งเชื่อกันว่าแสงประทีปนี้จะเป็นสิริมงคลนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ชุมชนค่ะและเป็นการเปิดฉากในช่วงเวลาแห่งการชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ด้วยตลอดช่วง9วัน9คืนของประเพณีนี้ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่านับเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะสำหรับอำเภอตะกั่วป่าค่ะที่มีประเพณีถือศีลกินผักที่มีเอกลักษณ์ดั้งเดิมและมีความเข้มข้นทางวัฒนธรรมอันโดดเด่นของภาคใต้ค่ะบรรยากาศโดยรอบเขตเมืองเก่าตะกั่วป่านะคะตอนนี้เนี่ยมีความคึกคักแล้วก็เต็มไปด้วยสีสันของธงเจทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะต่างก็เตรียมตัวเข้าร่วมพิธีกรรมสำคัญตลอดสัปดาห์นี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นพิธีล้างบ้านหรือก้อยเช่งอิ๋วขบวนแห่พระรอบเมืองและพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์อื่นๆค่ะที่สะท้อนถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของท้องถิ่นอย่างแท้จริงนะคะใครที่สนใจค่ะอยากจะมาเที่ยวชมงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาประจำปี2569นะคะก็มาได้ตั้งแต่วันที่10ถึง18ตุลาคม2569นี้ค่ะโดยทางศาลเจ้าต่างๆในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่านะคะก็เชิญชวนผู้ศรัทธาและนักท่องเที่ยวให้ร่วมกันสวมชุดขาวละของขาวถือศีลกินผักและมาสัมผัสกับมนต์เสน่ห์แห่งประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์นี้ร่วมกันค่ะซึ่งเชื่อว่าในหลายๆพื้นที่นะคะในโซนภาคใต้อย่างภูเก็ตนี่นะคะก็มีการจัดประเพณีนี้เช่นเดียวกันสำหรับใครนะคะที่เข้าร่วมขนบธรรมเนียมประเพณีถือศีลกินผักละของคาวในช่วง9วัน9คืนนี้ก็สามารถไปร่วมได้ในพื้นที่ศาลเจ้าใกล้บ้านท่านนะคะซึ่งน้ำเชื่อว่าในศาลเจ้าก็จะมีการจัดประเพณีนี้ให้กับผู้ที่ถือศีลกินผักนะคะแล้วก็อย่าลืมเตรียมชุดขาวไปร่วมงานประเพณีนี้ด้วยนะคะส่วนใครค่ะที่สนใจอยากจะมาเข้าร่วม งานประเพณีถือศีลกินผักนะคะที่อำเภอตะกั่วป่านะคะก็มากันได้เลยนะคะเริ่มแล้วนะคะในทุกวันค่ะก็จะมีนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนจิตศรัทธาเนี่ยมาร่วมกันเป็นจำนวนมากโดยในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าบ้านเราเนี่ยค่ะยกเป็นประเพณีประจำอำเภอที่สำคัญเลยช่วงนี้ใครที่ทำงานอยู่ไกลบ้านนะคะก็จะถือโอกาสกลับบ้านนะคะเพื่อมาร่วมงานนี้กันแบบจริงจังค่ะแล้วก็จะมีพิธีกรรมต่างๆตามความเชื่อเนี่ยเยอะแยะมากมายนะคะใครที่สนใจเนี่ยก็มาร่วมกันได้นะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่มาแล้วไม่รู้จะไปจอดรถตรงไหนไปพื้นที่ไหนได้บ้างนะเพราะว่าในย่านเมืองเก่าเนี่ยอาจจะหาที่จอดรถยากใช่ไหมคะก็สามารถไปลงทะเบียนนะคะขอบัตรจอดรถกันได้นะคะที่หน้าแฟนเพจ Facebook ของเทศบาลเมืองตะกั่วป่านะคะเขาก็จะมีบริการนะคะในเรื่องที่จอดรถต่างๆหรือว่าจะไปจอดทางด้านหลังศาลเจ้าแต่ละศาลเจ้าได้เลยนะคะนี่ก็เชิญชวนนะคะทุกท่านค่ะมาร่วมประเพณีที่สำคัญกันสนใจมากันได้เลยนะคะก็ถือว่าเรามาเชิญชวนเที่ยวกินเช็คอินที่พังงากันที่อำเภอตะกั่วป่าหรือว่าในพื้นที่พังงาหรือใครที่ไม่สะดวกมาค่ะก็สามารถไปถือศีลกินผักละของคาวกันได้ในพื้นที่ไกลบ้านท่านนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วต้องขอบคุณนะคะสำหรับสถานีค่ะที่รับสัญญาณการถ่ายทอดการออกอากาศด้วยไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่สวทระนองสวทภูเก็ตสวทพังงาท้ายเหมืองเรดิโอแล้วก็รีแลกเรดิโออำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะคะหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะก็จะเจอกับพวกเราในรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์นะคะแล้วก็รายการอื่นๆค่ะที่ทางเรานั้นได้มีการมาพบปะพูดคุยกันค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีตรวจเยี่ยมการดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ภูวนาถอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีตรวจเยี่ยมการดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ภูวนาถย้ำการแก้ไขปัญหาอุทกภัยต้องบริหารจัดการภาพรวมน้ำและฟื้นฟูพื้นที่ทันทีหลังน้ำลดพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ภูวนาถและโรงพยาบาลสนามซึ่งจัดตั้งขึ้นรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมติดตามการเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในวันนี้หลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลายรวมถึงรับฟังความต้องการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ระบบผลิตน้ำสะอาดและอุปกรณ์ฟอกไตจากนั้นเดินทางไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวตำบลบางปลาร้าอำเภอบ้านสร้างรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยหลายพื้นที่มีระดับน้ำลดลงแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอำเภอบ้านสร้างอำเภอเมืองปราจีนบุรีและพื้นที่ลุ่มแม่น้ำบางปะกงที่เชื่อมกับจังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่ปลายน้ำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำว่าการแก้ไขปัญหาอุทกภัยต้องบริหารจัดการภาพรวมทางลุ่มน้ำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำโดยทุกหน่วยงานต้องใช้ข้อมูลร่วมกันและวางแผนระบายน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่พร้อมเร่งเตรียมกำลังพลเครื่องจักรกลและยานพาหนะเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ทันทีหลังน้ำลดโดยเฉพาะการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่โดยนำแนวทางจากกรุงเทพมหานครซึ่งบูรณาการร่วมกับกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดมกำลังเครื่องสูบน้ำสมรรถนะสูงเร่งสูบน้ำหมู่บ้านฟอราวิลเขตหนองจอก
7: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1ปทุมธานีปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกรุงเทพมหานครในการเร่งสูบระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังบริเวณหมู่บ้านฟอราวิลแขวงลำผักชีเขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร จากผลการปฏิบัติงานล่าสุดรายงานว่าระดับน้ำบริเวณจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำสามารถลดลงได้อีก7 เซนติเมตรส่งผลให้มีปริมาณน้ำลดลงสะสมรวม34 เซนติเมตรและยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ปภ.ได้จัดส่งรถปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยพร้อมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่รถสูบน้ำกู้ภัยเคลื่อนที่สมรรถนะสูงแบบโมบายยูนิตที่มาพร้อมอุปกรณ์เฉพาะทางสำหรับพื้นที่แคบพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่เข้าประจำจุดเพื่อเร่งระบายน้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเร็วที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: เลขาธิการสหประชาชาติประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในซาอุดีอาระเบียนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียรอบล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีประชาชนเสียชีวิตอย่างน้อย12 รายและบาดเจ็บมากกว่า300 รายโดยนายกูเตเรสเน้นย้ำว่าการโจมตีประชาชนและโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมเรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตียุติการกระทำดังกล่าวโดยทันทีขณะเดียวกันนายฮานกรุนเบิร์กทูตพิเศษสหประชาชาติประจำเยเมนเตือนว่าการโจมตีในซาอุดิอาระเบียครั้งล่าสุดของกลุ่มกบฏฮูตีถือเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงต่อความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางและส่งผลกระทบต่อความพยายามสร้างสันติภาพในเยเมน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทางชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกา

0: Podcast
1: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
2: ธรรมชาติสร้างคนมีมือมาสองมือ
3: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสานฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการ

ินในเวลากลางคืนนะครับกุ้งกินทั้งเพื่อนและก็สัตว์เป็นอาหารนะครับเช่นกินกุ้งด้วยกันเองด้วยนะครับแล้วก็ลูกปลาไส้เดือนนะครับสันหน้าดินขนาดเล็กชนิดต่างๆนะครับรวมถึงข้าวเนื้อมะพร้าวนะครับตลอดจนซากสัตว์นะครับกุ้งนะครับสามารถแบ่งได้หลายชนิดเช่นกุ้งโคราชดำกุ้งก้ามกรามกุ้งนางกุ้งหลวงนะครับแล้วก็กุ้งฝอยนะครับกุ้งหัวโขนกุ้งขาวนะครับกุ้งรูกุ้งหินกุ้งดีดขันแล้วก็กุ้งแชบวยนะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับกุ้งนะครับที่รายการสารฝันสู่โลกสวยนำมาเล่าแก่คุณฟังนะครับคุณฟังครับมาถึงช่วงนี้นะครับเวลาของรายการสารฝันสู่โลกสวยก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับคุณฟังสามารถติดตามรายการได้ใหม่นะครับทางคลื่นนี้เวลานี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดี

สู่ใจวันนี้วันพระสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่

0: ็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ลุงเศร้าลุงเศร้ามาช่วยแม่หน่อยห้องน้ำบ้านเรามันลื่นจริงๆถ้าแม่ลื่นล้มเราจะทำพื้นนี
2: ่แม่ก็ต้องเดินช้าๆฮิตแล
1: แม่ก็เดินช้าแล้วนะแต่พื้นมันลื่นน่ะ
3: เราต้องเตรียมบ้านให้พร้อมให้บ้านปลอดภัยกว่าเดิมเพราะแม่อายุมากแล้วเวลาจะลุกจะเดินจะยืนจะหนังก็ลำบากไปหมด
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ข้อรวมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมบ้านเพราะการเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับสังคมผู้สูงวัยคือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการว่าไรรักรักสุขภาพ

คุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการวิทยุวลัยลักษณ์รักสุขภาพค่ะกับพวกเรามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะวันนี้อยู่กับดีเจแอนค่ะปริยรัตน์ทอริสดวงแก้วจากศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะซึ่งมาพร้อมกับเรื่องราวความรู้ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพค่ะและความรู้หัวข้อในวันนี้นะคะเกี่ยวข้องกับกายภาพบำบัดอีกครั้งนึงค่ะซึ่งเป็นหัวข้อของกายภาพบำบัดกับพากินสันนะคะรายการได้รับเกียรติค่ะจากอาจารย์

0: ประจำสาขากายภาพบำบัดสำนักวิชาสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มาร่วมมอบความรู้กันในวันนี้นะคะต้อนรับอาจารย์ดร.จารุภาเลขทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ขวัญนะคะค่ะกับหัวข้อดีๆในวันนี้ค่ะอาจารย์ขวัญค่ะแน่นอนอาจารย์มาจากสาขากายภาพบำบัดนะคะแต่ในวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับกายภาพบำบัดกับพาร์กินสันค่ะอาจารย์ขวัญก่อนอื่นทราบความรู้กันเลยเนาะอาจารย์ขวัญ
1: ค่ะ
0: ก่อนไปการกายภาพว่ามันจะเกี่ยวข้องช่วยเกี่ยวกับโรคนี้ยังไงทราบความรู้เกี่ยวกับโรคพาร์กินสันก่อนดีกว่า
1: ค่ะ
0: พาร์กินสันคือโรคอะไรอย่างไรคะอาจารย์ขวัญ
1: พาร์กินสันเนี่ยจะเป็นโรคความเสื่อมของระบบประสาทค่ะซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดในกลุ่มผู้สูงอายุก็คืออายุ60ปีขึ้นไปค่
0: ะ
1: เราจะพบผู้ป่วยพาร์กินสันเนี่ยประมาณ 1% ก็ถือว่าก็ไม่น้อยไม่มากจางๆนะคะก็ประมาณ100คนเป็น1คนค่ะซึ่งโรคนี้เนี่ยถ้าเป็นแล้วเนี่ยจะส่งผลกระทบกับตัวทางผู้ป่วยเองค่ะเพราะว่าคุณภาพชีวิตเขาก็จะแย่ลงเพราะเขาจะมีความผิดปกติของการเคลื่อนไหวค่ะพี่แอนถ้าเป็นระยะท้ายๆเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็เสียชีวิตได้นอกจากนี้ก็ยังส่งผลกระทบกับญาติผู้ดูแลด้วย
0: พาร์กินสันแล้วสาเหตุหลักๆของโรคนี้คืออะไรคะอาจารย์ขวัญ
1: ค
0: ือ
1: ที่จริงสาเหตุหลักๆเนี่ยจะแบ่งเป็น2ปัจจัยนะคะแต่ต้องบอกพี่แอนก่อนว่าเมื่อเวลามีอาการแล้วไปเจอแพทย์เนี่ยหมอเนี่ยมักจะไม่ค่อยที่จะรู้ว่าสาเหตุจริงๆมาจากอะไรประมาณ 95% เราจะไม่รู้สาเหตุแต่ถ้าจะพูดถึงว่าสาเหตุที่เจอในปัจจุบันเนี่ยก็แบ่งเป็น2ปัจจัยค่ะปัจจัยแรกก็คือทางด้านพันธุกรรมเป็นโรคติดต่อทางพันธุกรรมแล้วก็ปัจจัยที่2ก็เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
0: ค่ะ
1: อย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นสมองได้รับกระทบกระเทือนอยู่บ่อยๆมันจะเกิดในกลุ่มนักมวย
0: ค่ะ
1: เช่นไมค์ไทสันที่เรารู้จักกันก็เป็นพาร์กินสันเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: อีกสาเหตุหนึ่งที่มาจากปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมก็คือการได้รับสารพิษอย่างเช่นยาฆ่าแมลงอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เป็นสาเหตุเกิดโรคพาร์กินสันได
0: ้แต่หลักๆก็คือความจริงคือยังไม่ทราบสาเหตุ
1: สาเหตุเลย
0: ค่ะอาการล่ะคะอาจารย์ขวัญขาววิธีการดูว่าคนไข้ท่านนี้เป็นโรคพาร์กินสันส่วนใหญ่อาการจะแสดงออกมายังไงบ้างคะ
1: อาการเนี่ยมาก็จะเกี่ยวกับความผิดปกติของการเคลื่อนไหวนะคะต้องบอกพี่แองก่อนว่าโรคพาร์กินสันเนี่ยบริเวณที่ผิดปกติจะเกิดที่สมองส่วนที่เรียกว่าเบซอลเกนเกลียนค่ะเบซอลเกนเกลียนเนี่ยเป็นส่วนสมองที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการเคลื่อนไหวเขาจะผลิตสารสื่อประสาทตัวนึงที่ชื่อว่าโดปามีนได้ลดลงซึ่งสารสื่อประสาทตัวนี้จะทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อระหว่างเบซอลเกนเกลียนกับบริเวณอื่นๆของสมองพอเป็นพาร์กินสันปุ๊บเนี่ยตัวนี้ผลิตน้อยลงก็เลยเกิดความผิดปกติในการควบคุมการเคลื่อนไหวค่ะเพราะฉะนั้นอาการเนี่ยก็จะเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว4อาการหลักค่ะ
0: ค่ะ
1: อาการแรกก็คือจะมีอาการสั่นลักษณะการสั่นจะเหมือนคล้ายๆปั้นลูกกลอน
0: สั่นตลอดเวลาไหมอาจารย
1: ์ไม่ได้สั่นตลอดเวลาค่ะจะสั่นเยอะตอนที่อยู่นิ่งๆเขาจะเรียกว่าเป็น resting tremor ก็คือสั่นขณะพักค่ะ
0: ค
1: ่ะจะสั่นแบบปั้นลูกกลอน
0: ถ้าเคลื่อนไหวเนี่ยไม่สั่น
1: ถ้าเคลื่อนไหวแทบจะไม่สั่นเลยค่ะอันนี้อาการแรกอาการที่สองจะมีการเคลื่อนไหวช้าค่ะเคลื่อนไหวช้ากว่าจะไปหยิบแก้วได้นี่ก็จะคิดนิดนึงก่อนแล้วก็กว่าจะเริ่มการเคลื่อนไหวก็ยากเคลื่อนไหวไปก็ช้า
0: ค่ะ
1: ค่ะอันนี้เป็นอาการที่สองที่จะเจอในระยะแรกก็คืออาการสั่นกับอาการเคลื่อนไหวช้าต่อไปที่จะความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น
0: ค่ะ
1: การทรงตัวจะยากลำบากมากขึ้นเดินเนี่ยจะซอยเท้าทีๆค่ะพี่แอน
0: ก้าวสั้นๆ
1: ค่ะเพราะว่าการทำให้การทรงตัวลำบากแล้วลำตัวเขาเนี่ยจะโน้มไปทางด้านหน้าด้วยเป็นลักษณะงอตัวใช่ค่ะก็จะเสี่ยงต่อการหกล้มอีกค่ะซึ่งจะเสี่ยงต่อการหกล้มไปทางด้านหน้าเพราะตัวเขาจะโน้มไปทางด้านหน้าค่ะการทรงตัวลำบากค่ะการที่สามอาการที่สี่ก็คือเกี่ยวกับมีการแข็งเกร็งของกล้ามเนื้ออย่างเช่นเวลาขวัญจับพี่แอนเหยียดแขนเนี่ย
0: ค่ะ
1: เราก็จะรู้สึกว่ามีแรงต้านนิดเดียวเนาะแรงต้านจะนิดเดียวแต่ถ้าเป็นในคนไข้อะเราจะเหยียดออกมายากมากเลย
0: เขาเกร็งเหรอคะ
1: ใช่เขาจะเกร็งก็จะเหยียดออกมายากมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาการที่จะเกิดขึ้นในระยะที่ ท้ายๆของโรค
0: ซึ่งเกิดจากสมอง
1: สมองใช่ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นอยากรู้วิธีการรักษาเลยอาจารย์ขวัญ
1: ค่ะ
0: วิธีการรักษาท่านที่เป็นโรคผู้ป่วยพาร์กินสันคุณหมอจะมีวิธีการรักษายังไงล่ะคะอาจารย
1: ์ถ้าเป็นการรักษาทางการแพทย์นะคะก็จะแบ่งเป็น2อย่างอย่างแรกเลยแพทย์ก็จะให้ยาตามอาการอาการที่คุณหมอพี่แอนไปเมื่อกี้เนาะค่ะก็จะเกี่ยวกับการให้ยาที่เกี่ยวกับทำให้การเคลื่อนไหวปกติขึ้นนะคะยาที่นิยมให้จะเรียกว่าตัวรีบูดูปาตัวนี้จะเพิ่มการหลั่งของสารสื่อประสาทในสมองค่ะแต่ถ้าให้ยาแล้วไม่สำเร็จผลหรือว่าอาการยังไม่ดีขึ้นก
0: ็
1: จะมีการผ่าตัดฝังตัวกระตุ้นสมองเข้าไปนะคะค่ะตัวนี้ก็จะเป็นการกระตุ้นตัวบริเวณตรงบริเวณเบโซเกนเกลียนให้หลั่งตัวดูปามีนออกมาให้ปกติก็เขาก็จะเคลื่อนไหวได้ปกติมากขึ้นค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือการรักษาทางการแพทย์นะคะทานยารักษาตามอาการของผู้ป่วยแล้วก็ผ่าตัดนั่นเองวิธีการที่3ค่ะ
1: วิธีการที่3เนี่ยจะเป็นการรักษาทางกายภาพบำบัดค่ะ
0: ทางนี้ละ
1: ทางนี้เลย
0: โดยนักกายภาพบำบัดนั่นเองอ๋อตามหัวข้อแล้วแหละค่ะอาจารย์ฟังค่ะกายภาพบำบัดครับกับพาร์กินสันอยากรู้แล้วค่ะรักษายังไงคะ
1: ถ้าเป็นสำหรับนักกายภาพบำบัดที่จริงเราจะรักษาควบคู่กันไปนะคะพี่แอนคือเราให้ได้ตั้งแต่ระยะแรกเลยค่ะ
0: ที่เป็น
1: เลยระยะแรกกายภาพบำบัดเข้าไปช่วยได้ตั้งแต่ระยะแรกๆเพราะฉะนั้นลำดับแรกเลยนักกายภาพบำบัดต้องรู้ก่อนว่าคุณไข้คนนี้เขาอยู่ในระยะไหนผมพูดคำว่าระยะมาเรื่อยๆตลอดเลยเน
0: าะกี่ระยะล่ะคะอาจารย์
1: มันจะมี5ระยะค่ะพี่แอนมี5ระยะค่ะระยะแรกหรือระยะที่1เนี่ยก็คือจะเกิดความผิดปกติแค่เล็กน้อยอย่างเช่นเหมือนที่ขวัญบอกก็จะมีอาการสั่นเล็กน้อยหรือว่ามีการเคลื่อนไหวช้าที่สังเกตได้เนาะแต่จะเกิดแค่ข้างใดข้างหนึ่งจะเกิดที่แขนข้างหนึ่งของร่างกายหรือขาข้างหนึ่งของร่างกาย
0: อันนั้นระยะแรก
1: ระยะแรกค่ะทีนี้พอมาระยะที่2ค่ะระยะที่2เนี่ยความผิดปกติก็เหมือนเดิมค่ะก็จะเกิดขึ้นเล็กน้อยมีการสั่นเล็กน้อยแต่จะเกิดทั้ง2ด้านเกิดทั้ง
0: เริ่มขยาย
1: ใช่ใช่คือความแรงจะมากขึ้นเรื่อยๆ
0: ค่ะอาจารย์
1: ใช่ทีนี้พอมาระยะที่3จะสังเกตเห็นชัดว่าเขาจะเริ่มมีการทรงตัวที่ลำบากค่ะเริ่มเดินแบบก้าวสั้นๆเหมือนที่ผม
0: ไปข้างหน้า
1: ใช่ตัวโน้มไปข้างหน้าแล้วก็สังเกตสีหน้าเนี่ยก็จะเห็นว่าเหมือนใส่หน้ากากตลอดเวลาคือการแสดงสีหน้าเนี่ยแสดงไม่ได้เหมือนเดิมหน้าเข็งใช่ใช่เหมือนเขาเรียกว่าแมสเฟสก็คือใส่หน้ากากตลอดเวลา
0: ไม่ได้ไปฉีดอะไรมานะ
1: ไม่ได้ฉีดแต่ว่าเป็นอาการของโรคจริงๆแล้วก็ขณะที่เดินเนี่ยแขนก็จะแกว่งน้อยลงอันนี้คือสังเกตเห็นได้ชัดในระยะที่3ค่ะค่ะนอกจากนี้ก็จะเริ่มเจออาการแข็งเกร็งที่หันบอกค่ะส่วนระยะที่4เนี่ยอาการจะมาครบทั้ง4อย่างเลยมีซานเคลื่อนไหวช้าแข็งเกร็งแล้วก็สูญเสียการทรงตัวซึ่งก็จะรุนแรงกว่าระยะที่3
0: ค่ะ
1: คนไข้อาจจะต้องใช้วีลแชร์ขอโทษค่ะใช้ตัววอล์กเกอร์ตัวช่วยเดิน
0: ช่วยเดิน
1: ใช่ในการที่จะเคลื่อนย้ายตัวเอง
0: ค
1: ่ะระยะสุดท้ายอันนี้ระยะท้ายที่สุดละที่เป็นสาเหตุทำให้คนไข้ต้องเสียชีวิตนะคะก็คือจะเริ่มมีความผิดปกติของระบบหัวใจหายใจค่ะเริ่มหายใจลำบากหอบเหนื่อยค่ะเริ่มมีเสมหะไอเองไม่ได้ค่ะแล้วก็กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงค่ะส่วนใหญ่ก็จะใช้ชีวิตบนเตียงเคลื่อนย้ายตัวด้วยวีลแชร
0: ์ก็คือผู้ป่วย5ระยะของพาร์กินสันนั่นเองกายภาพบำบัดไปช่วยแต่ละระยะยังไงคะอาจารย์คว
1: กายภาพบำบัดเนี่ยช่วยแต่ระยะแต่ละระยะแต่ระยะที่1เลยระยะที่1 2เลยก็คือหลังจากที่เราทราบระยะของการเป็นแล้วเนี่ยเราก็จะมาตั้งเป้าหมายค่ะพี่แอนแต่ละระยะเนี่ยจะมีเป้าหมายที่ต่างกันค่ะเราจะรวบระยะที่1กับ2ไว้ด้วยกันก็คือเริ่มมีความผิดปกติเล็กน้อยเนาะเริ่มมีการสั่นเริ่มมีการเคลื่อนไหวช้าคนไข้จะเริ่มไม่เคลื่อนไหวทีนี้หน้าที่ของนักกายภาพบำบัดและนักกายภาพบำบัดก็จะสอนญาติด้วยเนาะนะคะคือผู้ดูแลเนี่ยก็สามารถทำได้เองด้วยก็คือเรามีหน้าที่กระตุ้นให้คนไข้เกิดการเคลื่อนไหวค่ะให้มีการทำกิจกรรมเหมือนเดิมส่วนใหญ่ถ้าเจอคนไข้หลายๆคนพร้อมๆกันเราก็จะทำเป็นกลุ่มเอ็กซ์เซอร์ไซส์ออกกำลังกายพร้อมๆกัน
0: มันมีกิจกรรมทำร่วมกัน
1: ใช่ก็จะแบบมีความอยากทำอย
0: ่
1: างเงี้ยค่ะแต่ถ้าสมมติเป็นคนไข้คนเดียวก็ออกกำลังกายได้ซึ่งโปรแกรมการออกกำลังกายที่เราให้เนี่ยจะเรียกว่าบิ๊กโปรแกรม BIG บิ๊กที่แปลว่าใหญ่ก็คือการกระตุ้นให้คนไข้เคลื่อนไหวแบบกว้าง กว้างกว้างแอนแองกว้างกว้างสูงสูงเหยียดเหยียดอย่างเงี้ยค่ะคือเวลาเราคำเราให้คำสั่งก็คืออ่ะลองเหยียดแขนชูเพดานสูงที่สุดเลยค่ะอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะกระตุ้นเขาหรือว่าเหยียดแขนออกด้านข้างมือชี้ไปที่ประตูเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะนึกภาพออกว่าเราต้อง
0: ทำแบบนี้นะ
1: ใช่การก้าวก็เหมือนกันก็บอกก้าวให้ไกลที่สุดเลยค่ะให้ไกลที่สุดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมที่กระตุ้นไม่ให้เกิดการทำกิจกรรม
0: อันนี้เป็นผู้ป่วยระยะที่1 2เนาะ
1: ใช่นอกจากนี้ก็อาจจะมีการให้คำแนะนำให้คนไข้อาจจะชอบโยคะไหมหรือว่าชอบไทชิอันนี้ก็จะเป็นการกระตุ้นการเคลื่อนไหวแล้วก็การต่อยมวยไม่ใช่ว่าไปต่อยจริงจังนะคะอาจจะมีแบบตัวตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาตั้งอยู่แล้วก็ให้ต่อย
0: มีท่าให
1: ้มีท่าให้มีการเหยียดแขนมีการหมุนตัวซึ่งการหมุนตัวเนี้ยสำคัญมากเลยค่ะผู้ป่วยพากินสันเขาจะไม่ค่อยหมุนตัวเพราะลำตัวก็จะแข็งเกร็งด้วยค่ะซึ่งท่านเนี้ยก็จะกระตุ้นการหมุนตัว
0: อันนี้เป็นภาพออกเลยอาจารย์ขวัญน่าสนใจมากๆอันนี้คือระยะที่1 2เนาะค่ะถ้าระยะถัดไปล่ะคะการ
1: ระยะถัดไปเป็นระยะที่3เริ่มมีการเคลื่อนไหวที่ลำบากใช่มั้ยคะเริ่มมีการแข็งเกร็งของกล้ามเนื้อใช่มั้ยคะระยะ3 4เนี่ยก็หน้าที่ของกายภาพบำบัดเนี่ยเราก็จะไปเค้าเรียกว่าไปปรับท่าทางท่าทางที่จะเกิดขึ้นในระยะที่3ก็คือมีการโน้มตัวใช่มั้ยคะมีลำตัวน
0: ิ่งเนาะ
1: ก้าวสั้นๆใช่ตอนแรกก็ปรับท่าทางก่อนเพราะว่าถ้าสมมติว่าท่าทางถูกต้องตัวตรงเนี่ยก็จะกระตุ้นให้เกิดการเดินได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าท่าทางยังแบบตัวงออยู่แล้วเขาไปเดินเนี่ยก็จะยังงอเหมือนเดิมก็ต้องปรับให้ตัวตรงก่อนวิธีการก็คืออาจจะให้เขายืนหันหลังเข้าผนังเนี่ยค่ะแล้วก็พยายามให้เขาแอนไหล
0: ชิดผนัง
1: ใช่ค่ะแล้วก็ให้ตั้งคอตรงนะมองไปทางด้านหน้าอย่างเงี้ยค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นการกระตุ้นเป็นการปรับท่าทางหรือปรับโพสเจอร์ก่อนที่จะไปฝึกเดินทีนี้ปรับเสร็จแล้วเราก็จะให้เขาไปเดินเดินก็คือจะเดินแบบให้มีแลนด์มาร์กอะค่ะพี่แอนเหมือนกับว่าเขาจะก้าวสั้นใช่ไหมคะเราก็จะแบบติดสก็อตเทปสีไว้บนพื้นว่าจะให้เขาก้าวระยะเท่าไหร่
0: เทคนิค
1: ใช่เขาเรียกว่าเป็นคิวเป็นแลนด์มาร์กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมองเห็นเป้าหมายเพราะถ้าเราแค่บอกว่าก้าวยาวๆนะคนนึงไม่ออกว่าก้าว
0: ขนาดไหน
1: ใช่เราก็จะติดไปบนพื้นเลยค่ะหรือว่าอาจจะใช้เส้นกระเบื้องอะไรเงี้ยแล้วแต่เลยค่ะก็ให้เขาก้าวตามเส้นแล้วก็ให้จังหวะด้วยค่ะให้จังหวะในการก้าวบางเขาจะก้าวแบบถี่ๆสั้นๆที่อันนี้ข้างออกใช่ไหมคะเราก็ต้องให้จังหวะด้วยอาจจะเป็นจังหวะด้วยการปุบมือหรือถ้าเป็นที่คลินิกก็เราก็จะมีตัวเมโทรโนมก็คือเป็นตัวแบบติ๊กติ๊ก
0: เขาจะเริ่มรู้จังหวะแล้วเท่าไหร่ถึงจะก้าว
1: ใช่
0: เพื่อความเหมาะสม
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะจานนี้แล้วก็กระตุ้นให้แกว่งแขนด้วยกระตุ้นให้แกว่งแขนถ้าที่คลินิกเราก็จะมีไม้พลองนะคะพี่ไม้พลอง2อันนะคะคนไข้อยู่ข้างหน้ากายภาพอยู่ข้างหลังแล้วก็ให้เขาก้าวพร้อมกับแกว่งไม้พลองเราก็จะเป็นคนไกด์ไม้พลองอยู่ด้านหลังแล้วเขาจับไม้พลองด้วยค่ะแล้วเขาก็จะมีการแกว่งแขนแต่ถ้ามีญาติด้วยเราก็จะให้ญาติมาร่วมด้วยให้ญาติยืนหน้าสุดแล้วก็มีคนไข้แล้วก็มีตัวกายภาพบำบัดเราก็จะเดินไปพร้อมกัน
0: กลับบ้านคนดูแลญาตินี่แหละก็คือบุคคลสำคัญที่จะดูแลหรือกระตุ้นต่อเนาะอาจารย์ขวัญเวลาผ่านไปรวดเร็วค่ะอาจารย์ขวัญมีอีกหนึ่งระยะเน
1: า
0: ะที่เดี๋ยวอีกสองระยะระยะที่ห้าที่เดี๋ยวเราจะมาให้อาจารย์ขวัญแนะนำกันต่อดีกว่านะคะว่าวิธีการกายภาพบำบัดระยะที่ห้าเป็นยังไงพักฟังเพลงกันก่อนหนึ่งเพลง

0: สู่ช่วงสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับพวกเรามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะกับรายการวิทยุวลัยลักษณ์รักสุขภาพค่ะอยู่กับพี่เจแอนค่ะอยู่กับอาจารย์ขวัญอาจารย์ดร.จารุภาเลขทิพย์จากสำนักวิชาสาขาเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับสาขากายภาพบำบัดภายใต้หัวข้อวันนี้นะคะอาจารย์ขวัญกายภาพบำบัดกับพากินสันค่ะเราจะไปอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าเมื่อตอนต้นคุยกันแล้วกายภาพบำบัดมาช่วยยังไงสำหรับผู้ป่วยพากินสันระยะที่1 2 3 4ระยะที่5ค่ะซึ่งเป็นระยะผู้ป่วยสุดท้ายติดเตียงเนาะกายภาพบำบัดช่วยยังไงคะอาจารย
1: ์ระยะที่5นี่ก็คือจะเป็นระยะท้ายสุดท้ายท้ายๆแล้วนะคะก็คือคนไข้จะติดเตียงเหมือนที่พี่แอนบอกแล้วก็การเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยก็จะทำได้ยากละนะคะแล้วก็บทบาทของกายภาพบำบัดเราก็จะไปดูแลเรื่องเกี่ยวกับระบบหัวใจหายใจเพราะว่าคนไข้เคลื่อนไหวได้น้อยลงพวกนี้ก็จะทำงานแย่ลงค่ะกายภาพบำบัดก็จะไปสอนหายใจสอนหายใจที่ถูกวิธีค่ะแล้วก็ถ้ามีปัญหาหนักขึ้นก็คืออาจจะมีเสมหะข้างคางเนี่ยเขาขับออกมาเองไม่ได้กายภาพบำบัดก็ต้องไปสอนไอสอนไอที่มันมีประสิทธิภาพให้เขาสามารถที่จะขับเสมหะออกมาเองได้เพราะว่าถ้าไม่ไปสอนเนี่ยก็จะมีเสมหะข้างคางก็จะติดเชื้อเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้ค่ะ
0: ค
1: ่ะนอกจากนี้คนไข้ติดเตียงก็จะมีแผลกุดทับเนาะค่ะกายภาพบำบัดก็จะไปสอนวิธีการจับท่าที่จะช่วยป้องกันแผลกุดทับให้คำแนะนำกับญาติเนี่ยค่ะแล้วก็มีปัญหาอีกอย่างคือข้อติดแข็งเพราะเขาเคลื่อนไหวเองไม่ได้กายภาพบำบัดก็ต้องไปช่วยเหยียดข้อให้เขาให้เคลื่อนไหวได้เต็มช่วงการเคลื่อนไหวค่ะแต่ถ้าคนไข้มีแรงเนี่ยค่ะเราก็จะให้เขาออกแรงด้วยเราจะไม่แบบทำให้เขาเลยเราก็จะไปให้ช่วยให้เขาเหยียดให้สุดแต่ถ้าคนไข้แบบไม่มีแรงอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปทำให้เขาค่ะเพื่อป้องกันอาการข้อติด
0: ค่ะแล้วแต่อาการของผู้ป่วยคนนั้นคนไข้คนนั้นเนาะอาจารย์ถาพันค่ะฟังเรื่องราวมาทั้ง4ระยะแล้วค่ะหากผู้ป่วยหรือญาติไม่เห็นความสำคัญของการทำกายภาพบำบัดพวกนี้มันจะส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยยังไงต่อไปคะอาจารย
1: ์ก็คือโรคพากินสันเหมือนที่บอกนะคะลักษณะของโรคก็จะเป็นความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยนะคะทีนี้ทางกายภาพบำบัดรวมถึงการรักษาทางยาเนี่ยก็จะไปเขาเรียกอะไรไปชะลอการข้ามไปทีละระยะค่ะให้ระยะเวลามันนานขึ้นก็คือถ้าไปทํากายภาพบำบัดหรือรักษาทางยาร่วมด้วยเนี่ยตัวคนไข้เองอ่ะก็ตรงสมองเนี่ยเขาก็จะได้กระตุ้นด้วยยาแล้วก็มีการกระตุ้นด้วยนะกายภาพบำบัดได้เกิดการเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยการที่จะถ้าเขาได้เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยการที่จะข้ามไปถึงระยะที่5เนี่ยมันก็จะยิ่งนาน
0: ยืดระยะเวลาย
1: ืดระยะเวลาการที่จะกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงได้นานขึ้น
0: ได้เดินได้เคลื่อนไหวมากขึ้นและผลกระทบล่ะคะอาจารย์ค่ะอันนี้ก็คือยืดระยะเวลาเนาะผลกระทบต่อร่างกายคนป่วยถ้าไม่ได้ทำกายภาพตรงนี้มีผลกระทบนอกเหนือจากพวกนี้ยังไงบ้าง
1: ก็คือผลกระทบกับตัวคนป่วยถ้าไม่ได้ทำกายภาพเขาก็จะแบบไม่รู้ว่าจะต้องดูแลตัวเองยังไงเนาะก็คือเขาก็จะนั่งนิ่งๆอะค่ะพี่แอนเพราะว่าตัวขวัญเองเนี่ยก็ดูแลผู้ป่วยพากินสันเหมือนกันคือถ้าเขาก่อนหน้าที่เขาจะมาเจอเนี่ยเขาก็จะแบบนั่งดูทีวีทั้งวันซึ่งญาติเองอะเขาก็ให้ความสำคัญแต่เขาก็ไม่ทราบว่าจะต้องทำยังไงอะค่ะเขาก็ต้องพาคนไข้มาพบนักกายภาพเพื่อที่จะได้รับคำแนะนำว่าจะต้องกระตุ้นให้เขาเคลื่อนไหวนะถ้าเขาไม่เคลื่อนไหวเนี่ยก็จะทำให้กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงเร็วขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
0: ฟังจากคำแนะนำของอาจารย์ขวัญซึ่งเชื่อว่าโรคนี้นอกจากใจของผู้ป่วยเองการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดกับนักกายภาพบำบัดเนาะกลับไปที่บ้านญาติก็มีส่วนสำคัญเช่นกันนะอาจารย์ขวัญค่ะฝากกำลังใจให้กับผู้ป่วยและญาติที่เป็นพากินสันตรงนี้แล้วก็หากจะต้องการเจออาจารย์ขวัญค่ะหรือนักกายภาพเก่งๆของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะสามารถมาเจอได้ที่ไหนอย่างไรบ้างคะอาจารย
1: ์ขวัญก็จะฝากกำลังใจถึงตัวผู้ป่วยแล้วก็ญาติผู้ป่วยนะคะแม้ว่าโรคพากินสันจะเป็นโรคที่การรุนแรงอาการจะเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเราสามารถที่จะให้คุณไข้เนี่ยอยู่กับเราได้นานขึ้นนะคะโดยการฝึกให้เขามีการเคลื่อนไหวเหมือนที่ขวัญบอกแล้วก็รับประทานยาร่วมด้วยเราก็จะทำให้เขาเนี่ยอยู่กับเรานานขึ้นตัวคุณไข้เองเนี่ยเขาก็จะมีความสุขไม่กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะส่วนถ้าอยากมาเจอนักกายภาพบำบัดหรือว่ามาเจอขวัญนะคะก็มาได้ที่คลินิกกายภาพบำบัดค่ะของสำนักวิชาสาวเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะเรียน
0: ค่ะซึ่งอาคารตึกจะอยู่เข้ามาจากเขตมหาวิทยาลัยเนาะจะอยู่ด้านซ้าย มือก่อนถึงศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะคลินิกกายภาพบำบัดของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์หรือท้ายดีโทรมาจองคิวกันก่อนนะคะค่ะที่เบอร์โทรค่ะ0756725571นะคะก็จะมีอาจารย์มีนักกายภาพบำบัดคอยดูแลให้ให้บริการอยู่จันทร์ถึงศุกร์นะคะ
1: จันทร์ถึงศุกร์
0: จันทร์ถึงศุกร์โทรเข้ามาก่อนค่ะ0756725571นะคะวันนี้ได้รับความรู้เยอะแยะมากมายเลยค่ะอาจารย์ขวัญคะต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกับหัวข้อกายภาพบำบัดกับพาร์กินสันอาจารย์ดร.จารุภาเลขทิพย์จากสำนักวิชาสาเวชศาสตร์สวัสดีค่ะอาจารย์ขอบคุณมากนะคะค่ะทั้งนี้นะคะรายการค่ะต้องขอบพระคุณค่ะไปยังผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งนี้ค่ะนายช่างเทคนิคของทางสถานีนะคะผู้ควบคุมรายการคุณสุขุมศรีสมบัติค่ะหากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังต้องการติดตามรายการสามารถติดตามได้หลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ค่ะช่องทางทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และก็ทางเพจของรายการวิทยุวลัยลักษณ์รักสุขภาพก็จะมีเรื่องราวหลายตอนเยอะแยะมากมายให้ติดตามรับชมและก็รับฟังนะคะในวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะดิฉันดีเจแอนปริยรัตน์ทริศดวงแก้วจากศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พร้อมกับอาจารย์ขวัญ นะคะอาจารย์จารุภาค่ะต้องขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
1: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
0: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
1: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
0: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
1: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์โอ้ยคุณหมอค่ะช่วงเนี้ยไม่รู้เป็นอะไรปวดหัวหน้ามืดกินข้าวก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับกระสับกระส่ายคัดจมูกค่ะหายใจก็ไม่สะดวกแล้วก็ไอตลอดเวลาเลยค่ะโดยเฉพาะ I Love You ก็24ชั่วโมงแล้วค่ะคุณหม
4: อแน่เกี่ยวนะครับตอนนี้เนี่ยที่ฟังจากอาการคุณนิชิเนี่ยหมอว่าคุณนิชิเป็นโรคอุบัติใหม่แน่
3: ๆคุณพระโรคอุบัติใหม่แล้วโรคอุบัติใหม่คืออะไรคะหมอ
4: โรคอุบัติใหม่โรคติดเชื้อที่มีแนวโน้มจะพบมากขึ้นในอนาคตรวมถึงโรคที่เกิดใหม่สามารถแพร่กระจายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้เหมือนโรคโควิด -19 ไง
3: อุ๊ยเหมือนโควิด -19 เลยเหรอคะแล้วเราจะต้องดูแลตัวเองยังไงเพื่อให้รอดจากโรคอุบัติใหม่คะคุณหมอ
4: ควรหันมาดูแลสุขภาพและสุขอนามัยให้ดีมากยิ่งขึ้นกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายพักผ่อนให้เพียงพอดูแลจิตใจให้เบิกบานไม่วิตกกังวลจนเกินไปและปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงแบบ New Normal ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์ท่านกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
5: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดรวม29อำเภอตั้งแต่วันนี้ถึง13ตุลาคมนี้จากฝนตกหนักและฝนสะสมสูง
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กรมทรัพยากรธรณียกระดับการเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่มีฝนตกหนักและฝนสะสมสูงพร้อมเร่งสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินและกำชับให้เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะวันนี้ถึง13ตุลาคมขอแจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดรวม29อำเภอคือจังหวัดตากบริเวณอำเภอพบพระและอุ้มผางจังหวัดอุทัยธานีบริเวณบ้านไร่จังหวัดกำแพงเพชรบริเวณอำเภอคลองลานจังหวัดกาญจนบุรีบริเวณอำเภอทองผาภูมิจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บริเวณอำเภอบางสะพานและบางสะพานน้อยจังหวัดกระบี่บริเวณอำเภอเขาพนมและคลองท่อมจังหวัดพังงาบริเวณอำเภอเมืองพังงาคุระบุรีทับปุดและเกาะยาวจังหวัดนครศรีธรรมราชบริเวณอำเภอช้างกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริเวณอำเภอท่าชนะท่าช้างพนมและวิภาวดีจังหวัดชุมพรบริเวณอำเภอพะโต๊ะจังหวัดระนองบริเวณอำเภอสุขสำราญกระเปอร์และเมืองระนองจังหวัดสตูลบริเวณอำเภอเมืองสตูลและครวญกาหลงจังหวัดสงขลาบริเวณอำเภอรัตนภูมิจังหวัดตรังบริเวณอำเภอปะเหลียนและย่านตาขาวจังหวัดยะลาบริเวณอำเภอบันนันสตาและทานโตปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดเพชรบุรีเกิดฝนตกในพื้นที่ตลอดทั้งวันคาดจะมีฝนตกต่อเนื่องถึงวันพรุ่งนี้ภาพรวมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย
7: นายสมสวัสดิ์ฉายสินสอนผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีกล่าวว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาถึงขณะนี้ฝนตกในเขตอำเภอท่ายางอำเภอเมืองบ้านลาดบ้านแหลมเขาย้อยและอำเภอหนองยับล่องที่บ้านลิ้นช้างมีปริมาณฝนตกมากที่สุดพื้นที่ลุ่มอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ขึ้นอยู่กับปริมาณฝนที่ตกในปัจจุบันสถานการณ์โดยรวมน้ำในอ่างเก็บน้ำและในแม่น้ำเพชรลำห้วยแม่ประจันน้ำยังอยู่ในระดับที่ปลอดภัยคาดการว่าฝนจะตกต่อเนื่องถึงวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นฝนจะเบาบางลงหน่วยงานชลประทานเพชรบุรีที่เกี่ยวข้องได้บริหารจัดการน้ำไม่ให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนด้านท้ายน้ำระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรียังต่ำกว่าตลิ่ง 2-3 เมตรนอกจากนี้ปภ.เพชรบุรีก็แจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอเขาย้อยคาดการว่ายังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่อีก 1-2 วันนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำหรือพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญณภัสสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมโดยต้องถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรม
8: นายวิทยาศักดิ์จำเริญนุสิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนหรือบอร์ดประกันสังคมณที่อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบนศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำหรับการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้คณะกรรมการดำเนินการจัดการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการตามระเบียบของกระทรวงแรงงานโดยกำหนดที่เลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวนทั้งสิ้น52แห่งเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นายจ้างและผู้ประกันตนที่ลงคะแนนใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งเปิดให้ลงคะแนนเสียงตั้งแต่เวลา 8:00 น.ไปจนถึงเวลา 16:00 น.ของวันนี้โดยประชาชนเริ่มทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลาเปิดหีบทั้งนี้การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกล่าวเพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถอำนวยความสะดวกสูงสุดแก่ผู้มาใช้สิทธิ์ตามกรอบอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการดำเนินการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดพัชรพลมาลายแย้มสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: จบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

าบันพระมหากษัตริย์บ้างพอแล้วหรือที่เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตได้ทำอะไรไว้ให้แผ่นดินพวกเราจะตั้งมั่นทำความดีรู้รักสามัคคีปกป้องประเทศชาติเพื่อแผ่นดินของเราชาวไทยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

คอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟ

แหล่งนี้ร่วมมือร่วมใจรับภัยเอลนิโญไม่ตัดไม้ทำลายป่าร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่นไม่เผาวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดมลพิษทางอากาศไม่ปล่อยน้ำทิ้งโดยไม่จำเป็น

0: กรมประชาสัมพันธ์
1: ไหนลูกไว้ยุงลายตัวเบลเริ่มเลยลูกมานี่แม่ตีให้อุ้ยนี่แน่นี่แน่เจ้ายุงลายมานี่ต้องตีให้ตาย
2: น
1: ี่นี่นี่นี่นี
2: ่ตรงนี้ด้วย
1: มากัดลูกฉันเหรอนี่นี่นี่ต้องตาย
2: ฮ่าสนุกจังเลยค่ะแม่
3: โรคไข้เลือดออกไม่ใช่เรื่องสนุกอย่าปล่อยให้ยุงลายตัวร้ายทำลายชีวิตคุณป้องกันภัยจากโรคไข้เลือดออกด้วยมาตรการ3ร5ปอ3รอควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่เสี่ยงได้แก่โรงเรือนโรงเรียนโรงพยาบาล5ปปฏิบัติการเพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้แก่ปิดภาชนะเก็บน้ำให้สนิทเปลี่ยนน้ำในแจกันทุกๆ7วันปล่อยปลากินลูกน้ำยุงลายปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบบ้านและปฏิบัติจนเป็นนิสัยเริ่มต้นที่ตัวคุณตั้งแต่วันนี้ก่อนที่จะสายเกินไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

กำแพงเพชรเขาเชิญเที่ยวงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงประจำปี2569ระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมนี้ณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชรชมขบวนแห่พร้อมสาวงามในขบวนแห่ทั้ง11อำเภอชมการแสดงเวทีกลางนิทรรศการและกิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันศาสตร์ไทยชมการประกวดกล้วยไข่ดิบกล้วยไข่สุกนิทรรศการกล้วยไข่และกิจกรรมส่งเสริมการปลูกกล้วยไข่การกวนกริยาศาสตร์กระทะหลวงและกระทะลูกหลวงการประกวดชิดากล้วยไข่และหนูน้อยกล้วยไข่เมืองกำแพงเทศกาลทางวัฒนธรรมพิธีทอดผ้าป่าแถวหนึ่งเดียวในประเทศไทยพิธีทำบุญตักบาตรวันศาสตร์ไทยชิมช็อปอาหารพื้นบ้านสินค้าโอท็อปร่วมใจตลาดย้อนยุคนครชุมตลาดคนกำแพงมาร์เก็ตตลาดนัดคนไทยยิ้มได้พร้อมชมการแสดงเวทีกลางทุกค่ำคืนอย่าลืม 9-18 ตุลาคมนี้พบกันในงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงประจำปี2569ณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชรหลังเก่า

0: การเลื่อนกระจกตัวการสำคัญข้องหลงร้อนควันรถควันโรงงานการเผาไม้ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นทุกวันน้ำแข็งละลายภัยพิบัติเพิ่มโลกกำลังส่งสัญญาณเตือนลดใช้พลังงานปลูกต้นไม้ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเราวันนี้เพื่อโลกข้องพรุ่งนี้
1: ประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคน

ำบลหรือรอพสต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค

0: 있어. 너으로서 내 강제성 때문에.
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
8: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ต่อยอดโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนสู่เวทีโลก
9: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงศักยภาพของไทยในการดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่ระดับชุมชนควบคู่การพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะและอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพโดยนิทรรศการ Thailand Pavilion มีกำหนดเปิดวันที่12ตุลาคมนี้แบ่งการนำเสนอเป็น3โซนหลักโดยโซน Longevity จะนำเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายเกินกำลังครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลฟื้นสุขภาพไปจนถึงการดูแลแบบประคับประคองอีกหนึ่งจุดเด่นคือเครือข่ายอสม.ทั่วประเทศสะท้อนรูปแบบการดูแลสุขภาพของคนไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ได้พึ่งพาเพียงการรักษาในโรงพยาบาลนอกจากนี้โซน Longevity ยังนำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมสุขภาวะของไทยทั้งอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องสำอางชีวภาพการนวดไทยการแพทย์แม่นยำและบริการด้านเวลเนสเพื่อสะท้อนว่าประเทศไทยมีทั้งระบบดูแลสุขภาพประชาชนและสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่สามารถต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: การไฟฟ้านครหลวงเตรียมพร้อมระบบ IT และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้ารองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
10: นายดิษฐวัฒน์จันทร์อีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงกล่าวว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้าให้สามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมั่นคงและปลอดภัยรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569รวมถึงดำเนินการป้องกันลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบงานที่สำคัญเฝ้าระวังและตรวจจับความผิดปกติของระบบตลอด24ชั่วโมงโดยเพิ่มการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อร่วมวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์และดำเนินการรับมือเมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติเช่นการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการหรือการบุกรุกระบบเครือข่ายชนชิดาสังทองรายงาน
2: กรุงเทพมหานครระดมเจ้าหน้าที่กว่า 1,400 คนเร่งเก็บขยะตกค้างในชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังหลังน้ำลดตั้งเป้าฟื้นฟูพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน3วันนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และทำความสะอาดบริเวณถนนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วโดยได้ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการเขตเพื่อปรับแผนการจัดเก็บขยะตกค้างภายใต้กิจกรรมร่วมแรงฟื้นกรุงแบ่งโซนพื้นที่และถนนสายหลักพร้อมมอบหมาย12เขตบัดดี้ได้แก่เขตธนบุรีบางแคพระนครบางขุนเทียนบางกอกน้อยภาษีเจริญทุ่งครุบางซื่อวัฒนาบางรักบางบอนและลาดกระบังเข้ามาร่วมสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตั้งเป้าฟื้นฟูพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน3วันซึ่งในวันนี้ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่รวม 1,424 คนพร้อมยานพาหนะ106คันลงพื้นที่จัดเก็บขยะตกค้างน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17 นาฬิกา

0: PBS ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: แหล่ร่มน้ำขึ้นแล้วเร็วๆตา
3: เอ้สู้อย่าเดินบุกน้ำนักแรงตาชี้นู่ระบาดมั่งเดี๋ยวเดินไปไฟชอดเป็นเรื่องอื่นแล้ว
4: ทำอย่างไรให้อยู่กับน้ำท่วมอย่างปลอดภัยหากได้ยินประกาศเตือนภัยน้ำท่วมต้องเก็บของขึ้นที่สูงทันทีห้ามเดินออกมาลุยน้ำระหว่างที่น้ำไหลเชี่ยวกรากจดเบอร์โทรศัพท์สำคัญของหน่วยงานต่างๆไว้เตรียมอาหารสำเร็จรูปน้ำดื่มอาหารแห้งและอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆเตรียมยารักษาโรคไว้ให้พร้อมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

AM 783 กิโลเฮิรตซ์ Facebook Live สวทรน.ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ 16:00 น.หลังข่าวต้นชั่วโมงถึง 17:00 น.กับรายการคัดข่าวทันเหตุการณ์ทีมงานสวทรน.รายงาน

คะก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะท่านผู้ฟังในช่วงเวลา 16:10 นจนถึงเวลา 17:00 นนะคะทางวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 GHz นะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้ที่ระนองนะคะก็คลึ้มๆนะคะคลึ้มฟ้าคลึ้มฝนนะคะบางพื้นที่ก็อาจจะมีฝนตกโปรยปรายระนองนี่ก็คาดว่าในวันที่11จนถึงวันที่12ตุลาคมก็คาดว่าจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะท่านผู้ฟังมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวในวันที่10ตุลาคมก็เป็นสรุปนะคะท่านผู้ฟังคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาสรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวและบริเวณใกล้เคียงตั้งแต่10ตุลาคมเวลา6นาฬิกาจนถึง11ตุลาคมเวลา6นาฬิกานะคะหรือว่าในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะมี2ขนาดเกิดขึ้นค่ะศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลแม่นาเปิงอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะขนาด 2.2 และขนาด 1.5 ค่ะส่วนบริเวณใกล้เคียงกับประเทศไทยนะคะท่านผู้ฟังก็จะมีทั้งหมด6เหตุการณ์ด้วยกันนะคะคือเหตุการณ์ที่มีขนาดช่วง 1.0 ถึง 2.96เหตุการณ์นะคะขนาด 3.0 ถึง 3.9 6เหตุการณ์และขนาด 4.0 ถึง 4.9 1เหตุการณ์นะคะซึ่งก็จะมีหลายๆเหตุการณ์ที่อยู่ในประเทศเมียนมานะคะรวมถึงบริเวณพรมแดนเมียนมาและจีนและเวียดนามกันด้วยค่ะก็ขอบคุณข้อมูลนะคะที่ทางกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะแล้วก็ไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยแต่อย่างใดนะคะในทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะท่านผู้ฟังคะภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ60ของพื้นที่นะคะส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนั้นมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะทะเลอันดามันและทะเลอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะภาคกลางฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งร้อยละ70ของพื้นที่ภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ70ของพื้นที่ส่วนตอนบนของประเทศไทยปริมาณฝนก็เริ่มลดลงนะคะภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะค่ะก็ในเหตุการณ์ตรงนี้นะคะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้สรุปให้เราได้ทราบกันและในขณะเดียวกันนะคะว่าในเช้าวันนี้เราก็ได้ทราบรายงานอากาศนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนจังหวัดระนองจะเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกหนักนะคะในช่วง11ถึง12ตุลาคมค่ะแล้วก็จะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็ตอนนี้ก็มีการเตือนนะคะสำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะท่านผู้ฟังเป็นประกาศฉบับที่9ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะหยิบมาฝากกันณช่วงเวลาตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของกรมอุตุนิยมวิทยาในรายงานอากาศอื่นๆกันนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างตอนนี้ก็ได้มีการอัปเดตข้อมูลนะคะอากาศยังคงแปรปรวนนะคะสำหรับในประเทศไทยก็ต้องติดตามกันสักนิดหนึ่งปลายฝนต้นหนาวทำไมฝนมาแล้วฟ้าก็เปิดนะคะท่านผู้ฟังเรามาดูกันนะคะจากช่วงแรกนี่ฝนฟ้าคะนองมาได้อย่างไรมวลอากาศเย็นจากจีนที่มีความหนาแน่นมากเคลื่อนตัวลงมาพบกับอากาศร้อนชื้นที่ปกคลุมประเทศไทยก็จะทำให้อากาศร้อนชื้นยกตัวขึ้นอย่างแรงเกิดเมฆฝนฟ้าคะนองและอาจจะมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงหรือฟ้าผ่าได้ในบางพื้นที่นะคะส่วน
ช่วงต่อมาทำไมฟ้าโปร่งนะคะเมื่อมวลอากาศเย็นและค่อนข้างแห้งแผ่ลงมาปกคลุมมากขึ้นความชื้นในอากาศลดลงสภาพอากาศก็ไม่เอื้อต่อการก่อตัวของเมฆฝนก็ทำให้ฝนลดลงท้องฟ้าโปร่งขึ้นและเริ่มสัมผัสอากาศเย็นในตอนเช้าโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะและตอนนี้นะคะเตรียมตัวอย่างไรคือจะต้องติดตามพยากรณ์อากาศระวังฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนโดยเฉพาะช่วงเช้าและกลางคืนนะคะติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องเพราะแต่ละพื้นที่ก็อาจจะมีสภาพอากาศที่แตกต่างกันค่ะก็ตอนนี้เราก็ได้ทราบแล้วว่าปลายฝนต้นหนาวทำไมฝนมาแล้วฟ้าก็เปิดกันนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกมาชี้แจงนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับเมื่อวานอภิสราก็ได้สรุปให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบกันว่าจังหวัดระนองได้เปิดงานประเพณีถือศีลกินผักอย่างเป็นทางการนะคะร่วมสืบสานศรัทธากระตุ้นท่องเที่ยวของจังหวัดระนองกันด้วยนะคะบรรยากาศภายในงานก็คึกคักทีเดียวท่านผู้ฟังวันนี้ก็ไปตามถนนสายต่างๆในพื้นที่อำเภอเมืองระนองนี่ก็คึกคักนะคะแล้วก็จะมีนะคะอ้ามต่างๆนะคะที่มีประชาชนไปร่วมนะคะในพิธีและก็ร่วมรับประทานอาหารเจกันนะคะท่านผู้ฟังก็เป็นบรรยากาศของความศรัทธานะคะที่ได้มีการนำนะคะมาในช่วงเทศกาลถือศีลกินผักนะคะในเรื่องของความศรัทธาและก็ในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจกันด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกเทศกาลหรือว่าอีกประเพณีหนึ่งนะคะที่จะทำให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาในพื้นที่ของระนองก็ได้อิ่มบุญนะคะกินผักได้บุญสุขภาพดีจิตใจผ่องใสกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะเราไปดูข่าวเหตุการณ์สักนิดหนึ่งนะคะเมื่อสักครู่พิศลาก็ได้ติดตามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมที่กาญจนบุรีนะคะตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้ลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วมขังเร่งระบายน้ำและอำนวยความสะดวกการจราจรค่ะที่บริเวณแยกวังสารพีจังหวัดกาญจนบุรีนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณแยกวังสารพีอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจนส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบนพื้นผิวจราจรพร้อมประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งเปิดทางน้ำและสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่จราจรโดยเร็วที่สุดกันด้วยนะคะแล้วก็ได้มีการเตือนกันละว่าถ้าว่าจะไปในพื้นที่ตรงนั้นนะคะแยกวังสารพีก็ตอนนี้นะคะก็มีการอำนวยความสะดวกนะคะทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะรวมถึงตำรวจจราจรนะคะก็ได้ดูแลประชาชนในจุดนี้กันอยู่นะคะท่านผู้ฟังคือตอนนี้ต้องบอกว่าในแต่ละจังหวัดก็ตอนนี้เตรียมพร้อมนะคะท่านผู้ฟังเตรียมพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนถ้าว่าเกิดมีน้ำมานะคะน้ำรอการระบายกันค่ะยังมีอีกข่าวสารอื่นๆนะคะที่จะหยิบมาฝากกันในเรื่องของสมาคมโรงแรมไทยได้ทำหนังสือถึงกรมสรรพากรนะคะก็มีการย้ำนะคะแล้วก็หวั่นว่าต้นทุนจะพุ่งสูงขึ้นแล้วก็จะทำให้นักท่องเที่ยวนี่ลดลงนะคะในเรื่องของเก็บภาษีตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดกันนะคะก็ในเรื่องของค้านภาษีบินนอก1,000 บาทหวั่นต้นทุนท่องเที่ยวพุ่งนะคะท่านผู้ฟังก็เป็นประเด็นข่าวเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดกันนะท่านผู้ฟังสมาคมโรงแรมไทยจี้สรรพากรทบทวนร่างกฎหมายชี้พลักค่าเดินทางอาจสูงขึ้น 2,570 บาทต่อคนหวั่นว่าจะกระทบเที่ยวบินระหว่างประเทศรายได้โรงแรมและการจ้างงานตลอดห่วงโซ่ของการท่องเที่ยวกันด้วยนะคะนายกสมาคมโรงแรมไทยนายเทียนประสิทธิ์ชัยภัทรานันท์ได้เปิดเผยคำว่าสมาคมโรงแรมไทยก็ได้ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมสรรพากรเพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านหลักการ
ร่างพระราชบัญญัติภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเพื่อเสนอจัดเก็บภาษีผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรทางอากาศทุกสัญชาติอัตราเบื้องต้นครั้งละ1,000 บาทแล้วก็กำหนดเพดานภาษีไม่เกินครั้งละ5,000 บาทเนื่องจากกังวลว่าจะเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวจะกระทบการตัดสินใจเดินทางและบั่นทอนขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งถ้าหากว่ามีการจัดเก็บภาษีตามร่างกฎหมายนี้นะคะก็จะเป็นภาระค่าธรรมเนียมและภาษีที่เกี่ยวข้องของท่องเที่ยวต่างชาติอาจรวมสูงขึ้น 2,570 บาทต่อคนต่อการเดินทาง1ครั้งประกอบด้วยค่าบริการผู้โดยสารขาออกนะคะ 1,120 บาทซึ่งมีผลบังคับใช้ไปแล้วนะคะตั้งแต่วันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติ450บาทซึ่งก็อยู่ระหว่างการเตรียมดำเนินการค่ะภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรอีก 1,000 บาทตามร่างกฎหมายที่ได้มีการเสนอกันด้วยนะคะซึ่งค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติและภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรนั้นก็ยังอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาไม่ใช่รายการที่ต้องจัดเก็บครบทั้ง3ส่วนแล้วในปัจจุบันโดยทางสมาคมโรงแรมไทยนะคะก็ได้ประเมินค่ะว่าจากภาระดังกล่าวนี้ล่ะที่เกิดขึ้นครอบครัวนักท่องเที่ยว4คนก็อาจมีค่าใช้จ่ายสูงถึง 12,280 บาทนี่ก็เป็นราคาหรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่รวมค่าที่พักยังไม่รวมค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆภายในประเทศนะคะซึ่งก็อาจจะทำให้ประเทศไทยได้เสียเปรียบกับประเทศคู่แข่งขันในภูมิภาคนี้ที่มีต้นทุนเดินทางต่ำกว่าด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในความคิดเห็นของนายกสมาคมโรงแรมไทยนายเทียนประสิทธิ์ก็ได้กล่าวด้วยนะคะว่าการเดินทางระหว่างประเทศนั้นก็มีการเชื่อมโยงทั้งขาเข้าขาออกและถ้าหากว่าภาษีดังกล่าวทำให้คนไทยเดินทางไปต่างประเทศลดลงความต้องการเดินทางโดยรวมก็อาจลดลงตามไปด้วยส่งผลต่อความคุ้มค่าในการเปิดให้บริการเที่ยวบินโดยเฉพาะเส้นทางที่มีผู้โดยสารไม่มากพอจนอาจทำให้สายการบินลดความถี่เที่ยวบินหรือว่าชะลอการเปิดเส้นทางใหม่ผลกระทบดังกล่าวก็ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเดินทางของคนไทยนายเทียนประสิทธิ์นายกสมาคมโรงแรมไทยก็บอกว่ายังอาจทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาตินั้นมีทางเลือกที่จะเดินทางเข้าไทยน้อยลงค่าโดยสารสูงขึ้นหรือหันไปเลือกประเทศอื่นที่เดินทางได้สะดวกและคุ้มค่ากว่าด้วยนะคะซึ่งจะกระทบต่อรายได้โรงแรมร้านอาหารบริษัทนำเที่ยวร้านค้าและผู้ประกอบการท้องถิ่นตลอดห่วงโซ่เศรษฐกิจของการท่องเที่ยวนะคะท่านผู้ฟังและในขณะเดียวกันนะคะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็ยังคงเผชิญความไม่แน่นอนจากภาวะเศรษฐกิจความขัดแย้งระหว่างประเทศแล้วก็ต้นทุนการเดินทางที่สูงขึ้นการเพิ่มภาษีอีก 1,000 บาทต่อครั้งก็อาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางนะคะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวตลาดระยะใกล้และกลุ่มที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณซึ่งก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปเลือกจุดหมายปลายทางอื่นที่มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าประเทศไทยแล้วก็จะส่งผลต่อรายได้รวมถึงค่าจ้างในธุรกิจการท่องเที่ยวกันด้วยและตอนนี้ทางสมาคมโรงแรมไทยก็ได้ขอให้กรมสรรพากรกระทรวงการคลังทบทวนและยุติการผลักดันร่างกฎหมายในหลักการปัจจุบันหากยังมีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อก็ควรจะเปิดเผยผลการศึกษาผลกระทบและประมาณการใช้จ่ายอย่างชัดเจนครอบคลุมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติสายการบินธุรกิจโรงแรมเศรษฐกิจโดยรวมก่อนนำเสนอเพื่อพิจารณาพร้อมพิจารณามาตรการทางเลือกที่ไม่เพิ่มภาระให้ผู้เดินทางเกินความจำเป็นกันด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกมุมมองนึงนะคะที่ทางนายกสมาคมโรงแรมไทยก็ได้ยื่นหนังสือต่ออธิบดีกรมสรรพากรนะคะเพื่อแสดงจุดยืนในการคัดค้านหลักการร่างพระราชบัญญัติภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรนะคะว่าจะมีผลกระทบอะไรจะเกิดขึ้นบ้างถ้าว่าฉบับนี้นะคะของพระราชบัญญัตินี้ได้มีการกำหนดนะคะหรือบังคับใช้กันจะได้รับผลกระทบอะไรกันบ้างนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการเสนอความเห็นต่ออธิบดีกรมสรรพากรและเสนอต่อกระทรวงการคลังกันด้วยนะคะก็เป็นอีกข่าวสารหนึ่งค่ะที่มีความเคลื่อนไหวนะคะที่น่าสนใจก็หยิบมาฝากกันนะคะเพราะว่าบ้านเรานี่ก็เป็น
เมืองจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวนะคะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจะเดินทางเข้ามาในเฉพาะเลยนะคะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามานี่ก็จะเดินทางมาเป็นประจำนะคะบางคนนี่ก็จะมาเป็นประจำทุกปีกันนะคะก็ถือว่าในมุมมองตรงนี้นะคะถ้าหากว่ามีการดำเนินการอย่างไรก็ได้มีการเน้นย้ำกันว่าให้แจ้งผลการดำเนินการนะคะถึงความคืบหน้าต่างๆก็ถือว่าเป็นเรื่องดีทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะในขณะเดียวกันตอนนี้ในเรื่องของวิกฤตน้ำนะคะตอนนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆก็ได้ขึ้นตรวจพื้นที่นะคะเช่นที่ปราจีนบุรี8ริ้วนะคะแล้วก็มอบเงินนะคะมอบยาเวชภัณฑ์บรรเทาทุกข์ชาวบ้านนะคะในช่วงนี้ค่ะในการดูแลประชาชนนะคะแล้วก็ในการขึ้นนะคะบินดูสภาพน้ำสำรวจสถานการณ์น้ำจากมุมสูงก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะทำให้การวางแผนบริหารจัดการน้ำให้เชื่อมโยงกับน้ำต้นทางกลางน้ำและปลายน้ำกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็ต้องการที่จะประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกันนะคะว่าในเรื่องของการติดตามสถานการณ์น้ำตอนนี้ก็มีการติดตามกันอย่างใกล้ชิดทีเดียวนะคะโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนในส่วนของภาคใต้ตอนล่างนี่กำลังเข้าสู่ฤดูฝนกันโดยเฉพาะในเดือนหน้านี่ก็จะมีฝนตกหนักด้วยนะคะตอนนี้ก็ได้มีการสั่งเตรียมพร้อมทั้ง14จังหวัดภาคใต้รวมทั้งเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ค่ะในเรื่องของการเตรียมรับกับฝนนะคะที่กำลังจะมาตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

ค่ะขณะนี้เวลา 16:47 นาทีนะคะกับการติดตามรับฟังรายการข่าวทันเหตุการณ์ค่ะอภิสราคมณีอยู่เป็นเพื่อนกันในเย็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2569นะคะท่านผู้ฟังในช่วงเวลานะคะเย็นๆที่เราอยู่เป็นเพื่อนกันถึงแม้ว่าบางพื้นที่ก็อาจจะมีฝนโปรยปลายเมื่อวานจังหวัดระนองมีฝนตกที่นิคมสร้างตนเองปากจันนะคะท่านผู้ฟังขาวัดปริมาณฝนได้ 11.4 มิลลิเมตรนะคะส่วนพื้นที่อื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของอำเภอกระบุรีเองหรือว่าละอุ่นอำเภอเมืองอำเภอกระเปอร์อำเภอสุขสำราญนะคะก็ไม่มีรายงานฝนตกค่ะและสำหรับตอนนี้ยอดสะสมฝนของระนอง1มกราคมจนถึงเที่ยงวันนี้นะคะท่านผู้ฟังก็ยังคงนิ่งอยู่นะคะไม่ได้มีฝนใหม่เข้ามาเติมกันนะคะก็เป็นการนับสถิติฝนนะคะฝนสะสมที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองค่ะ 3,793.7 มิลลิเมตรนะคะวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:11 นาทีพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:14 นาทีนะคะพรุ่งนี้คาดว่าจังหวัดระนองจะมีอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสวันนี้อุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสค่ะวันนี้มีการลงพื้นที่เยี่ยมจุดเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดลงคะแนนนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยค่ะท่านก็ได้ลงพื้นที่ที่โรงยิมเนเซียมโรงเรียนพิชัยรัตนาคารอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะซึ่งเป็นสถานที่เลือกตั้งหมายเลข 1-5 เพื่อติดตามความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งค่ะซึ่งการเลือกตั้งดังกล่าวก็กำหนดจัดขึ้นในวันนี้นะคะเวลา 8:00 นจนถึงเวลา 16:00 นเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเข้าเป็นกรรมการในคณะกรรม

ประกันประกันสังคมโดยจระนองก็ได้กำหนดสถานที่เลือกตั้งไว้5แห่งครอบคลุมพื้นที่ทั้ง5อำเภอของจังหวัดระนองกันด้วยนะคะซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะจริงๆแล้วนี่เดิมก็ได้กำหนดค่ะว่าเป็นวันที่26ตุลาคมนะคะแต่เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการใช้สิทธิ์เลือกตั้งการนับคะแนนแล้วก็การรวมผลคะแนนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนองจึงประกาศยกเลิกกำหนดการเดิมและกำหนดวันเลือกตั้งใหม่เป็นวันนี้นะคะ11ตุลาคมเพื่อการดำเนินการเลือกตั้งนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยกันด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะคะของระนองค่ะที่ได้มีกิจกรรมนะคะในการเลือกตั้งตัวแทนผู้ประกันตนและตัวแทนของนายจ้างกันด้วยค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เป็นวันพระนะคะแล้วก็เป็นวันศาสตร์เดือน10ของไทยกันด้วยในเรื่องของการส่งบรรพบุรุษนะคะหรือว่าทางภาคใต้บ้านเราจะเรียกว่าส่งตายายนะคะวันนี้ก็มีหลายๆท่านทีเดียวนะคะที่เดินทางกลับภูมิลำเนานะคะเพื่อที่จะได้ร่วมสืบสารประเพณีตรงนี้กันนะคะก็ได้มีการพบปะนะคะญาติมิตรยังภูมิลำเนาของตนเองกันด้วยท่านผู้ฟังคะตอนนี้นะคะในเรื่องของการเตรียมรับมืออุทกภัยจากฝนตกหนักย้ำประชาชนต้องปลอดภัยแจ้งเตือนเข้าใจง่ายปฏิบัติตามได้ทันทีตอนนี้ได้สั่งผู้ว่าราชการทั้ง14จังหวัดภาคใต้เลยทีเดียวนะคะในการเตรียมกันตรงนี้ค่ะท่านผู้ฟังเวลาของการติดตามรับฟังรายการคัดข่าวทันเหตุการณ์หมดลงแล้วนะคะเจอกันใหม่นะคะท่านผู้ฟังในวันเสาร์และอาทิตย์หน้านะคะในช่วงเวลา 16:10 นจนถึงเวลา 17:00 นนะคะวันนี้อภิสราคงวันนี้เป็นผู้ดำเนินรายการลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตะสุคนครับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันไม่ปิดการจราจรช่วงการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันไม่ปิดการจราจรช่วงการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติพร้อมจัดกำลังดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก
6: พลตำรวจตีสิริวัฒน์ดีพอโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่ 12-18 ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครไม่มีการปิดการจราจรประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติส่วนหนังสือของสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีที่ปรากฏเป็นข่าวนั้นเป็นเอกสารจริงแต่เป็นการให้อำนาจเจ้าหน้าที่จัดการจราจรและดูแลความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์เร่งด่วนไม่ใช่คำสั่งปิดการจราจรถาวรทั้งนี้ตำรวจเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดการประชุมหากจำเป็นต้องปิดเส้นทางจะแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้าพร้อมแนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมากเพื่อความสะดวกในการเดินทางดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กองทัพเรือระดมกำลังพลและเรือผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำแม่น้ำบางปะกงลงสู่ทะเลบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
7: พลเรือตีชนินทร์ศรียาภัยโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจบรรเทาอุทกภัยอย่างเต็มกำลังโดยระดมเรือผลักดันน้ำและกำลังพลเข้าปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเร่งผลักดันมวลน้ำในแม่น้ำบางปะกงออกสู่ทะเลเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้โดยเร็วที่สุดกองทัพเรือจัดกำลังพลจำนวน64นายพร้อมเรือผลักดันน้ำรวม30ลำโดยมีเรือพร้อมปฏิบัติภารกิจ28 แบ่งเป็นกำลังเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่จำนวน18ลำและบริเวณสะพานมอเตอร์เวย์ข้ามแม่น้ำบางปะกงอีก10ลำเพื่อเสริมกำลังผลักดันมวลน้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพขณะที่เรืออีก2ลำอยู่ระหว่างเร่งซ่อมแซมเพื่อให้กลับมาสนับสนุนภารกิจได้โดยเร็ววันนี้กองทัพเรือยังคงใช้เรือผลักดันน้ำทั้ง28ลำพร้อมติดตามสภาพน้ำและประเมินผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับช่วงเวลาเดินเครื่องและการใช้กำลังให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขทยอยเปิดบริการสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขณะที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเตรียมเปิดให้บริการบางส่วนในวันพรุ่งนี้นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าขณะนี้สถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและหยุดให้บริการมีจำนวนลดลงเหลือ37แห่งกลับมาเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นรวม115แห่งและเปิดบริการบางส่วน18แห่งเฉพาะโรงพยาบาลที่ยังต้องติดตามใกล้ชิดคือโรงพยาบาลประจันตคามและโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีกลับมาเปิดบริการบางส่วนทั้งนี้ในส่วนของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจะเริ่มส่งคืนพื้นที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และกลับมาเปิดบริการที่โรงพยาบาลวันพรุ่งนี้แม้จะยังไม่สามารถเปิดบริการแบบฟูลฟังก์ชันเนื่องจากต้องฟื้นฟูระบบต่างๆให้กลับคืนมาก่อนแต่จะทยอยขยายเปิดบริการได้อย่างเต็มที่ภายใน16ตุลาคมนี้สำหรับเขตสุขภาพที่5ล่าสุดได้รับรายงานว่ามีน้ำเอ่อท่วมบริเวณรอบโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วนส่งผลกระทบต่อการสัญจรและการให้บริการบางส่วนแต่ไม่พบความเสียหายต่ออาคารหรือคารุพันธ์โดยโรงพยาบาลได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมอุดท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าอาคารเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์และงดให้บริการศูนย์ส่องกล้องรวมถึง MRI ชั่วคราวควบคู่กับการดูแลบุคลากรกลุ่มเปราะบางและสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชนตลอดจนเดินหน้าตามแผนความต่อเนื่องทางการบริหารงานหรือ BCP เพื่อรับมือฝนตกหนักถึงวันพรุ่งนี้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ
9: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์

ลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของ

0: 偷嘅楼去瞓
1: 啊，未解了，婆刀婆刀，
2: 好狠啊！嘿，
1: 咩偷门楼啊，不要听，
2: 咩偷门嘅楼狂浪，我哋可能婆刀嘅而已，打系而啲啲撞撞嘛，贴而咪车马掹，半轮我马掹，接那屋掹，
3: เคลียร
2: ์ไม่แรง，ซึ่งดีๆแกไปห้าหม้อหม้อบอกว่าแกเป็นวันนรกต้องกินยาหกเดือนต้องกินตุกวันคันถ้ากินกินหยุดหยุดอีกลายเป็นวันนรกหรือยารักษายาหนุ่ยวันนรกรักษาหายเพียงกินยาครบทุกเม็ดครบทุกมือไม่ดื้อยากรมควบคุมโรคห่วงใหญ่อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11กรมควบคุมโรค

ผลงานเพลงขอโทษจากบุรินทร์ค่ะนำมาเปิดทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นรายการในวันนี้นะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเราทักทายคุณผู้ฟังอย่างเป็นทางการกันก่อนเอาเป็นว่าสวัสดีแล้วก็ต้อนรับทักทายทุกคนนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับแนนนัทและทีมงานสวทรนองนะคะรายการของเรากันไปเพลินๆได้เลยนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันคุณผู้ฟังคลายเหงาก็ได้แถมยังได้สาระด้วยแถมยังได้เรื่องราวที่เหมือนมาเติมเต็มกำลังกายกำลังใจหรือเป็นการจุดประกายไอเดียจุดความฝันให้กับใครหลายๆคนผ่านทางเรื่องเล่าที่เราหยิบยกมาฝากกันนั่นแหละค่ะในช่วงเย็นแบบนี้นะคะ 17:00 นจบข่าวต้นชั่วโมงปุ๊บก็เข้ารายการพลังใจไร้ขีดจำกัดเลยค่ะวันนี้เรื่องราวที่คัดสรรมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันคุณผู้ฟังสังเกตไหมว่าในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาเนาะเราก็อาทิตย์ที่แล้วจำได้ว่านำเสนอเรื่องราวของน้องคนหนึ่งไปน้องทีเนาะที่เขาทำแอปช่วยเหลือน้ำท่วมเป็นการรวบรวมข้อมูลข่าวสารให้คนเนี่ยส่งข่าวสารส่งพิกัดมาว่าน้ำท่วมจุดไหนเป็นยังไงและต้องการความช่วยเหลือด้านไหนมันเป็นอะไรที่โอ้โหเก่งมากคุณผู้ฟังนับถือใจน้องแล้วก็นับถือที่คนเราถ้าเกิดมีความสามารถเราจะไม่ทำแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมคะแต่น้องทีเขาเลือกที่จะทำค่ะวันนี้เราก็เลยมีอีกแอปนึงคุณผู้ฟังเป็นแอปที่พัฒนาโดยน้องๆกลุ่มเจนซีอ่ะเจนซีเดี๋ยวนี้เขาเก่งนะเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนาะแล้วเขาก็มีความเก่งด้วยค่ะ

ขาพัฒนาแอปหนึ่งที่มีชื่อว่าแอปแปลงใจค่ะคือน้องๆกลุ่มเจนซีค่ะเขาตั้งใจทำขึ้นมาเพื่ออยากจะช่วยในช่วงของการเกิดวิกฤตน้ำท่วมการเกิดอุทกภัยน้ำท่วมนี่แหละค่ะแล้วก็คือให้คนเนี่ยเข้ามาดำเนินการในลักษณะของการเข้าไปที่เว็บนี้แล้วก็ปักหมุดการแจ้งเตือนพิกัดหรือว่าสิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือก็คือลักษณะแบบเดียวของน้องทีเลยค่ะแต่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มเนาะที่เขาทำเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังกันก่อนว่าพอในช่วงที่เกิดเหตุฝนตกขึ้นมาค่ะคือมันชุลมุนวุ่นวายมากคุณผู้ฟังทุกคนก็น่าจะเห็นเนาะหลายพื้นที่ตรงนั้นก็ท่วมตรงนี้ก็ท่วมไฟฟ้าก็ดับไม่มีไฟฟ้าใช้วันแรกยังพอโอเคแต่พอวันที่สองเนี่ยเริ่มอยู่ไม่ได้ละต้องการความช่วยเหลือละบางพื้นที่ค่ะปาเข้าไปสามวันอ่ะยังไม่มีการช่วยเหลือเลยนะคะก็เลยน้องๆกลุ่มเจนซีเขาก็เลยเห็นเนี่ยความวุ่นวายหรือว่าสิ่งที่มันเกิดปัญหาขึ้นกับประเทศไทยของเราในห้วงที่เกิดอุทกภัยหนักๆฝนตกหนักในห้วงที่ผ่านมานะคะพอเกิดเหตุฉุกเฉินปุ๊บแล้วถามว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเวลาเกิดเหตุในลักษณะแบบนี้คืออะไรนั่นคือเรื่องของข้อมูลค่ะข้อมูลสำคัญเนี่ยมักจะอยู่คนละที่กันกระจายไปอยู่คนละแหล่งกันเพราะว่าแล้วใครจะสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องได้ทั้งเรื่องของการแจ้งเตือนสถานการณ์จุดที่ปลอดภัยจุดที่ได้รับความเดือดร้อนจุดไหนที่เป็นศูนย์พักพิงจุดไหนที่ต้องการขอความช่วยเหลือค่ะข้อมูลเหล่านี้มันถูกกระจัดกระจายออกไปคนที่รู้ก็ไปในโซนที่รู้คนที่ไม่รู้ก็วนกันอยู่ตรงตามนั้นนะคะทีนี้น้องๆเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันไม่ต้องไปเสียเวลาทำแบบนั้นหรอกในเมื่อเราอ่ะทำให้ข้อมูลทุกอย่างมันรวบรวมอยู่ในช่องทางนี้ช่องทางนึงอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็สามารถรวบรวมข้อมูลสักประมาณจาก100ข้อมูลมาอยู่ในแอปนี้แอปเดียวแล้วมันสามารถช่วยเหลือคนได้อีกพันคนอีกแบบเป็นหมื่นคนได้ค่ะก็เลยเป็นสาเหตุให้ทำให้มีการเกิดการพัฒนาแล้วก็ทำเว็บแอปพลิเคชันแรงใจขึ้นมาที่พัฒนาขึ้นโดยน้องๆกลุ่มเยาวชนจิตอาสาเพจแรงใจนะคะนำทีมโดยคุณเชนชัยวัฒน์สมมิตรค่ะเป็นบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะในการรวบรวมข้อมูลสำคัญแล้วก็ช่องทางการช่วยเหลือที่จำเป็นมากๆเนี่ยเอาไว้ในผ่านทางเว็บแอปพลิเคชันแรงใจที่เดียวพร้อมมีการทำระบบแจ้งเตือนสถานการณ์แบบเรียลไทม์เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ประสบภัยกับหน่วยงานของทางภาครัฐด้วยนะคะเพื่อให้ผู้คนเนี่ยสามารถรับรู้ข้อมูลสำคัญได้แล้วก็สามารถเจ้าหน้าที่เองอย่างนี้กู้ภัยเนี่ยไม่รู้เลยว่าจะไปเริ่มจากจุดไหนอ่ะสมมติช่วยที่แรกเสร็จแล้วไม่รู้จะไปจุดไหนก็นั่นแหละค่ะมาดูในเว็บแอปพลิเคชันตัวนี้ก็จะได้รู้ว่าอ๋อมันยังมีหมู่บ้านนี้นะมันยังมีโซนนี้นะที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือก็จะได้ประสานกันตรงนี้ค่ะซึ่งเขาบอกว่าน้องๆกลุ่มนี้เขาใช้เวลาในการพัฒนาเว็บไซต์นะคะเพียงแค่ประมาณ3ชั่วโมงเท่านั้นค่ะแล้วก็ไม่ได้ใช้งบประมาณใดๆเลยในการเขียนเว็บไซต์ขึ้นมาแม้แต่บาทเดียวนะคะโดยปกติแล้วเขาบอกว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยมักจะมาในรูปแบบข้อความหรือว่ามีคนโพสต์ขอความช่วยเหลือทางออนไลน์ค่ะเขาก็จะช่วยกันนำข้อมูลเหล่านี้มาเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำออกมาในรูปแบบของแผนที่เพื่อให้คนดูเข้าใจง่ายขึ้นดูแผนที่ปุ๊บจุดนี้เป็นจุดแดงๆขอความช่วยเหลือลักษณะประมาณนี้เป็นต้นนะคะซึ่งจุดเด่นของเว็บแอปพลิเคชันแรงใจค่ะคือการนำข้อมูลที่มีอยู่เดิมซึ่งเป็นข้อความเป็นโพสต์ออนไลน์มาจัดระเบียบใหม่ตามที่เราบอกนะคะให้ดูง่ายขึ้นเป็นลักษณะของแผนที่ทำให้คนที่เข้ามาใช้งานเขาก็ดูได้ว่าเฮ้ยตรงนี้น้ำท่วมดูจากแผนที่แล้วเอาจุดนี้มีการขอความช่วยเหลือคือมันดูง่ายจริงๆค่ะแล้วมันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันรวดเร็วทั้งคนที่ต้องการรับความช่วยเหลือคนที่จะเข้าไปช่วยเหลือเขาก็สามารถมาดูข้อมูลได้จากตรงนี้แล้วมันเป็นแบบเรียลไทม์ด้วยนะคะคือนอกจากจะเป็นแผนที่ที่สามารถดูได้ว่าแจ้งพิกัดจุดไหนอันตรายจุดไหนฉุกเฉินจุดไหนขอความช่วยเหลือมันทำให้การทำงานง่ายขึ้นแล้วนะคุณผู้ฟังเขายังมีการรวบรวมเบอร์ฉุกเฉินสำหรับขอความช่วยเหลือจากทั้งหน่วยงานภาครัฐแล้วก็หน่วยงานจิตอาสารวมทั้งระบบแจ้งขอความช่วยเหลือที่มันจะแสดงขึ้นมาบนแผนที่ผ่านทางเว็บแอปพลิเคชันตัวนี้ค่ะให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาได้รู้แล้วจิตอาสาเขาก็จะเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีค่ะตั้งแต่ที่มีการทำเว็บแอปพลิเคชันขึ้นมาค่ะจนณขณะนี้นะมีคนเข้าไปใช้งานแล้วประมาณเกือบ 30,000 คนคุณผู้ฟังแล้วก็ทางน้องๆเองเขาก็ไม่ได้หยุดแค่นี้นะเขาก็อยากจะพัฒนาต่อเขาก็อยากจะไปพัฒนาในพื้นที่ของโซนอื่นๆภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกนะคะ
ม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครเท่านั้นค่ะซึ่งเราก็ต้องบอกก่อนว่าการรับมือกับภัยพิบัติถามว่ามันจะยั่งยืนไหมมันไม่ยั่งยืนหรอกค่ะเพราะว่าภัยมันก็มาในรูปแบบใหม่ๆมันก็มาแบบรุนแรงบ้างมาแบบคาดไม่ถึงบ้างนะคะก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนี่แหละโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เขามีความสามารถด้านเทคโนโลยีด้านการจัดการหรือการประสานงานอะไรก็แล้วแต่คือถ้าสามารถช่วยได้ค่ะเขาก็อยากจะช่วยเหลือเราทำให้ประเทศไทยของเราสามารถรับมือกับภัยพิบัติได้ดีขึ้นเราก็คาดหวังว่ารัฐบาลได้เห็นผลงานของน้องๆแล้วเนาะก็น่าจะดึงตัวน้องๆที่เขาเก่งแล้วเขายังมีจิตอาสาแบบนี้เข้าไปทำงานร่วมด้วยนะคะน่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ดีที่เราจะได้ร่วมด้วยช่วยกันจริงๆอ่ะเวลาเราเกิดภัยอะไรเราเจอภัยอะไรค่ะเราก็จะสามารถรับมือได้ทันแล้วก็เกิดการสูญเสียให้น้อยที่สุดค่ะก็ขอส่งกำลังใจให้กับน้องๆเจนซีนะทีมแรงใจด้วยนะคะจะรอติดตามผลงานน้องๆหลังจากนี้ต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันให้ทุกคนได้ปลื้มใจว่าเฮ้ยเด็กไทยของเราอ่ะเก่งมากนะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะก็ภูมิใจกับน้องๆมากๆเลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้เราพักกันแป๊บนึงก่อนฟังผลงานเพลงเพราะๆแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ

กลับมาอยู่ในช่วงที่2นะคะสำหรับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดค่ะช่วงที่2นี้คุณผู้ฟังไปดูในรั้วโรงเรียนกันสักหน่อยดีกว่าไหมคะเรื่องของการยกระดับความปลอดภัยในโรงเรียนแล้วก็มีกฎเกณฑ์ใหม่ออกมาในการเพิ่มบทลงโทษสำหรับผู้บริหารที่ปกปิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยหรือเหตุการณ์อะไรแรงๆเกิดขึ้นในโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการปิดบังไม่อยากให้เปิดเผยกลัวโรงเรียนจะเสียชื่อเสียงแต่ว่าไม่ห่วงใยต่อตัวเด็กเนี่ยอันนี้รัฐบาลเอาจริงเอาจังแล้วนะคะล่าสุดค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาสักประมาณวันจันทร์ค่ะวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองนะคะทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยเรื่องนี้บอกว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการค่ะเดินหน้ามาตรการดูแลนักเรียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันทั้งความปลอดภัยในสถานศึกษาภัยจากสังคมออนไลน์หรือว่าภัยจากการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นี่แหละมาทำให้น้องๆเนี่ยเกิดความอันตรายหรือว่าเกิดความไม่ปลอดภัยโดยตัวมาตรการตัวนี้ค่ะคือเป็นมาตรการที่ชื่อเต็มๆแล้วนะคุณผู้ฟังมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาถามว่าเขาให้ความสำคัญกับอะไรบ้างตั้งแต่ต้นทางเลยค่ะทั้งการตรวจสอบบุคคลเข้าออกโรงเรียนคุณเป็นใครต้องมีการวางระบบมากยิ่งขึ้นบุคคลที่แปลกหน้าไม่สามารถเข้าไปได้ในลักษณะประมาณนี้นะคะไม่ใช่ว่าใครเข้าออกก็ได้แล้วไปก่อเหตุอะไรก็ได้แบบนี้ไม่ได้ค่ะหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ด้านในเองทั้งตัวน้องๆนักเรียนทั้งตัวบุคลากรทางการศึกษาพอคุณเข้าไปในเขตโรงเรียนแล้วคุณจะต้องผ่านการตรวจสอบว่าคุณมีของมีคมหรือสิ่งผิดกฎหมายติดตัวคุณไปหรือไม่รวมถึงการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานศึกษาและเขาก็ไม่ได้ทำเปล่าๆนะคะเพราะว่ามีการจัดตั้งเป็นกิจจลักษณะขึ้นมามีการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาขึ้นมาค่ะเพื่อให้ศูนย์ตัวนี้เนี่ยเป็นกลไกกลางในการดูแลเรื่องความปลอดภัยจะมีการขับเคลื่อนผ่าน3กลไกทั้งเรื่องของการป้องกันการรับแจ้งเหตุและการสอบสวนพร้อมเยียวยาคือครบจบที่ศูนย์นี้ศูนย์เดียวและตั้งอยู่ภายในโรงเรียนนะคะค่อยๆฟังกันไปนะคุณผู้ฟังคือเราก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่ตอนนี้ค่ะฟังอยู่เพราะมันเกี่ยวกับลูกหลานของเราไงหรือว่าน้องๆนักเรียนที่ฟังอยู่นะคะเราคิดเห็นยังไงเรารู้สึกยังไงเพราะเราเป็นคนที่อยู่ในโรงเรียนโดยตรงนะคะเราก็สามารถฟังแล้วก็ไปชี้แจงความคิดเห็นได้นะส่วนใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วบอกว่าเอ้าแล้วจะทำยังไงเขามีกลไกแบบไหนค่ะมาดูกันค่ะคือรัฐบาลเขาวางกลไกรูปแบบการดูแลในส่วนนี้เอาไว้แบบนี้นะคะลำดับแรกตอนนี้ก่อนเลยคุณผู้ฟังทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะตอนนี้เตรียมจะเปิดช่องทางให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยได้แบบเรียลไทม์แล้วผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE เชื่อว่าไม่มีใครที่ไม่มีแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะยิ่งสมัยนี้แล้วด้วยคือจะนำแอปพลิเคชัน LINE ตัวนี้ค่ะที่มีชื่อว่าทรัฟฟี่ฟองดูค่ะมาใช้ในการแจ้งเหตุเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นมาจริงๆทรัฟฟี่ฟองดูเนี่ยเริ่มมาจากกระทรวงมหาดไทยนะคุณผู้ฟังแล้วเขาก็ใช้ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ในจังหวัดในอำเภอในชุมชนสมมุติมีเบาะแสยาเสพติดก็แจ้งเข้ามามีเหตุของการก่อการร้ายหรือความไม่สงบก็แจ้งเข้ามาผ่านทางช่องทาง LINE @trafficfongdu ค่ะเราสามารถปักหมุดบอกพิกัดไปได้ว่าเหตุเกิดที่ตรงไหนเวลาไหนสามารถเขียนรายละเอียดไปได้ว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นสามารถแนบรูปภาพเหตุการณ์ไปได้ด้วยเช่นกันนะคะคือทั้งหมดทั้งมวลมันทำให้เราแบบเข้าถึงการแจ้งเหตุได้ง่ายแล้วก็ทันท่วงทีเราจะอยู่จุดไหนเราก็สามารถแจ้งได้ผ่านทางสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวนะคะแล้วก็เข้าไปที่ LINE @trafficfongdu ค่ะซึ่งเรื่องที่เราแจ้งไปจะถูกส่งต่อไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเรื่องมันจะเข้าไปอยู่ในระบบของออนไลน์อ่ะมันสามารถแบบแก้ไขทุกคนสามารถเข้าไปดูได้พร้อมกับกำหนดมาตรการด้านความรับผิดชอบนะคะเพราะว่าเวลาเรื่องมันถึงแบบนี้แล้วอ่ะเรื่องมันอยู่ในส่วนกลางอ่ะพอมันแจ้งผ่านทางแอปนี้ไปมันก็จะไปอยู่ส่วนกลางไงคะมันไม่ได้แบบถูกหมกเม็ดมันไม่ได้ถูกเก็บเงียบเอาไว้ภายในโรงเรียนนั้นโรงเรียนเดียวอย่างนี้นะคะโดยเขามีข้อสำคัญอีกหนึ่งเรื่องมาเขาบอกว่าหากผู้บริหารสถานศึกษามีการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะรัฐบาลก็ยังบอกเสริมเพิ่มเติมว่าแล้วเขาก็ให้ความสำคัญกับความเสี่ยงของเด็กที่ต้องเผชิญนอกห้องเรียนโดยเฉพาะการใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือว่า AI นะคะ
ที่มันมีทั้งประโยชน์มันมีทั้งความเสี่ยงต่อเด็กแล้วก็เยาวชนค่ะตอนนี้ก็เตรียมที่จะผลักดันการแก้ไขตัวประมวลกฎหมายอาญานะคุณผู้ฟังเพื่อให้มีกลไกในการเอาผิดกับภัยออนไลน์ที่กระทำต่อเด็กได้ไม่ใช่ว่ามีแอคหลุมมาหรือว่าอะไรมาแล้วก็มาทำให้เด็กเกิดความเสียหายแล้วก็หายไปตามหาตัวคนกระทำความผิดไม่ได้นะคะอันนี้ก็มีการเข้มข้นเรื่องนี้มากขึ้นค่ะรวมถึงเขาจะจัดทำกรอบการใช้ AI ในระดับสากลเพื่อกำหนดแนวทางเรื่องของ screen time ค่ะเวลาไหนที่เด็กควรเล่นหรือว่าควรเล่นภายในขอบเขตเท่าไหร่ประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนั่นคือเรื่องของการแก้ปัญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์หรือว่าไซเบอร์บูลลี่ค่ะก็เห็นด้วยนะเรื่องนี้คุณผู้ฟังว่าไหมใครเห็นด้วยเหมือนกันบ้างเพราะว่าลูกของเราในเดี๋ยวนี้คือไปโรงเรียนเราไม่รู้ได้เลยนะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นจากที่เราเห็นตามภาพข่าวที่ผ่านมาถ้าเกิดว่ากระทรวงศึกษาธิการแบบเอาจริงเอาจังมากขึ้นเนาะพร้อมให้มันสอดคล้องกับปัจจุบันนี้มันก็ทำให้คุณพ่อคุณแม่เบาใจขึ้นในระดับนึงก็เลยนำเรื่องนี้มาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันแป๊บนึงก่อนอีกช่วงนึงเบรกอีกแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ในช่วงที่3ของรายการค่ะ

กลับมาอยู่ในช่วงที่3นะคะสำหรับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดค่ะช่วงที่3นี้เรามาพูดกันถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายกันสักหน่อยคุณผู้ฟังใครเป็นเหมือนกันบ้างคะคือมีอาการที่เจ็บส้นเท้าเวลาเดินนานๆหรือเอาจริงๆนะถ้าคนที่เป็นหนักๆเลยอ่ะเดินแป๊บเดียวก็รู้สึกเจ็บแล้วนะคะนั่นคืออาการรองช้ำค่ะอาการรองช้ำคุณผู้ฟังรู้ไหมว่ามันอันตรายมากนะคะเพราะใครที่เป็นแล้วก็ไม่มีการรักษาหรือปล่อยไว้อย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดอาการรองช้ำแบบเรื้อรังได้ค่ะหลายคนไม่เคยรู้เลยนะว่าเจ้าตัวอาการรองช้ำเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรเกิดขึ้นได้ยังไงค่ะมาทำความรู้จักกันก่อนเขาบอกว่าตัวโรครองช้ำเนี่ยเกิดจากอาการอักเสบของพังผืดใต้ฝ่าเท้าทำให้เกิดอาการเจ็บจี๊ดๆบริเวณส้นเท้านะคะบางคนเนี่ยอาจจะลามไปทั่วฝ่าเท้าโดยมักจะพบในผู้ที่มีน้ำหนักเกินค่ะอ่านมาถึงท่อนนี้เรารู้สึกท้อใจกับผู้ฟังเพราะว่าเราอยู่ในกลุ่มนี้แน่นอนแต่มันก็ยังมีสาเหตุปัจจัยอื่นๆอีกนะคะซึ่งบางทีก็อาจจะเกิดกับคนที่ต้องเดินหรือว่ายืนเป็นเวลานานๆในชีวิตประจำวันหรือว่าคนที่มีรูปเท้าผิดปกติอย่างเช่นลองสังเกตดูนะตอนนี้เชื่อว่าทุกคนน่าจะจับเท้ากันอยู่แล้วนะคนที่มีลักษณะอุ้งเท้าสูงหรือกลุ่มคนที่วิ่งหรือออกกำลังกายอย่างหักโหมเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้แน่นอนนะคะน่าจะอยู่ในกลุ่มแรกมากกว่าคือเอาเป็นว่าไม่ว่าคุณจะอยู่กลุ่มไหนที่นัทพูดมาทั้งหมดนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าแล้วหลังจากนี้แนวทางการรักษาเราจะต้องทำยังไงค่ะอันดับแรกเขาบอกว่าให้เราพักค่ะการพักคือการพยายามหลีกเลี่ยงการลงน้ำหนักที่ส้นเท้ามากเกินไปอย่างเช่นการออกกำลังกายถ้าเกิดว่าเราออกกำลังกายหนักๆแล้วมันก็เกิดอาการรองช้ำให้เราหยุดออกกำลังกายก่อนค่ะแล้วก็ทำกิจกรรมอื่นๆที่มันไม่ต้องใช้ส้นเท้าเป็นระยะเวลานานๆหรือว่าใช้ส้นเท้าหนักๆอันนี้ก็ให้พักไว้ก่อนนะคะไม่ใช่ว่าพักยาวเลยนะให้พักชั่วคราวเท่านั้นให้เราเนี่ยลงไปหาไอเทมอื่นๆที่จะมาช่วยซัพพอร์ตของอาการรองช้ำดูก่อนนะคะแล้วก็ในส่วนที่2ค่ะวิธีที่2เขาบอกว่าให้เราเนี่ยทำการยืดเหยียดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อน่องหรือว่าตรงโซนแบบที่เขาเรียกว่าเอ็นร้อยหวายอะคุณผู้ฟังซึ่งส่วนนั้นมันจะเชื่อมกับผังผืดใต้เท้าค่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยลดอาการได้มีประสิทธิภาพด้วยแล้วก็อีกหนึ่งวิธีนั่นก็คือการเลือกซื้อรองเท้าให้เหมาะกับรูปเท้าของเราแล้วก็อีกหนึ่งวิธีค่ะก็คือการควบคุมน้ำหนักนะคะเจ็บใจมากคุณผู้ฟังมาถึงตอนนี้นะคะคุมไม่ได้สักทีค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าน้ำหนักเรามันหนักมากเกินอะมันก็ทำใหมันก็เป็นปกติอยู่แล้วค่ะพอร่างกายมันหนักเกินเกณฑ์อ่ะมันก็ส่งผลให้เท้าของเรามันต้องแบกรับภาระเพิ่มมากขึ้นเหมือนเรากำลังแบกของหนักๆอ่ะถ้าเกิดมันแบกไปเรื่อยๆมันก็ไม่ไหวนะคะซึ่งในกรณีของรองช้ำเนี่ยไม่ได้มีการรับการรักษาอย่างจริงจังนะคะผู้ป่วยก็มักจะพยายามแบบหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดอาการค่ะแต่คุณผู้ฟังลองเอาวิธีที่เราได้แนะนำทั้งหมดเนี้ยลองนำไปปรับใช้ดูนะคะมันจะสามารถช่วยได้เยอะเลยค่ะการเป็นรองช้ำเนี่ยมันก็เลยไม่ได้เป็นอาการเล็กๆน้อยๆที่คนมองข้ามนะเพราะว่ามันอาจจะนำไปสู่ปัญหาใหญ่ได้อย่างเช่นก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บของหัวเข่าหรือโครงสร้างอื่นๆในร่างกายหากปล่อยไว้นานเกินไปก็อาจจะเกิดอาการที่มีการเรียกว่ารองช้ำเรื้อรังค่ะและทีนี้การรักษามันก็จะยิ่งยากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วรีบดูแลรักษาอาการตั้งแต่ตอนนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่ต้องมีผลกระทบกับคุณภาพชีวิตของคุณในระยะยาวต่อไปก็ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องสุขภาพอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณปล่อยไว้แล้วมันเกิดการเรื้อรังมันอาจจะเป็นปัญหาที่ใหญ่ได้นะคะก็นำเกร็ดความรู้มาฝากกันค่ะลองนำไปปรับใช้กับคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่หรือว่าลูกๆของเราที่มีน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์ไปอ่ะนะคะจนทำให้เกิดอาการแบบนี้ค่ะอ่ะก็เกร็ดความรู้นำมาฝากกันในช่วงนี้เนาะเดี๋ยวเราไปพักกันอีกสักหนึ่งเบรกดีกว่าแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายและท้ายสุดกับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดกันค่ะ

0: ป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดโอ้โหวันนี้แบบเรื่องราวที่คัดสรรมาเล่าให้ฟังกันเชื่อว่าทุกคนฟังกันเพลินแน่นอนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณผลงานเพลงเพราะๆจากศิลปินทุกท่านด้วยที่เราหยิบยกมาเปิดให้ได้ฟังกันค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะในรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดในทุกวันพฤหัสวันศุกร์พบกับดีเจพี่ต๋องแล้วก็เสาร์อาทิตย์แบบนี้อยู่กับดีเจแนนัทและทีมงานสวทรนองค่ะวันนี้ลากันไปแล้วก่อนจะจากกันไปขอให้ทุกคนมีความสุขทั้งกายแล้วก็มีความสุขทั้งหัวใจด้วยนะคะในช่วงวันหยุดก็พักผ่อนกันให้เต็มที่แล้วกลับมาเติมเต็มพลังกายพลังใจกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: พอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women

เพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

0: วทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะในช่วงเวลาของรอบวันทันข่าวประจำวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2569นะคะขณะนี้เวลา 18:09 ค่ะอภิชราคุมณีอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในช่วงเวลานี้นะคะซึ่งเราก็จะพบกันเป็นประจำหลังเคารพธงชาติเวลา 18:00 นและผ่านพ้นกันไปกับสิ่งที่น่าสนใจนะคะก็จะกลับพบกันจนถึงเวลา 18:30 ค่ะท่านผู้ฟังคะเรามาดูนะคะทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยก็ได้มีการสรุปนะคะภาคใต้เฝ้าระวังดินถล่มน้ำป่าไหลหลากใน5จังหวัด13อำเภอในช่วง11ถึง13ตุลาคมนี้จะมีฝนหนักต่อเนื่องเฝ้าดูระดับน้ำและพื้นที่ลาดชันกันด้วยนะคะชุมพรนะคะพื้นที่ที่คาดว่าจะมีการเฝ้าระวังนะคะเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังคืออำเภอพะโต๊ะค่ะจังหวัดระนองอำเภอสุขสำราญอำเภอกระเปิลและอำเภอเมืองระนองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอท่าชนะอำเภอท่าฉางอำเภอพนมและอำเภอวิภาวดีนะคะจังหวัดพังงาอำเภอเมืองพังงาอำเภอคุระบุรีอำเภอทับปุดอำเภอเกาะยาวจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอช้างกลางนะคะท่านผู้ฟังคะในขณะเดียวกันนะคะก็ยังมีอีก5จังหวัดนะคะในพื้นที่9อำเภอที่เฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากนะคะพบสัญญาณผิดปกต

เดี๋ยวเราไปยังเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแล้วเราก็จะไปดูสถานการณ์นะคะในเรื่องของน้ำฝนนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะท่านผู้ฟังซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีการอัปเดตข้อมูลเรื่องของปริมาณฝนซึ่งเราก็จะได้ทราบว่ามีพื้นที่ใดกันบ้างที่กำลังมีฝนตกนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้ที่สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรีค่ะเมื่อเวลา 18:12 นหรือเมื่อ18วินาทีที่ผ่านมานี่เองนะคะก็ได้มีการอัปเดตข้อมูลกันมีปริมาณฝนตกนะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะวัดได้ที่สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี 97.2 มิลลิเมตรค่ะที่จังหวัดนราธิวาสนะคะ65มิลลิเมตรค่ะที่จังหวัดปัตตานีค่ะ59มิลลิเมตรที่สถานีอุตุนิยมวิทยาหาดใหญ่นะคะข้อมูลล่าสุดเช่นเดียวกันเมื่อเวลา 18:11 เมื่อเวลา1นาทีที่ผ่านมานะคะวัดได้ 57.4 มิลลิเมตรจังหวัดยะลานะคะก็ยังเป็นพื้นที่ที่เฝ้าระวังเช่นเดียวกันนะคะปริมาณฝนวัดได้ 48.6 มิลลิเมตรนะคะตอนนี้ในพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็มีปริมาณฝนต่อเนื่องทีเดียวนะคะรวมถึงจังหวัดสงขลากันด้วยนะคะที่สถานีอุตุนิยมวิทยาเขาคอหงมีปริมาณฝนกำลังตกอยู่ในขณะนี้นะคะ 37.8 มิลลิเมตรค่ะส่วนที่จังหวัดระนองเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะท่านผู้ฟังซึ่งสถิติตรงนี้ก็จะมีการสรุปนะคะในพื้นที่ที่มีฝนตกนั่นเองค่ะในส่วนของจังหวัดระนองนะคะเราก็เอาตอนนี้ไล่ดูนะคะท่านผู้ฟังว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะขอเวลาไล่ดูสักนิดนึงเพราะว่าทั้งหมดนี้ก็มี217สถานีนะคะที่มีการวัดปริมาณฝนกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะตอนนี้นะคะเราก็ต้องรอติดตามข่าวสารนะคะที่ทางสถานีอุตุนิยมวิทยาได้สรุปให้ได้รับทราบกันนะคะท่านผู้ฟังจังหวัดระนองค่ะที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะข้อมูลเวลา 18:11 ของวันนี้นะคะวัดได้ 0.2 มิลลิเมตรค่ะก็ถือว่าเป็นปริมาณฝนที่ยังน้อยนะคะกว่าจังหวัดอื่นๆนะคะที่อภิสลาได้สรุปให้ทราบกันเอาละค่ะเราไปดูนะคะรายงานอากาศที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการนำข้อมูลเข้ามาใหม่นะคะท่านผู้ฟังว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะตอนนี้ก็มีประกาศฉบับที่10ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้บริเวณประเทศไทยก็จะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งก็จะมีผลกระทบตามภาคต่างๆในช่วงเวลานะคะ11ตุลาคมภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคใต้นะคะส่วนในวันที่12ตุลาคมก็จะเป็นพื้นที่ของภาคใต้ค่ะ13ตุลาคมก็จะมีพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้นะคะก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากกันนะคะและเนื่องจากว่าในช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้นะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้
ได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงกันด้วยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือ

ในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะช่วงนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ขอให้ทุกท่านได้วางแผนในการดำเนินชีวิตและการเดินทางในช่วงดังกล่าวนี่ก็ขอให้ตรวจสอบนะคะปลายทางที่จะเดินทางแล้วก็เพื่อความปลอดภัยและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะก็ให้ติดตามรายงานอากาศกันอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะก็เป็นข้อมูลเรื่องของอากาศค่ะที่หยิบมาฝากกันนะคะในช่วงเย็นวันนี้นะคะก็เป็นข้อมูลล่าสุดเลยนะคะที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับนี้เมื่อเวลา 17:00 นและจะออกประกาศฉบับถัดไปนะคะในเวลา 17:00 นของวันพรุ่งนี้ค่ะท่านผู้ฟังก็เป็นรายงานอากาศนะคะที่หยิบมาฝากกันเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูข่าวสารอื่นๆกันบ้างนะคะว่าในวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันที่หลายๆท่านนะคะก็ได้ร่วมทำบุญกันนะคะแล้วก็หลายๆท่านก็ได้กลับภูมิลำเนานะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ทำบุญนะคะบุญหลังนะคะของศาสตร์เดือน10กันนั่นเองหรือทางใต้บ้านเราก็จะเรียกว่าวันส่งตายายนะคะหรือว่าส่งบรรพบุรุษนะคะหลายๆท่านก็อาจจะกำลังเดินทางกลับมาเพื่อที่จะทำงานกันในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัดนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้ค่ะในเรื่องของการห้ามชุมนุมในช่วงที่มีการประชุม IMF และ World Bank ที่จะมีผลตั้งแต่เมื่อวานไปจนถึงวันที่20ตุลาคมนี้นะคะซึ่งทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้แจ้งพื้นที่ห้ามมีการชุมนุมนะคะซึ่งตอนนี้นะคะในเรื่องของการห้ามชุมนุมรบกวนการปฏิบัติงานหรือใช้สถานที่บริเวณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สถานที่จัดเลี้ยงรับรองอาคารวันแบงคอกฟอรัมโรงแรมที่พักของคณะผู้แทนและบุคคลสำคัญจำนวน22แห่งด้วยกันนะคะซึ่งทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลขอความร่วมมือประชาชนและทุกภาคส่วนได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับคณะผู้แทนจากนานาประเทศนะคะที่ประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพจากการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะคะในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้อำนวยการองค์ผู้นำองค์กรระหว่างประเทศและผู้แทนจากประเทศสมาชิกทั่วโลกได้เดินทางมาร่วมประชุมเป็นจำนวนมากทีเดียวนะคะตอนนี้ในเรื่องของความปลอดภัยก็ได้มีการประกาศในเรื่องของพื้นที่ห้ามมีการชุมนุมกันด้วยค่ะท่านผู้ฟังคะตอนนี้ในหลายๆพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัยนะคะทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กำลังลงพื้นที่แก้ไขปัญหาอุทกภัยและบริหารจัดการภาพรวมนะคะสำหรับพื้นที่ที่มีทั้งลุ่มน้ำนะคะแล้วก็มีการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดกันด้วยนะคะขณะเดียวกันก็ได้มีการติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งการดูแลผู้ป่วยการบริหารจัดการและการเยียวยาการเตรียมฟื้นฟูหลังน้ำลดกันด้วยค่ะและก่อนหน้านี้นะคะท่านผู้ฟังเมื่อเวลา 15:40 นาทีค่ะที่แยกวังสารพีอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนั้นมีน้ำไหลเอ่อขึ้นมานะคะและตอนนี้ก็ได้มีการเร่งระบายน้ำและอำนวยความสะดวกการจราจรโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้ลงพื้นที่ติดตามนะคะในเรื่องของการดูแลประชาชนที่สัญจรไปมาบริเวณแยกวังสารพีอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะคะตรงนี้แล้วก็ในการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวนะคะในช่วงหน้าฝนตรงนี้กันอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปนะคะในข่าวสารอื่นๆกันบ้างนะคะซึ่งในช่วงนี้ค่ะก็เป็นช่วงที่เราก็จะต้องติดตามนะคะในเรื่องของน้ำท่าเรื่องของรายงานอากาศนะคะตอนนี้ไปที่เพจใดๆก็แล้วแต่ก็จะมีการประชาสัมพันธ์ในการเตือนจังหวัดเสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและอภิสราเองก็ได้นำเรียนให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบไปแล้วนะคะว่าจังหวัดระนองนะคะก็ถือว่าเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักนั่นเองท่านผู้ฟังคะในขณะเดียวกันค่ะในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปปช.นั้นก็ได้มีการติดตามนะคะ
โดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการประชุมติดตามในเรื่องนี้ถึงการเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้กันด้วยค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะในช่วงบ่ายค่ะก็ได้มีการติดตามการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ทุกขภัยในพื้นที่ภาคใต้และรับฟังนโยบายและข้อสั่งการจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากจังหวัดปัตตานีนะคะซึ่งเมื่อวานค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยนายวิเทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายโชคชัยหยิกซ้ายหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองพร้อมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางกอรมน.จังหวัดระนองหรือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระนองนะคะมีทั้งฝ่ายปกครองแล้วก็มีสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองโครงการชลประทานระนองทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะคะวาระของการประชุมก็คือการติดตามและประเมินสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้การคาดการณ์สภาพอากาศและการบริหารจัดการน้ำทั้งปริมาณฝนน้ำท่าและน้ำในเขื่อนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้รายงานข้อมูลสถานการณ์และแนวโน้มที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพื่อประกอบการวางแผนเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการป้องกันลดผลกระทบจากสาธารณภัยนะคะขณะเดียวกันท่านผู้ฟังค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีข้อสั่งการเน้นย้ำให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกำหนดพื้นที่เสี่ยงและจุดเฝ้าระวังตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำเตรียมกำลังพลและทรัพยากรให้พร้อมปฏิบัติงานรวมทั้งจัดเตรียมแผนอพยพและการแจ้งเตือนประชาชนตลอดจนบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากหากมีสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นนะคะตอนนี้ทางจังหวัดระนองเองก็จะนำข้อสั่งการและข้อมูลจากการประชุมไปประสานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ทุกภัยเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรอุปกรณ์และเครื่องมือตลอดจนการสื่อสารแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่จังหวัดระนองกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังเราก็ต้องติดตามกันนะคะว่าในการประชุมนะคะครั้งถัดไปนะคะก็จะมีข้อสั่งการอย่างไรกันบ้างที่ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลจะสั่งการให้มีการช่วยเหลือประชาชนนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังเอาล่ะเรามาดูกันนะคะในข่าวสารอื่นๆกันบ้างนะคะในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่านะคะดังที่อภิสลาก็เคยนำเรียนให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบนะคะว่าในการติดตามน้ำนะคะตั้งแต่มีน้ำเหนือนะคะที่ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะแล้วก็การบริหารจัดการตรงนี้ก็ได้มีการดำเนินการมาโดยต่อเนื่องทีเดียวนะคะแล้วก็มีการติดตามในเรื่องของน้ำที่เติมเข้ามาด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นเรื่องของการติดตามอย่างใกล้ชิดทีเดียวนะคะและในขณะเดียวกันตอนนี้จังหวัดระนองก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักกันด้วยติดตามข้อมูลจากผู้นำในชุมชนกันด้วยนะคะถ้าผมมีการแจ้งเตือนหรือรอรับเซลล์บอร์ดแคสต์นะคะถ้าว่าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะท่านผู้ฟังคือความหมายของพิศลาก็คือว่าถ้าหากว่าพื้นที่ที่ให้มีการยกของขึ้นสู่ที่สูงหรือมีการเคลื่อนย้ายนะคะไปยังที่ที่ปลอดภัยก็จะมีการแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์กันนะคะแล้วก็ในการเตรียมตรงนี้หมายถึงว่าเราจะต้องมีแบตเตอรี่นะคะเพียงพอถ้าว่าเกิดมีการแจ้งเตือนขึ้นมาในช่วงที่มีฝนตกหนักกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้ในจังหวัดระนองค่ะก็มีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมนะคะแล้วก็ได้มีสถานที่เลือกตั้งหมายเลข 1-5 ที่โรงยิมเนเซียมโรงเรียนพิชัยรัตนาคารอำเภอเมืองจังหวัดระนองและในขณะเดียวกันจังหวัดระนองนั้นก็ได้กำหนดสถานที่เลือกตั้งไว้5แห่งครอบคลุมพื้นที่อำเภอต่างๆทั้ง5อำเภอของจังหวัดระนองค่ะซึ่งในการจัดการเลือกตั้งนะคะในวันนี้ก็เริ่มกันตั้งแต่เวลา 8:00 นจนถึงเวลา 16:00 นนะคะซึ่งจากเดิมแล้วนั้นก็มีการกำหนดจัดขึ้นในเวลา
18นาฬิกาจนถึงเวลา16นาฬิกาของวันที่26ตุลาคมค่ะแต่เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการใช้สิทธิ์เลือกตั้งการนับคะแนนและการรวมผลคะแนนคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนองจึงประกาศยกเลิกกำหนดการเดิมและกำหนดวันเลือกตั้งใหม่เป็นวันที่11ตุลาคมเพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนั่นเองนะคะวันนี้ในการดำเนินการต่างๆก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะและในขณะเดียวกันท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยนะคะพร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นที่นะคะดูความพร้อมดูความเรียบร้อยของการเลือกตั้งนะคะและในขณะเดียวกันหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานนะคะก็ได้มีการบูรณาการการทำงานในวันนี้กันด้วยนะคะก็ต้องรอนะคะในการประกาศนะคะว่าใครที่จะได้เป็นผู้แทนผู้ประกันตนนะคะผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนและผู้แทนฝ่ายนายจ้างนะคะที่จะเป็นคณะกรรมการฝ่ายประกันตนประกันสังคมกันค่ะท่านผู้ฟังทั้งหมดนี้เป็นข่าวสารที่หยิบมาฝากกันนะคะในช่วงเวลาของรอบวันทันข่าววันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเจอกันใหม่ค่ะพรุ่งนี้หลังเคารพธงชาติเวลา 18:00 น.ทางสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz วันนี้อภิชราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ีบางเดื่อยต้นรู้ไม้คนไทยจมน้ำเสียชีวิตวิลาแปดร้อยกว่ารายไม่ว่าตีบึ้งลำธารก็คือว่าเป็นสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุดรองลงมาก็คือซ่าไว้น้ำและก้าอ่างเก็บน้ำ
1: การจมน้ำก็คือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้พื้นน้ำและก็ทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะการขาดออกซิเจนหรื

0: จะน้อยกว่า25ปี
1: ในช่วงเด็กปิดเทอมเด็กจะจมน้ำเสียชีวิตกันมากให้ระวังโดยกลุ่มควบคุมโรคได้เตือนเหตุจมน้ำคราชีวิตสูงสุดในช่วงวันลอยกระทง
0: การจมน้ำเกิดขึ้นได้เหมือนกันจากโรคประจำตัวกำเริบไม่ว่าที่เป็นคณะเล่นน้ำลมฉากหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจขาดเหลือดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากว่าการใช้พลังงานคณะทำกิจกรรมหมากเป็นต้น
1: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมไกลแหล่งน้ำ
2: รู้รับปรับตัวฟื้นเร็วตัวอย่าง

0: ขอบคุณครับ
1: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: จังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญเที่ยวงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงประจำปี2569ระหว่างวันที่ 9-18 ตุลาคมนี้ณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชรชมขบวนแห่พร้อมสาวงามในขบวนแห่ทั้ง11อำเภอชมการแสดงเวทีกลางนิทรรศการและกิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันศาสตร์ไทยชมการประกวดกล้วยไข่ดิบกล้วยไข่สุกนิทรรศการกล้วยไข่และกิจกรรมส่งเสริมการปลูกกล้วยไข่การกวนกริยาศาสตร์กระทะหลวงและกระทะลูกหลวงการประกวดชิดากล้วยไข่และหนูน้อยกล้วยไข่เมืองกำแพงเทศกาลทำวัฒนธรรมพิธีทอดผ้าป่าแถวหนึ่งเดียวในประเทศไทยพิธีทำบุญตักบาตรวันศาสตร์ไทยชิมช็อปอาหารพื้นบ้านสินค้าโอท็อปร่วมใจตลาดย้อนยุคนครชุมตลาดคนกำแพงมาร์เก็ตตลาดนัดคนไทยยิ้มได้พร้อมชมการแสดงเวทีกลางทุกค่ำคืนอย่าลืม 9-18 ตุลาคมนี้พบกันในงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงประจำปี2569ณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชรหลังเก่า

านกำลังรับฟังเย็นนี้ที่ระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz โทรศัพท์พูดคุยทักทายขอเพลงได้ที่0778808832สวท.ระนอง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบนเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569กระทรวงแรงงานเปิดเผยภาพรวมการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีผู้ประกันตนใช้สิทธิ์กว่า 679,000 คนกลุ่มฮูตีในเยเมนเตือนให้หลีกเลี่ยงการใช้สนามบินและน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียเพราะเสี่ยงตกเป็นเป้าการโจมตีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบนเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ชูจุดแข็งสาธารณสุขไทยผลักดันเศรษฐกิจสุขภาวะสู่เวทีโลก
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงศักยภาพของไทยในการดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่ระดับชุมชนควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะและอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพโดยนิทรรศการ Thailand Pavilion จะเปิดในวันที่12ตุลาคมนี้แบ่งการนำเสนอเป็น3โซนหลักโดยโซน Longevity จะนำเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยซึ่งมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายกำลังครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพไปจนถึงการดูแลแบบประคับประคองเครือข่ายอสม.ทั่วประเทศซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงระบบสาธารณสุขกับประชาชนในชุมชนสะท้อนรูปแบบการดูแลสุขภาพของไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ได้พึ่งพาเพียงการรักษาในโรงพยาบาลนอกจากนี้ยังนำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมสุขภาวะของไทยทั้งอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องสำอางชีวภาพการนวดไทยการแพทย์แม่นยำและบริการด้านเวลเนสเพื่อสะท้อนว่าประเทศไทยมีทั้งระบบดูแลสุขภาพประชาชนและสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่สามารถต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: และในระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ขอความร่วมมือประชาชนเลี่ยงเส้นทางโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และวางแผนเดินทางล่วงหน้าเพื่อเลี่ยงการจราจรติดขัดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกรองรับผู้นำประเทศผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศและผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะบริเวณรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และเส้นทางเชื่อมต่อย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งอาจมีการควบคุมและปรับการจราจรตามภารกิจของขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมและแนะนำประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และสถานีสุขุมวิทรวมถึง BTS สถานีอโศกเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการจราจรติดขัดพร้อมตรวจสอบเส้นทางเลี่ยงล่าสุดก่อนออกเดินทางสำหรับเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทรวมถึงบริเวณโดยรอบสวนเบญจกิติ ถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมที่พักและเส้นทางสัญจรสำคัญของผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูงถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งมีการปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวโดยมีการกำหนดประตูเข้าออกและจำกัดการนำรถยนต์และจักรยานยนต์เข้าใช้พื้นที่ตามประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักทั้งจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเข้าสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองรวมถึงพื้นที่สุขุมวิทและพระราม4ซึ่งอาจมีการจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมอย่างไรก็ตามผู้ใช้รถใช้ถนนควรเผื่อเวลาเดินทางและติดตามข้อมูลจากตำรวจจราจรอย่างใกล้ชิดขณะที่การไฟฟ้านครหลวงเตรียมความพร้อมระบบไอทีและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้ารองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
3: นายดิษฐวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA เปิดเผยว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้าให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมั่นคงและปลอดภัยรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569รวมถึงดำเนินการป้องกันลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบงานที่สำคัญรวมถึงเฝ้าระวังและตรวจจับความผิดปกติของระบบตลอด24ชั่วโมงโดยเพิ่มการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อร่วมวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์และดำเนินการรับมือเมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติอาทิการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการหรือบุกรุกระบบเครือข่ายนอกจากนี้ยังมีการติดตามข่าวสารและสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์จากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมถึงจัดทำรายงานสถานการณ์เพื่อเสนอผู้บริหารอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการประเมินสถานการณ์และการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: สถานทูตไทยณกรุงริยาตประกาศเตือนคนไทยเรื่องการเดินทางผ่านสนามบินคิงคาลิดหลังเกิดเหตุโจมตีและสถานการณ์อ่อนไหวมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
4: เพจ Facebook Royal Thai Embassy Riyadh ได้โพสต์ประกาศแจ้งเตือนโดยระบุว่าตามที่ปรากฏเหตุการณ์โจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดกรุงริยาตในช่วงระหว่างวันที่8ถึง10ตุลาคม2569ที่ผ่านมานั้นโดยที่สถานการณ์ยังคงมีความอ่อนไหวและสุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาตจึงขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแต่หากมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่ต้องเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดขอให้ตรวจสอบสถานะของเที่ยวบินและเวลาทำการบินกับสายการบินที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนเดินทางไปยังท่าอากาศยานเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการตกค้างหรือความไม่สะดวกอันอาจเกิดจากการปรับเปลี่ยนตารางการบินสำหรับคนไทยที่พำนับในซาอุดิอาระเบียขอให้ติดตามพัฒนาการของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงใช้ความระมัดระวังในการเดินทางหลีกเลี่ยงการเข้าไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่เกิดเหตุโดยไม่จำเป็นและปฏิบัติตามแนวทางด้านความปลอดภัยของทางการซาอุดิอาระเบียอย่างเคร่งครัดทางนี้หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อเบอร์ฉุกเฉินได้ที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาตโทร966-55462-2005และสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเจดดาโทร966-56808-1225ตลอด24ชั่วโมงผ่านิดคาดนารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีตรวจเยี่ยมการดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ภูวนาถส่วนการแก้ไขปัญหาอุทกภัยต้องบริหารจัดการภาพรวมทั้งลุ่มน้ำและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งการดูแลผู้ป่วยการบริหารจัดการน้ำการเยียวยาและการเตรียมฟื้นฟูหลังน้ำลด ดยได้ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ภูวนาถทั้งโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามซึ่งจะตั้งขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลายรวมถึงรับฟังความต้องการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์125เครื่องระบบผลิตน้ำสะอาดและอุปกรณ์สำหรับฟอกไตเพื่อฟื้นฟูความพร้อมในการให้บริการประชาชนจากนั้นเดินทางต่อไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวตำบลบางปลาร้าอำเภอบ้านสร้างรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยซึ่งหลายพื้นที่มีระดับน้ำลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังอำเภอบ้านสร้างอำเภอเมืองปราจีนบุรีและพื้นที่ลุ่มแม่น้ำบางปะกงที่เชื่อมโยงกับจังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่ปลายน้ำและย้ำว่าการแก้ไขปัญหาอุทกภัยต้องบริหารจัดการภาพรวมทั้งลุ่มน้ำโดยทุกหน่วยงานต้องใช้ข้อมูลร่วมกันและวางแผนระบายน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพการรองรับน้ำของแต่ละพื้นที่เพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์โดยไม่เพิ่มความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่อื่นตลอดจนกำชับให้วางแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดกองทัพเรือระดมกำลังพลและเรือผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำในแม่น้ำบางปะกงลงสู่ทะเลบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
5: พลเรือตีชาญินศรียาภัยโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจบรรเทาอุทกภัยอย่างเต็มกำลังโดยระดมเรือผลักดันน้ำและกำลังพลเข้าปฏิบัติการในพื้น

0: พันธ์กองทัพเรือจะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดประเมินผลและปรับแผนปฏิบัติการให้ทันต่อสถานการณ์เพื่อให้กำลังพลและยุทโธปกรณ์ทุกส่วนสามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดมเครื่องสูบน้ำสมรรถนะสูงเร่งสูบน้ำระบายน้ำออกจากหมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1ปทุมธานีปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกรุงเทพมหานครในการเร่งสูบระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังบริเวณหมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครจากผลการปฏิบัติงานล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมารายงานว่าระดับน้ำบริเวณจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำสามารถลดลงได้อีก7เซนติเมตรส่งผลให้มีปริมาณน้ำลดลงสะสมรวม34เซนติเมตรและยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่13ตุลาคมนี้จากภาวะฝนตกหนักสะสม
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กรมทรัพยากรธรณียกระดับการเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่มีฝนตกหนักและฝนสะสมสูงพร้อมเร่งสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินและกำชับให้เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะวันนี้ถึง13ตุลาคมขอแจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดรวม29อำเภออาทิจังหวัดตากบริเวณอำเภอพบพระและอำเภออุ้มผางจังหวัดกำแพงเพชรบริเวณอำเภอคลองลานจังหวัดกาญจนบุรีบริเวณอำเภอทองผาภูมิจังหวัดนครศรีธรรมราชบริเวณอำเภอช้างกลางจังหวัดชุมพรบริเวณอำเภอพะโต๊ะจังหวัดระนองบริเวณอำเภอสุขสำราญอำเภอกระเปอร์และอำเภอเมืองระนองจังหวัดสงขลาบริเวณอำเภอรัตภูมิและจังหวัดยะลาบริเวณอำเภอบันนังสตาและอำเภอทานโตโดยต้องเฝ้าระวังพื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินถล่มล่วงหน้าควบคู่กับการประเมินพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมในหลายจังหวัดของภาคใต้อย่างต่อเนื่องปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยกรณีรายงานข่าวมีผู้เสียชีวิตสงสัยป่วยกาฬโรคในรัสเซียผลการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อกาฬโรคขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก
3: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวรายงานความคืบหน้ากรณีเกิดกระแสความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโรคกาฬโรคในเมืองอีครุสสหพันธรัฐรัสเซียโดยข้อมูลที่ได้รับระบุว่าเหตุการณ์เริ่มจากการตรวจพบผู้ป่วยโรคปอดบวมติดเชื้อจากชุมชนซึ่งมีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันและผู้ป่วยทำงานในสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคแห่งอีครุสจึงมีการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการอย่างเข้มงวดจากการติดตามรายงานข่าวและการประสานงานร่วมกับจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศประจำประเทศรัสเซียได้รับข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการเกือบ 5,000 รายการในกลุ่มผู้สัมผัสไม่พบการติดเชื้อกาฬโรคหรือเชื้อจุลชีพก่อโรคอันตรายร้ายแรงโดยตรวจพบเชื้อไวรัสที่ก่อโรคทางเดินหายใจได้แก่เชื้อโควิด-19 และเชื้อไรโนไวรัสและจากข้อมูลที่ได้รับณขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันการระบาดของโรคกาฬโรคขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานสาธารณสุขที่เชื่อถือได้และไม่ควรตื่นตระหนกจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบทั้งนี้หากประชาชนมีประวัติเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงและมีอาการไข้สูงหนาวสั่นต่อมน้ำเหลืองโตหรือไอหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทางเพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้องเนื่องจากโรคนี้สามารถรักษาได้หากได้รับการวินิจฉัยและรับยาปฏิชีวนะอย่างทันท่วงทีตั้งแต่ระยะแรกของโรคกรมควบคุมโรคจะยังคงติดตามข้อมูลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงการติดตามและประสานงานผ่านเครือข่ายเฝ้าระวังโรคระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องหรือหมอนอุดมพรรายงาน
1: สรุปการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569ทั่วประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีผู้ประกันตนใช้สิทธิ์กว่า 670,000 คน
4: พันตำรวจโทวรรณพงศ์โคชรัตน์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังการปิดรับลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนและผู้แทนฝ่ายนายจ้างเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569 ว่าภาพรวมการจัดการเลือกตั้งทั่วประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

0: โดยหน่วยเลือกตั้งทั้ง 5,233 แห่งได้ปิดการลงคะแนนอย่างเป็นทางการเมื่อเวลา 16:00 นที่ผ่านมาและเข้าสู่กระบวนการตรวจนับคะแนนทันทีครบทุกหน่วยเลือกตั้งจากรายงานข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีผู้ประกันตนเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งกว่า 679,000 คนซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากการเลือกตั้งเมื่อปี 2566 ประมาณ330%ขณะที่ฝ่ายนายจ้างมีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่า 8,965 คนเพิ่มสูงขึ้น512%
1: เริ่มนับคะแนนแล้วทุกที่เลือกตั้งนะครับ 100% เราได้เปิดแดชบอร์ดให้สามารถดูได้แต่อาจจะไม่ได้เรียลไทม์ทุกนาทีขนาดนั้นนะครับเพราะการเลือกตั้งก็จะนับไปอย่างต่อเนื่องเรามีผู้ประกันตนที่ได้รับรายงานข้อมูลมายังไม่ครบ 100% นะครับขอยืนยันว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์แล้วไม่น้อยกว่า 672,807 คนเทียบเท่ากับมาใช้สิทธิ์เพิ่มมากขึ้นจากปี 2,560 ณตอนนี้นะครับ 330% นายจ้างมีผู้มาใช้สิทธิ์ 8,965 คนนะครับเพิ่มขึ้น 512% ณตอนนี
0: ้สำหรับพื้นที่ที่มีผู้มีสิทธิ์เดินทางมาใช้บริการมากที่สุดได้แก่อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ศูนย์การค้า JJ Mall และในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการยังอยู่ระหว่างกระบวนการรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องผ่านระบบแดชบอร์ดร่วมกับการรายงานผลจากแต่ละหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศซึ่งกระทรวงแรงงานจะกำกับดูแลการสรุปผลให้เป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
2: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะประกวดผลงานสร้างสรรค์ภายใต้โครงการ E-GAT Digiwall ปีที่8นางสาวศิริลักษณ์ศรีมนทนผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.จัดโครงการ E-GAT Digiwall ปีที่8เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์แสดงพลังให้เห็นถึงความสำคัญของพลังงานไฟฟ้าเพื่อต่อยอดการสร้างสรรค์ผลงานด้านการสื่อสารต่อไปในอนาคตผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ผ่านการลงมือผลิตผลงานจริงเพื่อพัฒนาทักษะใหม่ๆทางด้านการสร้างสรรค์สตอรี่ไลน์และคลิปวิดีโอควบคู่ไปกับการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าแบ่งการจัดประกวดออกเป็น2รอบรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 165,000 บาทโดยในรอบคัดเลือกทีมผู้สมัครจะต้องส่ง2ผลงานได้แก่คลิปวิดีโอสั้นแนวตั้งความยาวไม่เกิน2นาทีจำนวน1คลิปและสตอรี่ไลน์ของคลิปวิดีโอสั้นในหัวข้อกฟผ.ผลิตไฟฟ้าสร้างสุขเคียงคู่ทุกชีวิตคนไทยส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23ตุลาคมนี้เพื่อเข้าสู่รอบที่2ต่อไปผู้สนใจติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทาง Facebook Digiwall
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลใช้กติกาใหม่สำหรับเครดิตเทอมโดยจะเริ่มใช้วันที่2พฤศจิกายนนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ชำระเงินให้ SME ภายใน30วันสำหรับสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปขั้นต้นและไม่เกิน45วันสำหรับการค้าการผลิตและการบริการทั่วไปสิ่งสำคัญคือระยะเวลาจะเริ่มนับเมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรือบริการพร้อมเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงขอให้ SME ตรวจสอบหลักฐานและการส่งมอบเอกสารการวางบินให้ชัดเจนเพื่อรักษาสิทธิ์และช่วยบริหารสภาพคล่องของธุรกิจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดีวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสิบเก้านาฬิกา23นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายยายาซารีโคศกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่ประกาศเตือนให้บริษัทการบินผู้เชี่ยวชาญเจ้าหน้าที่บุคลากรและผู้ที่เดินทางทั้งหมดหลีกเลี่ยงการใช้สนามบินและน่านฟ้าของซาอุดีอาระเบียเนื่องจากสนามบินและน่านฟ้าเหล่านี้ถือเป็นเป้าหมายที่เสี่ยงต่อการถูกโจมตีและเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารของกลุ่มฮูตีเว้นเพียงสนามบินของเมืองมักกะและเมืองมะดีนะห์ซึ่งเป็นพื้นที่ทางศาสนาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศที่ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิกในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องโดยรอบล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้มีประชาชนเสียชีวิตอย่างน้อย12รายซึ่งรวมถึงพลเรือนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศและบาดเจ็บมากกว่า300รายกระทรวงพลังงานของสหรัฐรายงานโดยอ้างแถลงการของนายคริสไรท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐอนุมัติการปล่อยน้ำมันดิบจำนวน4ล้านบาร์เรลจากคลังสำรองเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้ข้อตกลงการแลกเปลี่ยนน้ำมันกรณีฉุกเฉินให้กับบริษัท Exxon Mobil และ BP อเมริกาเพื่อรักษาการดำเนินงานของโรงกลั่นน้ำมันโดยบริษัททั้งสองแห่งนี้จะต้องคืนน้ำมันดิบเข้าสู่คลังน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์ภายในปีหน้าความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังพายุเฮอริเคนอิซาเอสพัดขึ้นฝั่งในรัฐฟลอริดาทางตอนใต้ของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาสหรัฐอเมริกาส่งผลให้การผลิตน้ำมันในภูมิภาคชายฝั่งทางตอนใต้ของสหรัฐได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงท่ามกลางปริมาณน้ำมันดิบสำรองที่ลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี2525หลังสหรัฐเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศในเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่11ซึ่งมีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่11ตุลาคมนี้ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้วันที่12ตุลาคมนี้ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคมนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
7: ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไปพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตรังและสตูลลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:02 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร7เซนติเมตรและเวลา 18:46 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 13:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
8: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
10: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายสบายหลังข่าวค่ะคุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศนะคะวันนี้จะชวนคุยกันหน่อยพอดีว่าเมื่อไม่นานมานี้ค่ะอาจจะได้เคยยินกระแสภาพยนตร์จีนเชื่อว่าคุณผู้ฟังคงจะได้ยินผ่านๆหรือว่าบางท่านอาจจะได้ชมจดหมายรักถึงอาม่าภาพยนตร์ที่เป็นกระแสโด่งดังในจีนมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังเรื่องนี้เนี่ยที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตบอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ของผู้คนผ่านโพยกวนและโพยกวนได้กลับมาพูดถึงกันอย่างกว้างขวางอีกครั้งในสังคมไทยบางคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินคำนี้ดิฉันก็ต้องยอมรับว่าไม่เคยได้ยินเหมือนกันมาได้ยินตอนนี้แหละนะคะตอนที่จดหมายรักถึงอาม่ามาเป็นกระแสนี่แหละค่ะหลายท่านก็คงอยากจะรู้เช่นเดียวกับดิฉันนะคะว่าไอ้เจ้าโพยกวนที่เราพูดถึงกันเนี่ยมันคืออะไรวันนี้เราจะไปชวนพูดคุยกันในเรื่องนี้รายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยนะคะผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมจีนจะได้มาให้ข้อมูลกับเราก็คืออาจารย์เศรษฐพงษ์จงสงวนค่ะจะได้ติดตามกันในช่วงต่อไปนะคะวันนี้รายการสบายๆหลังข่าวของเรามอบกล่องแก้วสำหรับบรรจุอาหารจากธนาคารออมสินให้คุณ1รางวัลค่ะส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวง4กันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210หรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังก็ได้นะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านค่ะทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปนะคะและผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณสุวรรณีทองพูนจากจังหวัดนครนายกค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงต่อไปค่ะช่วงที่2นะคะจะได้ชวนคุณผู้ฟังเนี่ยไปรู้จักกับโพยกวนนะคะเราพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
8: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีว
7: ิ
3: ต
7: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
8: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: สบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงที่2ของรายการของเรานะคะสบายๆหลังข่าวค่ะไปรู้จักกับโพยกวนกันตะกี้เกริ่นไปละในช่วงแรกนะคะมาจากภาพยนตร์ที่เป็นกระแสโด่งดังในจีนที่มีชื่อไทยว่าจดหมายรักถึงอาม่าที่เป็นมากกว่าจดหมายที่เราได้เกริ่นเนี่ยคืออะไรยังไงเนี่ยวันนี้เราจะได้ไปพูดคุยกับอาจารย์สิทธพงษ์จงสงวนผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมจีนค่ะอาจารย์พร้อมแล้วนะคะอาจารย์สิทธพงษ์คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะจริงๆแล้วโพยอ่ะเคยได้ยินโพยหวยโพยต่างๆนี่เราเคยได้ยินกันบ่อยแต่วันนี้โพยกวนเนี่ยเชื่อว่าบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำไปนะคะจนกระทั่งมีการพูดถึงเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จดหมายรักถึงอาม่านี่มาค่ะอาจารย์หลายคนเลยอยากจะรู้ว่าคือหน้าตามันเป็นอย่างไรแล้วมันเกิดขึ้นบนแผ่นดินสยามได้อย่างไรคะย้อนกลับไปหน่อยค่ะอาจารย
2: ์ก็อย่างนี้ครับคำว่าโพยเนี่ยจริงๆโพยเนี่ยมันแปลว่าเหมือนกับโน้ตกระดาษโน้ตหรือกระดาษบันทึกนะครับบันทึกข้อความทีนี้สมัยก่อนเนี่ยประเทศจีนเนี่ยอย่างช่วงในอดีตหลายร้อยปีก่อนเนี่ยสักประมาณเอาสักร้อยกว่าปีมานี้เนี่ยก็มีเหตุการณ์ไม่สงบในประเทศจีนนะฮะมีทั้งสงครามมีทั้งภัยแล้งอดอยากอะไรต่างๆก็เลยทำให้คนจีนส่วนหนึ่งเนี่ยแสวงโชคต่างแดนก็จะออกมาทำงานนอกประเทศนะฮะทั้งในเอเชียแล้วก็ในยุโรปอเมริกาดังนั้นเนี่ยเวลาพอเขาได้เงินเนี่ยส่วนหนึ่งที่เขาคิดถึงก็คือหาทางฝากเงินหรือส่งเงินกลับไปช่วยครอบครัวทางบ้านที่ประเทศจีนทีนี้วิธีส่งเงินเนี่ยสมัยก่อนระบบไปรษณีย์การส่งเงินยังไม่เจริญเนี่ยก็ใช้วิธีฝากคนบ้านเดียวกันส่วนใหญ่เป็นคนบ้านเดียวกันฝากกลับมานะฮะคือคนจีนเนี่ยในอดีตเนี่ยจะมีความเชื่อในขงจื้อเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือคำพูดคือสัญญาเพราะนั้นคนเมื่อก่อนเนี่ยก็จะยึดถือคำมั่นสัญญาเป็นสำคัญ
1: ค่ะ
2: เพราะนั้นฝากเงินเนี่ยเขาจะไม่โกงกันนะฮะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เงินก็จะไปถึงญาติพี่น้องนะระบบเนี้ยก็เป็นระบบที่มีมาเก่าแก่นะตั้งแต่ยุคเริ่มที่มีชาวจีนพ้นทะเล
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะฮะก็คือฝากไปกับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครือข่ายทางการค้าของคนบ้านเดียวกันเพราะนั้นก็จะมีทางสองฝั่งเนี่ยฝั่งประเทศจีนก็จะมีฝั่งหนึ่งคอยรับจดหมายแล้วก็เอาเงินไปแจกนะฮะระบบของโพยกวนเนี่ยโพยกวนเนี่ยคำว่ากวนเนี่ยก็คือสถานที่ส่งเงินหรือว่าที่ทำการที่ทำการเหล่านี้สมัยก่อนก็จะเป็นพวกธุรกิจคนจีนในที่มีเชื่อมโยงกับท้องถิ่นบ้านเกิดธุรกิจเหล่านี้เขาจะรับฝากเงินจากในกรุงเทพหรือในเมืองต่างๆเนี่ยแล้วเขาจะรวบรวมเงินเหล่านี้บันทึกเป็นจดหมายเวลาฝากเงินเนี่ยเขาจะต้องไม่ใช่ฝากเป็นโพยเฉยๆก็คือฝากพร้อมจดหมายจดหมายก็จะเขียนข้อความสั้นๆอย่างเช่นทำงานสบายดีไม่ต้องเป็นห่วงได้ฝากเงินจำนวนเท่านี้ให้คุณแม่ให้ภรรยาหรือให้ญาติพี่น้องจดหมายโพยเนี่ยก็เลยเรียกจดหมายอย่างเงี้ยซึ่งไม่เหมือนจดหมายถามสารทุกข์สุขดิบธรรมดาเลยเรียกว่าอย่างเงี้ยภาษาจีนเขาเรียกว่าเขียวโพย
1: เขียวโพย
2: คือจดหมายของจีนพ้นทะเล
1: ค่ะ
2: จดหมายส่งเงินแต่ว่าสถานที่จดส่งจดหมายเนี่ยเรียกว่าโพยกวน
1: ค่ะ
2: ทีนี้บริษัทที่รับฝากเงินเหล่านี้เขาจะรวบเงินเหล่านี้ส่วนใหญ่ไปซื้อสินค้าเอากลับไปประเทศจีน
1: ค่ะ
2: เอากลับไปประเทศจีนแล้วก็เพื่อไปถึงเนี่ยพอหลังจากขายสินค้าได้แล้วเนี่ยเขาก็จะไปแจกจ่ายเงินตามจดหมายโพยที่ฝากมา
1: ฝากตรงไหนก็ไปตรงนั้น
2: ใช่เพราะนั้นส่วนใหญ่ก็จึงฝากไปกับคนบ้านเดียวกันหรือกิจการที่เป็นห้างร้านที่อยู่ในท้องถิ่นเดียวกัน อันนี้คือรูปแบบการส่งจดหมายในอดีตนะครับจะเป็นอย่างนี้ทีนี้จนกระทั่งเมื่อสมัยประมาณช่วงรัชกาลที่5นะครับประเทศไทยเริ่มมีระบบไปรษณีย์แล้วก็เริ่มมีการใช้ตราไปรษณียากรนะครับประเทศไทยก็เข้าเป็นสมาชิกไปรษณีย์สากลสหภาพสากลไปรษณีย์ซึ่งพอปี2428เนี่ย เราก็มีประกาศว่าต่อไปการส่งเงินเนี่ยหรือส่งจดหมายเนี่ยจะต้องส่งติดตราไปรษณียากรฝากไปกับบริษัทห้างร้านเนี่ยถือว่าฝากแบบผิดกฎหมายละ
1: ผิดกฎหมายเลยใช่ไหมคะถ้าเป็นแบบนี้ถ้าส่งแบบโพยกวนเหมือนก่อนเนี่ย
2: ต่อไปก็เลยเราก็เลยมีข้อตกลงกับร้านโพยเนี่ยหรือโพยกวนว่าเอาล่ะแต่ละท่านเนี่ยเวลาส่งเนี่ยก็คือแต่ละห้างร้านเนี่ยก็มาทำเป็นหนึ่งห่อทำเป็นห่อแล้วก็มาซื้อตราไปรษณีย์ที่สำนักงานไปรษณีย์โดยที่สำนักงานไปรษณีย์เนื่องจากคนจีนสมัยก่อนเนี่ยมีจำนวนมากคนจีนพ้นทะเลเนี่ยมีมากกว่าครึ่งของกรุงเทพนะฮะตามบันทึกของคนตะวันตกเนี่ยเพราะนั้นเวลาส่งเงินก็จะแออัดก็เลยแยกไปรษณีย์ต่างหากเป็นไปรษณีย์ที่8ที่ทำการไปรษณีย์ที่8อยู่ที่ถนนเยาวราช
1: ค่ะ
2: นะฮะปัจจุบันที่ตั้งเก่าเนี่ยก่อนสงครามโลกก็จะอยู่บริเวณแถวแถวกลางถนนเยาวราชตรงแถวจะมีร้านก๋วยจับร้านหนึ่งเดี๋ยวนี้นะฮะบริเวณนั้นเนื่องจากว่าพอสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยตรงจุดนี้โดนระเบิดก็เลยย้ายไปจุดอื่นนะปัจจุบันก็ไม่อยู่บนถนนเยาวราชแล้วนะก็จะมีไปรษณีย์ที่เก่าแก่ก็คือไปรษณีย์ป้อมปราบนะฮะ
1: อ๋อป้อมปราบสตูไทยอยู่ใกล้ๆนั่นแหละเนาะใกล้ๆเยาวราช
2: ก็ยังย้ายไปอยู่ใกล้ๆแยกราชวงศ
1: ์ค่ะ
2: ทีนี้พอเป็นอย่างเงี้ยประเทศไทยก็เลยมีกฎระเบียบว่าเวลาส่งเงินเนี่ยก็คือรวบรวมเป็นห่ออย่างเช่นห่อนึงอาจจะมีจดหมายโพยเนี่ย20ซอง30ซองหรือ100ซองไม่ให้เกิน100ซอง
1: ค่ะ
2: แล้วก็ติดตาไปรษณียากรตามน้ำหนักเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ 2,450 เนี่ยประเทศจีนก็ไปเข้าระบบเนื่องจากยุคแรกเนี่ยประเทศจีนยังไม่เข้าระบบไปรษณีย์โลก
1: ค่ะ
2: ตอนหลังเนี่ยรัฐบาลแมนจูเนี่ยรัฐบาลราชงชิงเนี่ยก็ลงนามในสัตยาบันกับไปรษณีย์สากลเหมือนกันเพราะฉะนั้นกว่าเขาจะได้เข้าระบบจริงๆมีที่ทำการไปรษณีย์เนี่ยก็เข้าสู่ยุครัชกาลที่6แล้ว
1: ค่ะ
2: เพราะนั้นอันเนี้ยก็ถือว่าการส่งเงินแบบถูกกฎหมายผ่านระบบไปรษณีย์ไปยังประเทศต่างๆแต่ว่าการส่งเงินด้วยโพยกวนเนี่ยก็ยังเป็นที่นิยมอยู
1: ่ค่ะ
2: หลังจากมีระบบประมาณ2449เป็นต้นมานะฮะระบบโพยกวนเนี่ยถือว่ายังมีอยู่แต่ไม่ถูกกฎหมายทีเดียวนะฮะก็คือโพยกวนเนี่ยทำหน้าที่เป็นแค่ผู้รวบรวมจดหมายโพยแล้วก็มาส่งกับที่ทำการไปรษณีย์แต่ต่อมาเนี่ยประมาณ2480เนี่ยทางการไทยก็มีระเบียบออกมาว่าร้านต่างๆเนี่ยก็ต้องขึ้นทะเบียนด้วยหมายความว่าร้านที่ทำธุรกิจโพยเนี่ยเป็นร้านที่มันมีกฎหมายการแลกเปลี่ยนเงินตราขึ้นมาก็จะมีว่าร้านเหล่านี้ไม่ใช่เป็นผู้รับตัวแทนแลกเปลี่ยนแต่เป็นผู้รวบรวมเงินไปแลกเปลี่ยนที
1: ่
2: จุดที่อนุญาตกับรัฐบาลซึ่งอันเนี้ยก็จะมีระเบียบต่างๆซับซ้อนขึ้นเพราะฉะนั้นร้านโพยเนี่ยต่อมาก็เลยค่อยๆเลิกไปจนกระทั่งเมื่ออย่างจีนกับไทยเปิดสัมพันธ์กันใหม่เนี่ย2518หรือ19เนี่ยเราจะสังเกตว่าตั้งแต่2518เนี่ยมันเริ่มมีระบบธนาคารการโอนเงินผ่านธนาคารระหว่างประเทศเนี่ยทำให้ระบบโพยกวนเนี่ยก็ค่อยๆหมดความนิยมไป ประมาณมีน่าจะมีมาจนถึงประมาณ 2,520 กว่าๆนะฮะ 26 27แต่ก็น้อยมากละ
1: มันค่อยๆลดลงลดลง
2: ค่อยๆหมดไปตามสภาพเศรษฐกิจการพัฒนาทางการติดต่อต่างๆ
1: เทคโนโลยีอะไรมันก็เข้ามาเหล่านี้เป็นต้น
2: อันนี้คือประวัติคร่าวๆนะฮะ
1: ค่ะ
2: สังเกตครับ
1: อาจารย์คะอย่างทางการไทยก็ได้จัดตั้งที่ทำการไปรษณีย์ที่8ขึ้นเป็นที่ทำการไปรษณีย์จีนอันนี้สะท้อนอะไรได้บ้างคะในสมัยนั้นที่มีการบริการ
2: จริงๆระบบการส่งเงินโพยกวนเนี่ยมันสะท้อนความเชื่อมโยงระหว่างคนจีนพ้นทะเลนะฮะกับบ้านเกิดนะฮะถ้าเทียบได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆแต่จริงๆเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากแล้วก็มันเหมือนจดหมายโพย1ฉบับเนี่ยอาจจะไม่ได้เล่าเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันเก็บวิถีชีวิตของผู้คนนะ
1: ค่ะ
2: คนจีนพ้นทะเลต่างๆเนี่ยทั้งความรู้สึกความยากลำบากสิ่งต่างๆที่เขาบันทึกลงไปเนี่ยมันสะท้อนชีวิตจิตใจของเขาทีเดียว จดหมายโพยเนี่ยส่วนใหญ่จะส่งกันมากๆเนี่ยประมาณช่วงกลางปีกับต้นปีปลายปีเนี่ยก็คือก่อนตรุษจีน
1: อ๋อต้องเป็นเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาอยากรู้ว่าสบายดีไหมบางคนไม่ได้กราบส่งของมาให้
2: บางตามบันทึกเนี่ยบางช่วงเนี่ยจดหมายโพยวันหนึ่งเป็นหมื่นฉบับนะฮะ
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยระบบจดหมายโพยเนี่ยจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยยังมีการอย่างเช่นว่าดูปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าอันเนี้ยบอกข่าวสิริมงคลอาจจะใช้จดหมายเป็นสีชมพู
1: ก็คือแต่งงานหรืออะไรอย่างนี้งานมงคลค
2: ่
1: ะ
2: ใช่เกิดแต่บางอันเนี่ยจดหมายโพยอย่างเช่นไปถึงผู้รับแล้วผู้รับประทับตากลับมาว่ารับแล้วแต่ประทับตาเป็นสีดำก็แสดงว่าเอ้าฝ่ายผู้รับเนี่ยอาจจะมีใครไม่
1: เป็นมงคล
2: ไม่อยู่แล้วเพราะนั้นแล้วก็ในบันทึกต่างๆเนี่ยบางทีก็มีเรื่องราวที่อาจจะจดหมายสั้นๆก็จริงแต่ก็มีเรื่องราวระบุในนั้นด้วยอย่างเช่นมีจดหมายหนึ่งเขาบอกว่าเงินที่ฝากมาเนี่ยรีบเอาไปถ่ายตัวลูกสาว
1: ค่ะ
2: เขาอุตส่าห์ทำงานมาเนี่ยไปถ่ายตัวลูกสาวก่อน
1: เป็นด่วนแล้วอาจารย์เขามีจะแบบด่วนไหมแบบด่วนกับไม่ด่วนไหมก็แบบเรา
2: ก็มีแต่จริงๆสมัยก่อนมันไม่สามารถด่วนมากได้
1: ใช่มันมีข้อจำกัด
2: เดินทางโดยเรือใช่ครับโดยทางโดยเรือแล้วก็บางทีเนี่ยจดหมายโพยบางครั้งเนี่ยไปไม่ถึงก็มีอย่างเช่นผู้ส่งอย่างในภาพยนตร์จะเห็นว่าผู้ส่งขี่จักรยานไปตกน้ำอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
2: จดหมายอาจจะไปไม่ถึงหรือไปแล้วไปไม่ครบจดหมายหายไปมีแต่รูปถ่ายอย่างเงี้ยอาจจะเกิดการเข้าใจผิดกันหลายสิบปีอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยจดหมายโพยเนี่ยหรือโพยของจดหมายโพยของคนพ้นทะเลเนี่ยมันสะท้อนสายใยความผูกพันอย่างน้อยในช่วงร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันทำหน้าที่สื่อสารแล้วก็เชื่อมโยงจิตใจของคนไกลจากบ้านเกิดแล้วก็พ้นทะเลเป็นอย่างดีเลยนะอันนี้คือบทบาทและหน้าที่นะฮ
1: ะ
2: ในจีนก็เลยมีหลายจุดอย่างเช่นที่ซัวเถาหรือที่เซี่ยเหมินเนี่ยเขาก็มีการรวบรวมแล้วก็ทำเป็นพิพิธภัณฑ์โพยกวนหรือโพยจากพ้นทะเลให้เป็นความทรงบันทึกความทรงจำหรือมรดกความทรงจำของคนจีนอย่างหนึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในการเชื่อมโยงคนจีนกับบ้านเกิดนอกเหนือจากสมาคมตระกูลแซ
1: ่
2: หรือว่าสมาคมถิ่นกำเนิดหรือว่าบ้านเดิมอย่างนี้นะฮะที่เราจะเห็นว่าสมาคมใต้ปิ๋วสมาคม
1: ใช่เขามีสมาคม
2: หลังอันนั้นก็เป็นจุดหนึ่งซึ่งแต่จริงๆอ่ะสมาคมเหล่านี้เกิดจริงจังเนี่ยเมื่อหลังรัชกาลที่5เป็นต้นมา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ว่าการส่งเงินเหล่านี้มันมีมาก่อนสายใหญ่การส่งเงินเนี่ยแค่คำพูดอย่างเดียวเนี่ยเงินก็ยังไปถึงได้น
1: ะ
2: อ
1: ัน
2: นี้สะท้อนถึงสังคมจีนยุคเก่าที่เขายึดมั่นในคำสอนของขงจื้อหรือว่าคำสัญญาต่างๆที่จะไม่โกงกันอะไรคืออย่างนี้ฮะเงินเนี่ยจะไม่ใส่ในซอง
1: เอาหรอคะ
2: ในซองจะเขียนเป็นโพยว่าพร้อมจดหมายนี้ฝากเงิน100บาท
1: ระบุจำนวนไป
2: แล้วไปถึงเนี่ยคนรับโพยเขาจะจดเป็นบัญชีพอไปถึงเขาก็จะบอกว่าบ้านนี้จะต้องจ่ายเงินให้บ้านนี้เท่าไหร่จ่ายเงินให้คนนี้เท่าไหร
1: ่ค่ะ
2: ส่วนเงินเขาก็จะรวบรวมไปกับทางบริษัทที่รับผิดชอบเขาก็จะรวบรวมไปเพื่อความปลอดภัยจะไม่ใส่ซองย่อยๆไม่อย่างนั้นจะสูญหายได้ง่าย
1: แต่ก็เคยได้ยินนะว่าในส่วนของผู้ส่งหนังสือบางคนไม่รู้หนังสือเนี่ยเจ้าของร้านหรือว่าผู้ที่รับหน้าที่เขาก็เขียนให้ก็มีใช่ไหมคะอาจารย์มันคล้ายกับเขียนแทน
2: เพราะฉะนั้นอย่างที่โพยกวนเองเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะมีหน้าที่นอกจากรับฝากเงินแล้วเนี่ยยังมีหน้าที่รับเขียนจดหมายรับส่งจดหมายรับเขียนจดหมายแล้วก็อาจจะบางทีทำหน้าที่เป็นสื่อกลางบางคนเนี่ยคนจีนบางคนใช้แรงงานไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเขาก็ให้ส่งมาที่จุดเนี้ยเป็นหลักแล้วก็จุดเนี้ยก็จะคอยมารับจดหมายที่นี่หรือมาส่งจดหมายที่นี
1: ่
2: แล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะมีสินแสผู้รู้หนังสือคอยช่วยเขียนจดหมายบางครั้งลูกหลานเนี่ยพูดภาษาจีนไม่ได้ หรือว่าทางนู้นไม่เขียนมาเนี่ยคนจีนสมัยก่อนที่เป็นผู้ใช้แรงงานบางคนก็ไม่รู้หนังสือเพราะฉะนั้นท่านเหล่านี้ก็จะคอยเขียนให้เขียนเป็นภาษาจีนนะในสมัยหลังก็ช่วยแปลหนังสือให้ด้วย
1: เพราะบางคนอาจจะไม่ได้กลับบ้านมาด้วยซ้ำไปเนาะเวลาที่ออกไปแล้ว
2: เขาบอกว่าคนจีนพ้นทะเลเนี่ยไป100 คนเนี่ยได้กลับไม่ถึง10 คน
1: น้อยนะที่ได้กลับมานะคะอาจารย
2: ์100 คนเนี่ยได้กลับบ้านไม่ถึง10 คน
1: ก็มีความจำเป็นเนาะที่จะต้องมาสื่อสารกันทางนี้อันนั้นคือใน ในช่วงที่การเดินทางหรือแม้แต่ว่าในยุคที่ในระบบธนาคารพาณิชย์อะไรต่างๆยังไม่พัฒนาเขาก็จะใช้ช่องทางการส่งเงินกลับของชาวจีนพื้นทะเลไว้แบบนี้ก็คือเขาวางใจด้วยนะวางใจ
2: ใน
1: ยุคนั้นก็คงไม่มีการโกงการอะไรยุคสมัยนี้ไม่ได้นะอาจารย์เนาะยุคสมัยนี้จะลำบากสักนิดนึงถ้าพูดถึงเทียบกัน
2: ยุคใหม่ถ้ายังมีญาติพี่น้องเมืองจีนเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็แลกวีแชทกันแล้วก็สามารถใช้วีแชทกันได้เพราะเมืองจีนใช้ระบบสื่อสารโซเชียลของต่างประเทศไม่สะดวกก็จะใช้วีแชทเป็นหลัก
1: ค่ะอาจารย์โพยกวนเนี่ยถ้าสรุปแล้วถูกใช้มานานแค่ไหนแล้วคะอาจารย์โดยสรุปแล้วเน
2: ี่
1: ย
2: อยู่น่าจะมีบทบาทอยู่น่าจะประมาณตั้งแต่ช่วงรัชกาลที่3ที่4นะฮะช่วงนั้นจนกระทั่งมาถึงประมาณช่วงรัชกาลที่9ต้นๆมีบทบาทอยู่ประมาณ 7-80 ปีเหมือนกันนะฮะ
1: ค่ะ
2: เพราะนั้นพอช่วงประมาณ2520น่าจะ
1: 2520ยังมีอย
2: ู่น่าจะหมดละ
1: แต่ค่อยๆหมดค่อยๆหายไป
2: ค่อยๆหมดไปครับร้านโพยกวนก็เลิกกิจการไปเรื่อยๆอย่างช่วงที่เราเนี่ยไม่มีสัมพันธ์กับประเทศจีนอย่างจีน2492
1: ค่ะ
2: จีนเป็นคอมมิวนิสต์จนถึง2518เนี่ยช่วงนั้นเวลาเกือบ20ปีเนี่ยก็การส่งเงินนี้ก็ยากลำบากมากก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าก็จะต้องไปผ่านอันนั้นก็เหมือนกับว่าผ่านเอเย่นที่ฮ่องกง
1: ค่ะ
2: เพราะจีนเขาปิดประเทศเขาก็เปิดให้ติดต่อพ้นทะเลได้ทางฮ่องกงตอนสมัยนั้นเนี่ยก็เชื่อกันว่าเงินเนี่ยไปก็ต้องไปถึงกองกลางของหมู่บ้านเพราะเป็นระบบคอมมิวนิสต์อาจจะไม่ได้ถึงมือหรืออาจจะถึงแต่ว่าถึงบางส่วนพอตอนจีนเริ่มเปิดประเทศยุคแรกๆเนี่ยก็มีการส่งกันส่วนหนึ่งก็จะนอกจากเงินแล้วจะเป็นพวกของใช้อย่างอาหารการกินของใช้ก็มีเสื้อผ้าทีวีจักรยานอะไรพวกนี้ก็มีครับอันนี้ก็เริ่มเป็นสมัยใหม่ละ
1: นะคะอาจารย์โพยกวนเนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกแห่งความทรงจำโลก
2: แห่งความทรงจำ
1: อันนี้ลำดับต้นๆเลยนะอาจารย์ใช่ไหมคะสะท้อนอะไรได้บ้างคะลำดับต้นๆแบบน
2: ี้ก็สะท้อนความเรียกว่าคุณค่าของวิถีชีวิตในช่วงหนึ่งของคนจีนพ้นทะเลนะคร
1: ับ
2: ที่มีความยากลำบากแล้วก็มีการเชื่อมโยงสายใยด้วยความรักความกตัญญูต่อครอบครัวต่อญาติพี่น้องนะฮะแล้วก็แผ่นดินเกิดนะฮะ
1: ค่ะนอกจากโพยกวนนี่คือส่งถึงไทยก็คือถ้าต่างประเทศถ้าจีนไปประเทศไหนก็คล้ายกันใช่ไหมคะเขาก็จะส่งแบบนี้
2: ใช่ครับใช่ครับก็จะคล้ายคล้ายกัน
1: งั้นก็แสดงว่าไม่ได้เป็นเพียงเอกสารทางประวัติศาสตร์นั้นเป็นความทรงจำร่วมของมนุษยชาติเลยนะอาจารย์เนาะสะท้อนภาพวิถีชีวิตของผู้คนในอดีต
2: ของครอบครัว
1: ครอบครัวว
2: ัฒนธรรมครอบครัวครับของคนเอเชียคนจีนคนทะเล
1: คนจีนเนี่ยเรารู้เลยนะคำว่าครอบครัวนะอาจารย์ดูเขาจะมีพิธีไหว้หรืออะไรเหล่านี้นะคะ
2: นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งครับ
1: ในความสัมพันธ์นะคะของครอบครัวของคนจีนนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์คะ
2: คร
1: ับ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะที่เราพูดคุยจบไปก็คืออาจารย์สิทธพงษ์จงสงวนนะคะผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมจีนเกี่ยวกับเรื่องของโพยกวนเล่าตั้งแต่ย้อนกลับไปนะคะใครที่เคยดูภาพยนตร์เรื่องจดหมายรักถึงอาม่าภาพยนตร์ที่เป็นกระแสโด่งดังในจีนเนี่ยโพยกวนในหลายๆครอบครัวของคนไทยเชื้อสายจีนก็ยังมีนะคะเพราะคนจีนที่มาทำงานในไทยแล้วเขาไม่ได้กลับอย่างที่อาจารย์บอกว่ามา100บางทีกลับ10ใช่ไหมคะก็ในส่วนที่กลับไม่ได้ก็อาจจะตั้งรกรากอยู่ที่ไทยก็มีนะคะสะพานที่เชื่อมความรักความห่วงใย ทำหน้าที่ได้ดีในขณะนั้นยุคนั้นคือโพยกวนนะคะในยุคที่ระยะทางยังเป็นกำแพงกั้นผู้คนในยุคที่ธนาคารยังไม่มีนะคะธนาคารยังไม่ได้พัฒนาเหล่านี้เป็นต้นจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็อาจจะแปรเปลี่ยนไปเยอะเลยทีเดียวบางทีคอเห็นหน้ากันด้วยอันนี้ก็คือวิธีการสื่อสารถึงกันในยุคปัจจุบันนี้นะคะอ่ะทิ้งท้ายกันหน่อยรายการสบายๆหลังข่าววันนี้ค่ะเรามีกล่องแก้วสำหรับบรรจุอาหารจากธนาคารออมสินมอบให้คุณ1รางวัลโดยคุณส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวนะคะตามที่อยู่ 119/380 ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือคุณแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังก็ได้นะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านค่ะทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปนะคะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณสุวรรณีทองพูนนะคะจากจังหวัดนครนายกค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับรายการสบายๆหลังข่าวค่ะดิฉันสิรินทร์รัตน์จันทมาศลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปวันนี้สวัสดีค่ะ
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูก
6: ผมเตรียมตัวที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรกระทรวงสาธารณสุขเตรียมทีมแพทย์ดูแลพระสงฆ์และผู้แสวงบุญณดินแดนพุทธภูมิในสาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลรัชนกอินทนนท์คว้ารองแชมป์จากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์อาร์กติกโอเพ่นที่ประเทศฟินแลนด์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:59 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรณหอประชุมที่ว่าการอำเภอขานุวรลักษบุรีจังหวัดกำแพงเพชรอันหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569เวลา 18:59 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและเบิกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น3ปีซ้อนรางวัลกิตติมศักดิ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลตามลำดับต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและเบิกผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับพระราชทานรางวัลประจำปี2568เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลตามลำดับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีทรงกราบจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาจากนั้นประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนั้นเวลา 14:00 น.เวลาท้องถิ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปพระราชทานสัมภาษณ์รายการ Seasons ของ CNN และเสด็จไปทรงเปิดโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศโรดโชว์ครั้งที่3ณโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาถ รุจดิษฐ์องคมนตรีที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรและนายอำเภอขานุวรสบุรีซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอขานุวรสบุรีณหอประชุมที่ว่าการอำเภอขานุวรสบุรีจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบการนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลสลกบาดอำเภอขานุวรสบุรีจำนวน3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทางนี้องคมนตรีได้ร่วมประชุมรับฟังการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมประชุมโดยองคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้การช่วยเหลือราษฎรให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องน้อมนำไปเป็นแผนในการปฏิบัติเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรเป็นไปด้วยความรวดเร็วทั่วถึงและไม่ซ้ำซ้อนรวมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานที่ประสานความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือราษฎรเป็นอย่างรวดเร็วทางนี้จังหวัดกำแพงเพชรได้เกิดอุทกภัยเนื่องจากฝนตกหนักติดต่อกันในพื้นที่ต่างๆและพื้นที่เขตติดต่อตั้งแต่วันที่18ถึง28กันยายนเป็นต้นมาทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มและเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรทำให้ถนนคอสะพานคันคลองสิ่งสาธารณประโยชน์และพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายและผลกระทบเป็นวงกว้างในพื้นที่8อำเภอได้แก่อำเภอขานุวรสบุรีอำเภอเมืองกำแพงเพชรอำเภอปางศิลาทองอำเภอคลองขลุงอำเภอโกสัมพีนครอำเภอคลองลานอำเภอบึงสามัคคีและอำเภอทรายทองวัฒนารวม51ตำบล617หมู่บ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ 7,976 ครัวเรือนโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอขานุวรสบุรีปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วยังเหลือในพื้นที่ลุ่มยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่โดยเฉพาะติดคลองและลำน้ำมาริชโยรายงาน
1: คณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
3: บรรยากาศตลอดทั้งวันนี้ยังคงมีประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องโดยนางอุลารัตน์แสนสะอาดเปิดเผยด้วยความซาบซึ้งว่าเดินทางจากจังหวัดลพบุรีมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพมาแล้วมากกว่า10ครั้งและตั้งใจจะเดินทางมาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขและส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชน
4: ท่านทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศมากมายเลยก็น้อมรับพระคุณมหากรุณาธิคุณกรุณาธิคุณที่มาทุกเดือนค่ะตั้งแต่ที่ตั้งพระบรมศพก็รู้สึกจะเกือบ10กว่าครั้งแล้วอย่างพระพันปีนี้ก็ประทับใจในเรื่องของการอนุรักษ์ป่าไม้พวกศูนย์ศิลปาชีพพวกอะไรต่างๆเนี่ยค่ะที่ท่านทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติกับชาวนากับลูกหลานชาวไทยเนาะแล้วก็ส่วนองค์พาก็ประทับใจท่านในการที่ว่า ท่านดัดตั้งกองทุนที่เกี่ยวกับองค์พาเพิ่มพายดำยากแล้วก็เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์ที่ท่านทรงงานอยู่
3: ขณะที่นายวรวุฒิดีเสมอนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากล่าวว่าติดตามพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์มาตั้งแต่วัยเด็กและได้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในช่วงเกิดอุทกภัยจึงสมัครเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและแจกจ่ายอาหารให้แก่ประชาชน
5: ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองครับที่มาเนี่ยตอนแรกเนี่ยเพราะว่าทางศูนย์ฝึกนสทเนี่ยเขาเปิดโอกาสให้นักศึกษาวิชาทหารเนี่ยเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของจิตอาสาในครั้งนี้ครับก็อีกอย่างเนี่ยพระองค์ท่านทั้งสองเนี่ยเราคนไทยเนี่ยก็เห็นมาพอสมควรแล้วครับว่าท่านเนี่ยทำเพื่อคนไทยจริงๆครับแต่ละอย่างทั้งที่เรื่องการศึกษาแล้วก็เรื่องอุทกภัยครับต่างๆที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องอุทกภัยอย่างเห็นได้ชัดเลยครับทั้งท่านที่ลงไปช่วยเมื่อครั้งน้ำท่วมใหญ่เมื่อก่อนนะครับ
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังได้เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.พร้อมขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นผานิชคาดนาครายงาน
1: อำเภอนายงจังหวัดตรังเตรียมสถานที่ตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
6: นางสาวธนิการหยางสูในอำเภอนายงจังหวัดตรังเปิด

0: ตลอดจนการอำนวยความสะดวกด้านการแพทย์และบริการสาธารณะให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณให้สำเร็จลุล่วงอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยยศยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรผลักดันมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นศูนย์พัฒนาท้องถิ่นใช้นวัตกรรมเพิ่มมูลค่ากล้วยไข่ GI แก้ปัญหาความยากจนให้เกษตรกร
2: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมปาฐกถาพิเศษเพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยสู่การเป็นคลังสมองและเปลี่ยนพื้นที่วิชาการให้เป็นเครื่องมือพัฒนาท้องถิ่นที่ประชาชนจับต้องได้อย่างยั่งยืนณมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรโดยเน้นย้ำบทบาทมหาวิทยาลัยในการเป็นคลังสมองและนำองค์ความรู้ทางวิชาการมาพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์กับประชาชนตั้งเป้าให้มหาวิทยาลัยเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ในอีก10ปีข้างหน้าจังหวัดกำแพงเพชรควรนำจุดแข็งด้านต้นทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรมาต่อยอดด้วยนวัตกรรมโดยเฉพาะกล้วยไข่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างรายได้ให้เกษตรกรขณะที่ในส่วนของการส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือวว.ได้นำ7นวัตกรรมด้านการเกษตรมาช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตอาทิปุ๋ยสั่งตัดที่ช่วยลดการใช้สารเคมีได้กว่าครึ่งการพัฒนานวัตกรรมกล้วยไข่ต้นเตี้ยที่ช่วยลดความเสียหายจากพายุและสภาพอากาศแปรปรวนรวมถึงการเร่งผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรคใบด่างซึ่งช่วยเพิ่มผลผลิตได้กว่า80%โดยเตรียมแจกจ่ายให้เกษตรกรภายใน1ปีนอกจากนี้ยังส่งเสริมการใช้เตาเผาชีวมวลผลิตไบโอชาและเครื่องจักรแปรรูปสินค้าเกษตรมาปรับใช้ในพื้นที่นายชนันท์ยังกล่าวถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างเบ็ดเสร็จมหาวิทยาลัยราชภัฏจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการค้นหาและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงสิทธิ์ของรัฐพร้อมพัฒนาทักษะอาชีพใหม่รวมถึงการเปิดใช้พื้นที่ว่างของมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ทำกินส่วนกลางสำหรับผู้ที่ขาดแคลนที่ดินทำกินเพื่อให้สามารถเพาะปลูกเก็บเกี่ยวผลผลิตและสร้างรายได้ตลอดจนส่งเสริมความรู้ด้านบัญชีครัวเรือนและประกอบธุรกิจตั้งเป้าใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นให้ได้ถึง70%เพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนกลับไปสู่เกษตรกรได้อย่างแท้จริงชาวนันมาลีรายงาน
1: ประธานรัฐสภาลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ติดตามโครงการบ้านเมืองน่าอยู่และการสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดของโรงพยาบาลลำปลายมาศนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาลงพื้นที่อำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ติดตามโครงการบ้านเมืองน่าอยู่ซึ่งมุ่งพัฒนา5ด้านได้แก่ผลิตภัณฑ์ประเพณีการศึกษาสุขภาพและการแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีลและสืบสานประเพณีท้องถิ่นรวมทั้งเดินทางไปโรงพยาบาลลำปลายมาศติดตามการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากยาเสพติดโดยมีผู้ป่วยอาการทางจิตรุนแรงอยู่ระหว่างดูแลเบื้องต้นและถอนพิษยา9คนและผู้ป่วยระยะกลางอีก12คนพร้อมสนับสนุนอาสาสมัครช่วยดูแลความปลอดภัยและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงมอบเงินสนับสนุนเพื่อบรรเทาภาระและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมระบุว่าการสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งการส่งเสริมคุณธรรมในชุมชนและการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากยาเสพติดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพควบคุมสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง 1,203 แห่งทั่วประเทศให้ดำเนินการตามมาตรฐานหากฝ่าฝืนกฎหมายมีโทษจำคุกสูงสุด5ปีปรับสูงสุดแสนบาท
3: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีมีการร้องเรียนสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงเกี่ยวกับการกักขังและทำร้ายผู้รับบริการรัฐบาลมอบหมายกระทรวงสาธารณสุขควบคุมกำกับและส่งเสริมมาตรฐานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดปัจจุบันมีสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจำนวน 1,203 แห่งทั่วประเทศและพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพทั้งส่วนกลางและศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง12แห่งร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตรวจติดตามและประเมินสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประ

0: เพศกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงทุกแห่งอย่างเข้มงวดเน้นคุมเข้มมาตรฐานด้านสถานที่มาตรฐานด้านความปลอดภัยและมาตรฐานด้านการให้บริการต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพพ.ศ. 2559และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนสนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง12แห่งทั่วประเทศลงพื้นที่ตรวจสถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนกรณีรับผู้ป่วยจิตเวชเข้ารักษาซึ่งถือเป็นการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพ.ศ. 2541มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับปริณาสอนแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมทีมแพทย์ดูแลพระสงฆ์และผู้แสวงบุญณดินแดนพุทธภูมิที่ประเทศอินเดียและเนปาลในช่วงเดือนพฤศจิกายน2569ถึงมีนาคม2570นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการเดินทางไปแสวงบุญณดินแดนพุทธภูมิในสาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลควบคู่กับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนโดยมอบหมายให้กรมการแพทย์ซึ่งดูแลโรงพยาบาลสงฆ์จัดบริการด้านการรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุสามเณรอาพาธจัดบริการทางการแพทย์ณสถานพยาบาลวัดไทยในดินแดนพุทธภูมิอย่างต่อเนื่องด้านนายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าปีงบประมาณ2570กรมการแพทย์วางแผนจัดส่งบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลและสถาบันในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวน5ชุดชุดละ8คนรวม40คนหมุนเวียนปฏิบัติงานระหว่างวันที่27พฤศจิกายน2569ถึง3มีนาคม2570ครอบคลุมสถานพยาบาล3แห่งได้แก่โรงพยาบาลพระพุทธเจ้าวัดไทยพุทธคยาและสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชสาธารณรัฐอินเดียรวมถึงสถานพยาบาลอโรคยาคลินิกวัดไทยลุมพินีสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลตั้งเป้าให้บริการผู้ป่วย 2,500 รายทั้งการตรวจรักษาโรคทั่วไปการดูแลสุขภาพช่องปากและการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินโดยมีแผนจัดปฐมนิเทศและอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงก่อนเดินทางพร้อมประสานกระทรวงการต่างประเทศและเครือข่ายในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในด้านต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: ยี่สิบนาฬิกา23นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคายาคาลาสหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือ EU เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียที่โจมตียูเครนในช่วง2วันที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า80รายนอกจากนี้รัสเซียยังยกระดับการโจมตีต่อสหภาพยุโรปรวมถึงสมาชิก EU และพันธมิตรองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือ NATOซึ่งการที่สหรัฐผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันดีเซลของรัสเซีย จะยิ่งทำให้รัสเซียมีรายได้มากขึ้นสำหรับใช้ทำสงครามกับยูเครนถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียในการปล่อยน้ำมันดีเซลของรัสเซียจำนวนมากออกสู่ตลาดโลกเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานของสหรัฐก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ท่ามกลางความไม่พอใจของยูเครนและ EU สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายธารเมนทรากุมารมิชราเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฝ่ายบริหารประจำเขตกรูคาทางตอนกลางของเนปาลในวันนี้ที่ประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำทางตอนล่างของเขตกรูคาให้อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหลังเกิดเหตุดินถล่มในหมู่บ้านชุมนุบรีเขตกรูคาซึ่งอยู่ห่างจากกรุงกาดมันดุไปทางตะวันตกประมาณ100กิโลเมตรซึ่งปิดกั้นเส้นทางการไหลของแม่น้ำพุทธิคันทกีส่งผลให้น้ำท่วมเป็นวงกว้างในพื้นที่ทางตอนล่างของแม่น้ำแห่งนี้ทั้งนี้แม่น้ำพุทธิคันทกีถือเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลไปรวมกับแม่น้ำตรีสูลีเคยเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหลังทานน้ำแข็งและชั้นหินขนาดใหญ่บนเทือกเขาหิมาลัยพังถล่มจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,450 รายและสูญหายอีกหลายพันคนต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
5: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500รายการ Arctic Open ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์หญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกและเต็ง1ของรายการแพ้มีอาร์บิกเฟรดมือ15ของโลกจากเดนมาร์ก0-2เกม17-21และ13-21จบที่ตำแหน่งรองแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 19,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ630,000 บาทไปครองบาสเกตบอลเยาวชนรายการจูเนียร์บอลเลอร์ลีกหรือ JB League ฤดูกาล2026ในรุ่นอายุ 12-13 ปีรอบชิงชนะเลิศโดยแข่งขันในระบบชนะ2ใน3เกมณโรงเรียนนานาชาติ DBS เป็นการพบกันระหว่าง Midnight Bombas และ Black Panther ซึ่งในเกมแรกเป็น Midnight Bombas ที่เอาชนะ Black Panther มาได้ก่อน 56-44 คะแนนแต่ในเกมที่2 Black Panther ไม่ยอมง่ายๆเอาชนะไปได้อย่างสนุกด้วยสกอร์64-59คะแนนพลิกสถานการณ์กลับมาตีเสมอซีรีส์เป็น1-1เกมได้สำเร็จทำให้ต้องไปตัดสินในเกมที่3ในวันที่17ตุลาคมนี้ต่อไปการแข่งขันวิ่งมาราธอนรายการเมลเบิร์นมาราธอน2026ที่ประเทศออสเตรเลียอาลีอุดคิปโชเก้ยอดนักวิ่งมาราธอนชาวเคนยาวัย41ปีเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา2ชั่วโมง9นาที10วินาทีทำให้คิปโชเก้เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2สมัยคว้าแชมป์มาราธอนเป็นรายการที่17ในอาชีพและถือเป็นการกลับมาคว้าแชมป์มาราธอนได้อีกครั้งในรอบ3ปีนับตั้งแต่การแข่งขันเบอร์ลินมาราธอน2023อีกด้วยความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18-24 ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานักกีฬาและทีมงานรวมทั้งสิ้น412คนได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมุ่งหน้าสู่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันในครั้งนี้อยากให้นักกีฬาทำผลงานอย่างเต็มที่พร้อมเชื่อมั่นว่าจะทำผลงานได้ไม่น้อยกว่าเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนที่ไทยคว้ามาได้27เหรียญทองรั้งอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลทั้งนี้เอเชียนพาราเกมครั้งที่5มีการแข่งขัน18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองโดยไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาสโมสรฟุตซอลบูเวฟชลบุรีร่วมกับบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนจัดโครงการไทยออยปันฝันเยาวชนสู่ความเป็น1ปี2026เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุ 9-15 ปีจำนวน72คนจาก10ชุมชนรอบกลุ่มไทยออยฝึกทักษะฟุตซอลเรียนรู้วินัยการทำงานเป็นทีมและน้ำใจนักกีฬาโดยมีทีมโค้ชบลูเวฟชลบุรีและอภิวัตรแจ่มเจริญนักฟุตซอลทีมชาติไทยร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องคติธรรมประจำใจโดยพระมหาไพเราะห์ทิตะสีโล
7: ขอให้ท่านทั้งหลายนึกไว้เสมอว่าต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดสร้างสรรค์ต้องก้าวทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขยันประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูตาใช้สติปัญญาพารุ่งเรืองจะเป็นใหญ่ต้องใจสูงจึงศักดิ์สิทธิ์จะผูกมิตรมีน้ำใจใฝ่สมานจะรุ่งโรจน์ต้องริเริ่มเสริมการงานจะเบิกบานต้องอภัยไม่โกรธเคืองวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจัง
8: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
4: ่อประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาศอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุนและวิกรมกรมดิษฐ์
1: นครอมตะซิตี้วันนี้บอกว่าเห็นน้ำมาอย่างนี้ไม่เคยคิดว่าอมตะจะเป็นอย่างนี้ไม่เคยเห็นอมตะอย่างนี้โอ้โหแสดงว่าอาการหนักกว่าที่คาดมากมายต้องให้คุณวิกรมมาเล่าเพราะว่าก็ดูเหมือนจะมีโรงงานหลายแห่งนะครับที่ท่วมเช่นโตโยต้าเขาบอกเขาก็หยุดนะฮอนด้าเขาก็หยุดแต่ว่านิคมอุตสาหกรรมอมตะนี่ใหญ่มากและมีโรงงานจำนวนมากฉะนั้นต้องให้คุณวิกรมเล่าว่าน้ำท่วมครั้งนี้มันหนักกว่าที่คุณวิกรมคาดไว้อย่างไรบ้างสวัสดีครับคุณวิกรมครับ
2: สวัสดีครับคุณวิชัยครับ
1: ครับเป็นยังไงตอนนี้อัปเดตล่าสุดเพราะผมเห็นมีข่าวว่าอมตะก็ท่วมแต่เอ๊คุณวิกรมนี่วางแผนไว้แล้วนี่นะทำไมมันถึงเป็นอะไรอย่างนี้อ่ะเกิดอะไรขึ้นครับคุณวิกรม
2: แหมไอ้เรานี่ก็ทำตัวเป็นซิงแสเราก็มาคุยกันในสองเทปที่แล้วใช่ไห
1: ม
2: ว่าเราเนี่ยจะบริหารน้ำอะไรต่ออะไรกันอย่างไรพอมาถึงที่อมตะชลบุรีก็ปรากฏว่าโอ้โหมันมาแบบเหมือนกับว่าเรานึกไม่ถึงอะ
1: นึกไม่ถึงเลยนะ
2: โอ้เป็นเหมือนอยุธยาสองเลยนะถามว่ามันอยุธยาสองยังไงเนี่ย
1: ยังไงยังไง
2: โอ้มันก็เป็นเพราะว่าไอ้น้ำเนี่ยมันไหลมาจากทางเขาเขียวไงเขาเขียวเนี่ยมันเป็นอุทยานใช่ไห
1: ม
2: แล้วมันก็บ่าลงมาเนี่ยมีพื้นที่ตั้ง500กว่าตารางกิโลเมตรนะฉะนั้นฝนตกที่ตรงนั้นเนี่ยพอตกมาคือฝนตกที่ในนิคมด้วยแล้วก็ตกอยู่ที่นอกนิคมแต่คราวนี้ไอ้ตกนอกนิคมมันไหลมาไงเท่ากับว่าเราได้3เด้งอะ
1: สามเด้ง
2: เด้งแรกก็คือฝนที่ตกอยู่ในนิคมนี่เด้งหนึ่งแหละแล้วก็เด้งสองนี่ข้าง
1: ๆ
2: ก็ไหลลงมาที่นิคมเด้งสามนี่ก็ระยะไกลพื้นที่นี่ก็รวมแล้วเนี่ยโอ้โหตายละมันเยอะแยะมากมายซึ่งเราก็มาดูแล้วโอ้ยทำไมนิคมเรามันมันมีเยอะแยะน้ำมากมายขนาดเนี้ยเนี่ยเรามาดูสินิคมที่อมตะนี่เห็นไหม
1: ครับ
2: อันแรกเลยเนี่ยก็คือเรานึกไม่ถึงเลยว่าโอ้ทำไมไอ้ตัวนี้มันทำไมถึงจะน้ำลงมาเยอะแยะอย่างนี
1: ้
2: เห็นไหมตอนนี้ไอ้น้ำตรงนี้นี่มันก็เป็นอย่างเนี้ยเห็นไหมที่มันไหลลงมาไหลลงมาไอ้นี่ก็ไหลลงไปเห็นไ
1: หมใช่ใช่ใช่
2: คราวนี้ไอ้ปริมาณตรงเนี้ยที่มันตั้ง500เนี่ยมันคือสิ่งที่มันไหลนอกจากไอ้ตัวของเราที่เราตกแล้วเรามีที่ระบายน้ำของเราดีละปรากฏว่าข้างๆเด็กมันไหลลงมาหมดเลยเนี่ย
1: โอ้ข้างๆมาใช่ใช่ใช่ของเราป้องกันไว้ดีแต่ข้างๆมันไหลแล้วเราไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อน
2: เจอเรารับได้เพราะว่าในอดีตเนี่ยคุณวิชัยเราเคยมีทั้งหมดที่เคยลงมานะถ้าเรามาพูดกลับไปถึงเราพูดถึงอดีตอดีตเรานี่เราก็ถือว่ามันใช้ได้นะเราบอกว่าเฮ้ยอดีตเรานี่ตอนนั้นเราเคยมีมามากที่สุดมันเป็นยังไงเอ่ยมันก็เป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นภาพไหม
1: ดูอันนี้อดีต
2: อดีตนี่เรา
1: ต่อเนื่องมาเป็นประเด็นการและแผนดำเนินการระยะสั้น
2: อันนี้เนี่ยเราก็ถือว่ามันทำไมอันนี้มันก็เรียกว่าอดีตเป็นตัวนี้ไงตัวที่เราเห็นอยู่ตัวนี้มันเป็นตัวที่เราคิดว่ามันก็ทำได้นะมันก็อยู่ได้ตัวเนี้ยเห็นไหม120นะแล้วเสร็จแล้วถัดแล้วมันทำไมอันนี้ออกมานี่เราก็สมมุติอย่างว่าเนี้ยเราก็บอกอ้าวอย่างนั้นฉันจะทำที่เป้าหมายวดเนี้ยที่จะน้ำท่วมเนี้ยเราได้มีการวางแผนไว้ว่าจากอดีตนี่120 เราก็สมมุติไปบอกว่าเอ๊ะถ้ามันฝนตกแล้วมันเข้ามาในที่เรานี่200มิลล่ะ
1: ใช่
2: นะปรากฏว่ามันไม่ใช่เนี่ยมันกลายเป็น400มิลล่ะ
1: ว้าวเท่านึงเลยนะ
2: โอ้โอ้โอ้โ
1: อ้
2: ไอ้จากเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยมันเลยทำให้เราเนี่ยต้องมาคิดใหม่ละ
1: คิดใหม่ใช่ใช
2: ่คิดใหม่ว่าไอ้ที่เราสมมุติไว้เนี่ยเป็น200มิลนี
1: ่
2: ไม่เวิร์กละเพราะเราจะไปบอกว่าในอดีตเป็นยังไงอะไรนี่ใช้ไม่ได้
1: โอ
2: ้เพราะมันมาทีง400ตอนนี้เราจะทำยังไงเราบอกว่าอย่างนั้นเราสร้างเป้าหมายใหม่สินะเป้าหมายใหม่เนี่ยเราอันนี้เอาเป็นตัวที่เราคิดว่าเรามันน่าจะไปได
1: ้
2: ก็คือตัวนี้แหละในอนาคตในระยะยาวเพราะว่าจากที่ภาพเรามาอยู่นี่ขนาดในอดีตเราตกแค่120แล้วก็บอกว่าเอ้ยอย่างนั้นอ้วกกะ200มิลวันนี้ทำทุกอย่างทำอะไรต่ออะไรทั้งหมดเลยนะ
1: เออ
2: ทำไป200แต่มันตกมา400ว่าซีเรียลอ่ะ
1: ว่าซีเรียลอะไรที่เตรียมไว้ก็ไม่พอ
2: โอ้โหคุณดิชัยผมนี่ไปลุยน้ำนะไปดูน้ำก็ไปลุยน้ำเนี่ยโอ้ยอันนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกัน
1: เออ
2: นี่ถ้าเรามาดูกันบอกว่าเอาแหละถ้ามันเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยเราทำยังไงเอ่ยตอนนี้ก็มาคำถามว่าเอาแหละถ้าอันนี้มันเป็นอย่างเงี้ยคุณวิชัยคิดว่าเราถ้าเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยและเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยนะมันก็มีประเด็นอยู่คือว่าหนึ่งเราเตรียมตัวไม่ทัน
1: ครับ
2: เออสองนี่ไอเรานี่เราจะไปเนี่ยผมเองก็ลงไปนะผมก็ลงไปอยู่ที่ตรงนี้เหมือนกันนะเออไปดูเขาเนี่ยในโรงงานเนี่ยเออไปดูสิผมนี่ไปดูที่โรงงานนี่ดูสินี
1: ่ต้องไปถึงที่เกิดเหตุเลยนะให้รู้ดำรู้แดงอ๋อนี่
2: โอ้โหอมิตรพุทธ
1: นี่มัน
2: อมิตรพุทธ
1: นี่มันเหนือเข่านะเนี่ย
2: เอวอะไปทักเอวละ
1: เกือบเอวเลยนะโอ้โห
2: เนี่ยไปที่โรงงานพวกนี้เขาเนี่ยเห็นไห
1: ม
2: เราก็นึกไม่ถึงเนี่ยผมก็ไปที่โรงงานนี้มาไปที่โรงงานนี้เราก็ถึงเห็นโอ้ my god อะไรมันจะอย่างนี้เพราะว่าเราตั้งแต่ทำนิคมมาเนี่ยเราก็120มิลตอนนี้มันเล่นเข้ามาเกือบ400มิลเห็นไห
1: ม
2: ถ้าเป็นอย่างนี้เราทำยังไงต่อล่ะเราก็ตอนนี้ก็มีประเด็นมีปัญหาคุณฤทธิ์ชัยไอ้ปัญหาของเราเนี่ยเราตอนนี้ถ้าเรามาดูเนื้อแท้ของปัญหาอันนี้แล้วมาดูภาพของตอนนี้ในนิคมของเรา
1: ครับ
2: ที่เรามีปัญหามันคือตัวนี้สิในนิคมเราทั้งหมดเนี่ยที่เรามีพื้นที่อยู่ทั้งหมดเนี่ยนะถ้าเรามาดูเนี่ยเรามีพื้นที่อยู่ทั้งหมดตรงนี้ตอนเนี้ยเวลานี้นี
1: ่
2: ก็คือพื้นที่ตัวนี
1: ้
2: ไอ้พื้นที่ตัวนี้นี่ถ้าเกิดเรามาดูว่าเอ๊ะเอ้านี่มันก็พื้นที่นิคมใช่ไหมทั้งหมดเลย
1: ใช
2: ่ตรงนี้ประมาณ20,000กว่าไร่นะเยอะนะก็ตอนนี้เรานี่เมื่อก่อนเนี่ยมันเคยท่วมนะมันก็เคยท่วมเมื่อก่อนเนี่ยก็อยู่ในบริเวณพวกนี้แต่ตอนนี้มันเป็นสีเหลืองนี่สีเหลืองที่ทั่วหมดเลยเพราะทำไมเพราะมันมีน้ำมาจากอย่างเนี้ยแล้วมันก็ทำให้บริเวณนี้นะตอนเนี้ยที่เป็นปัญหานะไอเราเป็นปัญหาก็ตามรูปเมื่อกี้นี่เห็นไหมแล้วภาพรูปเมื่อกี้นี้ก็โอ้เราก็เอาแหละตอนนี้ทำยังไงละวะตอนนี้ก็เนี่ยเราดูเห็นภาพจากตรงนี้เราจะเห็นเลยบอกว่าภาพตรงนี้นี่ทำให้เรานี่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่ที่เราทำไมเราท่วมนะท่วมจากตรงนี้นี่มันเท่ากับว่าเรามีระดับที่ท่วมอยู่เอาแหละคราวนี้ประเด็นก็คือว่าเราเห็นไหมคุณวิชัยเห็นไหมว่าระดับน้ำในแต่ละอันแต่ละอันที่ตัวที่เราคุยเมื่อกี้เนี่ย
1: ครับ
2: นะก็คือมันก็คือไอ้พื้นที่พวกนี้หมดเลย
1: เออ
2: เนี่ยพื้นที่พวกนี้ ที่ท่วมอ่ะเห็นไหมแล้วคราวนี้ท่วมพวกนี้นี่เราก็มาเนี่ยเรากะดูตอนนี้ผมถึงบอกว่าไอ้ยาทุกทีนี่เราก็ไปมองนะว่าเออมันไม่น่าจะเป็นปัญหาแต่เป็นปัญหาแล้วตอนนี้เรามาดูเส้นตรงนี้สนุกสนุกอยู
1: ่เออดู
2: ฤชัยดูที
1: ่ดู
2: เส้นพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นเส้นที่เราจะเห็นได้ว่าเออฝนมันตกเนี่ยตกมาแล้วมันก็ขึ้นมาอย่างนี
1: ้
2: ที่จริงมันก็ไม่สูงเลยแต่ตอนนี้มันขึ้นมาโดไปสีแดงใช่ไหม
1: ใช่
2: ไอ้สีแดงนี่มันโดไปแบบไอ้นั่นมากตอนนี้เราก็เห็นแล้วว่าโอ้น้ำมันเนี่ยมันเริ่มดีแต่มันตอนนี้ฝนมันก็ตกมาอีกอะตอนนี้เราก็กะอยู่นะตรงนี้คือตัวที่เราดูจากกราฟ
1: ครับ
2: เราคิดว่าภายในคืนนี้พรุ่งนี
1: ้
2: เนี่ยสองวันเนี่ยไม่เกินอย่างเงี้ยมันควรจะลงแบบอย่างนี้ใช่ไหมคราวนี้วันเนี้ยไอ้ตรงนี้เรากะมันกะไ
1: ง
2: แต่ถ้าเกิดว่าไอ้เรากะกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วฝนมาเติมอีกอะ
1: ถ้าฝนไม่เติมยุ่งแล้ววันนี้ฝนก็เริ่มตกอีกแล้วนะ
2: ใช่ผมก็เลยแบบโอ้ยอบินตะพุทธเลยตอนนี้พวกนี้นี่ถ้าเขามาอย่างนี้นี่เราเนี่ยตอนนี้ที่มีประเด็นที่สูงที่สุดคือตัวนี
1: ้
2: นะอย่างอื่นนี่ลงไปข้างล่างหมดแล้วอย่างอื่นลงข้างล่างเพราะเราเนี่ยเราคิดว่าจากที่มันก็ไม่น่าจะนั่นนะมันตัดไม่ลงไอ้ตรงนี้ตัดไม่ลง
1: ไม่ลง
2: เพราะน้ำมันมาเติมอยู่เติมจากเมื่อกี้เนี่ยที่มีทั้งหมด500กว่าตารางกิโลเมตรอ่ะมันมาเติมตรงนี้ให้อ่ะที่จริงเราน่าจะทำไอ้พวกนี้ได้พอนี้ก็มันก็มีประเด็นอยู่ลงมาว่าเอ๊ะตอนนี้ไอ้น้ำมาเติมอ่ะมันพวกนี้มันจะทำยังไงเอ่ยถ้าไอ้น้ำที่มันเติ
1: ม
2: ใช่ไหมตอนนี้ฝนมันก็ยังตกฝนมันตกในลักษณะที่แบบโหมันหนักเลยฮะเนี่ยตอนนี้นะฝนที่ตกกันเนี่ยคุณวิชัยดูสิว
1: ่
2: าเราฝนเนี่ยเมื่อวานเนี่ยตกไปอย่างนี้อีกอ่ะแล้วมันไปตกอยู่ตอนเหนือของที่เรา
1: เออมันก็ไหลลงมาสิ
2: ใช่ไอ้นี่เนี่ยคุณวิชัยเห็นฝนตกอย่างนี้เรารู้สึกยังไงเนี่ย
1: โอ้ใจฟอเลย
2: ผมเนี่ยผมนั่งรถไปเนี่ยเจออย่างเงี้ยนะและไอ้ตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้ที่บอกไงว่าตรงนี้เนี่ยมันก็คือฝนตกตกที่มันอยู่นอกนิค
1: ม
2: แล้วไอ้พวกนี้มันก็ไหลเข้าไปในนิค
1: ม
2: ซึ่งถ้าถามบอกเอ้าแล้วเราทำยังไงแน่นอนเราก็ต้องมาบริหารจัดการไอ้ตัวของที่เราจะต้องให้มันไหลผ่านไอ้ตรงนี้เราไปได้ยังไงใช่ไหมก็กลับมาไอ้ภาพเมื่อกี้ที่เราทีแรกที่เราดูก็คือภาพนี้อีกแหละไอ้ฝนที่เวลาตอนนี้มันตกเนี่ยมันก็ไปตกเอาไอ้ตรงบริเวณอย่างกับข้างเหนือข้างบนเราตรงเนี้ยจะเป็นเรื่องที่เราผมคิดว่าที่อื่นอย่างเงี้ยที่ผมบอกว่าเราเป็นsecond อยุธยาก็คือพวกนี้ไงเห็นไหมตัวเลขเนี่ยนะพวกนี้ก็ไหลมาไอ้ที่ผมถ่ายรูปมาเนี่ยก็คือพวกเนี้ย
1: ใช่
2: ฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยเราก็เลยทำให้เราเนี่ยคำนึงถึงไอ้ตัวที่เราตั้งเป้าไว้อ้อปีนี้ระวังแผนนะมาบริหารน้ำอยู่เนี่ยเป็น400มิลไอ้200มิลขอโทษ
1: จากเดิม
2: เราเป้าหมาย
1: เอาไม่อยู่
2: จากเดิมได้120จากที่เดิม120
1: โอ้เอาไม่อยู่120
2: แล้วขึ้นมาเป็น200มิลนะเราวางแผนไว้ว่าเนี่ย200มิลเราก็ดูแลได้แต่มันมาตก400มิลเนี่ยก็เลยอยากจะเอามาแบ่งปันนะให้กันว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะต้องทำยังไงเอ่ยผมที่เมื่อกี้เข้าไปดูเนี่ยนะก็ไปเอานั่งรถนะรถแบบรถทหารเลยนะเข้าไปแล้วสิ่งที่เจอก็คือเรื่องของว่าเราเนี่ยเราจะต้องทำยังไงให้สิ่งเหล่านี้ไม่เกิดอีกด้วยการสมมุติแล้วก็ด้วยการที่จะมาเชิญผู้เชี่ยวชาญในโลกนี้เอามาวางแผน แล้วไอ้วางแผนนี่เราก็จะทำยังไงจ้างเขามาก่อสร้าง
1: ก่อสร้างเลยนะ
2: ก่อสร้างเลยเพราะว่าอย่างกับบริษัทจีนอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าเป็นท็อป3เลยนะเบอร์เนี่ยท็อป3ไม่เกิน3อ่ะอยู่ระหว่าง1ถึง3บริษัทเนี่ยก็จะให้เขามาช่วยว่าเอาบริษัทที่เก่งเนี่ยมาช่วยวางแผนแล้วรวมกับบริษัทญี่ปุ่นนะแล้วก็เนเธอร์แลนด์เมื่อกี้ที่คุยวางแผนร่วมกันพอวางแผนร่วมกันแล้วเราก็จะมีเวลานะไอ้ไทม์ไลน์ของเราเนี่ยเราอยากแค่มาวางแผนให้จบภายในนะเดือนหน้ากลางเดือน
1: โอ้เหรอเดือนครึ่ง
2: เดือนครึ่งเรากะว่าเดือนครึ่งเนี่ยเราต้องรีบวางแผนเลยว่าเอ๊ะถ้าเรา800มิลเราจะทำยังไงวันนี้ไม่คิดละไอ้200 400ไม่เอาละ
1: เล็กไปละเล็กไปละ100ไปละต้องเยอะต้องเอาเผื่อไว้ถึง100ปีเลยนะจากนี้ไป
2: ไม่ถึงไม่ถึง100ปีไปเดี๋ยวเจ๊งอ่ะไม่มีตังค์ คือผมว่าวันนี้ตั้งอยู่ที่800แล้วเอาพวกนี้มาแล้วตอนนี้ไทม์ไลน์ของเราเนี่ยเราก็กะว่ากลางเดือนหน้ามันจะต้องเห็นภาพเพราะกลางเดือนหน้าเห็นภาพเห็นอะไรตัดเค้กกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดือนธันวาลงมือเดือนธันวาลงมือนี่เราก็ต้องมาทำใหม่ที่จริงเนี่ยผมมีอ่างมีบ่อเก็บน้ำนะที่อยู่ในอมตะเนี่ยตอนนี้ประมาณ42ล้านลูกบาทเมตรเราก็คิดว่าเหลือเฟือละ
1: เคยคิดว่าเหลือเฟือ
2: ตอนนี้ต้องเพิ่มเป็น100ล้านลูกบาทเมตรฉะนั้นผมก็จะขุดบ่อเพิ่มอีก2บ่อรวมกันแล้วให้ประมาณสักร้อยล้านยกตัวอย่างไอ้อันนี้ก็ทำที่จริงเนี่ยผมทำบ่อที่2ไปแล้วตอนนี้บ่อที่2นี่ก็ทำไปได้ก็เป้าหมายก็คือ20ล้านถึง25ล้านฉะนั้นบ่อเราก็จะต้องสร้างอีก2บ
1: ่อ
2: แล้วรวมกับบ่อเก่าแล้วมันก็จะได้ประมาณ100ล้านลูกบาทเมตรแล้วก็จะต้องมาขยายคลองจะต้องมาทำไอ้พวกฝายพวกอะไรต่ออะไรวันนี้ผมเอาเอ็กซ์เปิร์ทเนี่ยแหละอยู่บนรูปอันเนี้ยว
1: ัน
2: นี้ต้องลงทุน
1: ประเทศนี่นะ
2: ใช่
1: ในเดือนด้วยเนี่ยนะมาแล้วก็เร็วเดือนครึ่งต้องเสร็จแล้วก่อสร้างใช้เวลาประมาณ
2: ก็พยายามที่จะทำไอ้พวกคลองพวกตัวระบายน้ำพวกอะไรต่างๆเนี่ยให้จบเนี่ยประมาณสักกลางหน้าฝนน่ะอย่างช้าก็คือตีว่าประมาณเดือน8
1: เดือน8ของปีหน้าคือ
2: ปีหน้าสิงหาเนี่ย
1: ก่อนหน้าฝน
2: ใช่ใช่ใช่สิงหาต้องทำให้จบวันนี้ต้องทำให้จบเท่าที่จะทำได
1: ้
2: ฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องมาดูละเราก็ต้องมาขอความร่วมมือนะจากทางภาครัฐซึ่งผมก็มีตอนนี้ก็เตรียมเขียนจดหมายนะวันนี้ก็ทำอะไรเสร็จแล้วจดหมายนี่ก็จะขอการสนับสนุนจากท่านนายกหนูว่าทางด้านพวกสารสาธารณะพวกทางที่เราสามารถจะเอาไปใช้ในการระบายน้ำได้เนี่ยอันนี้ก็ต้องขอการสนับสนุนนะฮะก็อันนี้เราจะทำใช่ใช่
1: ระบายน้ำที่มีอยู่ในแถบนั้นแต่ว่าคุณวิกรมต้องมองปริมณฑลของอมตะซิตี้ด้วยไม่ใช่เหรอเพราะว่า
2: ตอนนี้มันอย่างนี้ใช่ใช่เชิญคือเราก็จะทำไอ้ตัวนี้เราจัดการตัวเราก่อนแต่ทำควบคู่กันไปกับชาวบ้าน
1: เออใช
2: ่ชาวบ้านเนี่ยเราจะไปมองข้ามไม่ได้
1: ใช
2: ่เออแล้วนี้เราก็เอามองไปเลยเหมือนเมื่อกี้ที่ผมมีภาพอยู่ตรงนั้นแหละว่าเอ้ยเราตอนนี้ไม่ได้ละเราวันนี้ต้องเอาของเนี่ยที่เราจะต้องเอาไอ้สิ่งที่เอามาพอภาพรว
1: ม
2: ภาพรวมของภาพตรงนี้นี่สำคัญมาก
1: ใช
2: ่คือเราเนี่ยตอนเนี้ยถ้าเรามามองตัวนี้ปั๊บเราก็จะต้องมองตรงนี้นะรวมเข้าไปนะในตัวของที่เรามีนะว่าเอ้ยเราต้องอันนี้เป็นที่เป็นเราใช่ไหม
1: ใช่อ
2: ันนี้เราแต่ตรงนี้ล่ะนะบริเวณเนี้ยทั้งหมดเลยเนี่ย
1: พวกเนี้ย
2: แล้วไม่ใช่เราไปตรงนี้อย่างเดียวใช่ไห
1: ม
2: ฉะนั้นเราก็ต้องไปมองคุมพวกนี้เข้าไปคุมพวกนี้เข้าไปไปพร้อมกันนะไปพร้อมกันวันนี้เราจะศึกษาตรงนี้ ป็นตัว A ตัวเนี้ยตัว B เห็นมั้ยตัวเนี้ย2ตัวเนี้ยมันก็จะทำให้เรานี่มีตัว A กับตัว B เนี่ยจะต้องทำคู่กันไปเราจะไปบอกว่าฉันจะทำตัว A อย่างเดียวเอ้ยพับไอ้เนี่ยฉันจะกันบ้านฉันนะ
1: ไม่ได้
2: ใช่น้ำมันก็มาจากตรงนี้ก็ใช
1: ่
2: นะเราก็กันของเราแต่มันก็ยังมีน้ำที่อื่นที่มาแล้วก็ไปส่งผลกระทบให้กับคนข้างบ้านเราอีก
1: ไม่ได้แล้วจะเป็นเกาะไม่ได้น้ำเข้าเกาะน้ำเราเป็นเกาะเฉยไม่ได้
2: ฉะนั้นตัว A กับตัว B นี่ต้องวางแผนคู่กันไป
1: อืม
2: อันนี้ไอ้คู่กันไปเนี่ยเราจะทำอย่างไรก็จะต้องมาขอนะเริ่มการใช้พื้นที่ต่างๆให้มันขยายให้กว้างขึ้นทำให้ลึกขึ้นทำให้ตรงขึ้นคลองมันก็ย้อยก็เยี่ยอะไรทำให้ตรงขึ้นนะฮะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องทำให้เกิดนะให้เกิดขึ้นมาภายในมีไอเดียภายในอีกเดือนครึ่ง
1: ใช่
2: แล้วก็ปีหน้าเดือนสิงหา
1: ต้อง
2: เราควรจะทำให้เสร็จอันนี้คือว่าเป็นเสร็จหนึ่งทำให้จบเพื่อกลัวฟลุกปีหน้าวันนี้เราจะไปคิดว่าเอ้ยฉันแจ๋วฉันทำดีแล้วเนี่ยไม่ได้อีกแล้ว
1: ไม่ได้
2: อีกเลยเพราะว่าความเสียหายเนี่ยของที่โรงงานมีทั้งหมดร้อยกว่าโรงเนี่ยโอ้โหนี่มันทั้งคนทำงานนะต้องหลายหมื่นคนแล้วก็ความเสียหายของธุรกิจของโรงงานที่เขาไม่สามารถที่จะผลิตได้วันนี้เราต้องรีบทำแล้วก็วันนี้ก็ไม่ปักตะเคิงตะไคร้และไม่ปักอะไรทั้งนั้นแหละเราก็คิดว่าวันนี้เราพยายามที่จะไปทำอะไรเผื่อให้มากที่สุดวันนี้เราจะไปบ่อยใครอย่าไปบอกใครอย่าไปโทษดวงชะตาหรืออะไรต่ออะไรไม่ได้นะฮะวันนี้ก็เลยผมก็แหมก็มีความรู้สึกแหมเราก็เพิ่งไปคุยโม้มา2รายการแล้วไปคุยกับทั้งประธานที่ปรึกษา A เราก็คุยกันว่าโอ้โหดีนะตอนเหนือนี่ต้องมีเขื่อนนะแล้วก็น้ำลงมานี่ต้องเป็นก้างปลานะไอ้ก้างปลานี่ต้องให้มันตั้งฉากกับตัวแม่น้ำได้ให้มันไกลออกไปแล้วไปมีตัวทำไมแก้มลิงแก้มช้างอะไรอยู่จำแถบนั้นเพื่อกระจายน้ำที่ไหนได้ยังไม่ทันอีแรงจะกินน้ำเลยมาลงที่บ้านเรา
1: แล้วตัวโรงงานเจริญบุรีไปไงเช็คไปแล้วเมืองการ
2: โอ้โหก็มันไปตักหลักไปตกหลังเขื่อนเนี่ย
1: นั่นน่ะสิ
2: โอ้มันใหญ่ก็แต่เขาจะระบายน้ำได้เร็วเพราะว่าเขาที่เมืองการนี่ก็มันทำไอ้พวกทางด้านเกี่ยวกับการระบายน้ำเข้าไปสู่ตามคูของหนองบึงอะไรอย่างนี้ก
1: ็
2: ถือว่าเขาก็จะทำได้ดีเพราะว่ามันมีคลองไงคลองก้านปลาพวกนั้นเนี่ยที่ระบายอันนั้นก็จะเร็วไปเร็วแล้วเขื่อนที่เมืองการตรงนั้นเขาก็ลดการระบายลงมาผมก็เชื่อว่ามันจะไม่มาผสมกับที่ตกที่ท้ายเขื่
1: อ
2: นแล้วผมว่าเมืองการเนี่ยมันจะไม่แช่
1: ไม่แช่นะ
2: ไม่แช่เพราะว่าอย่างก็แม่น้ำแม่กองนี่ก็ถือว่าเขามีขนาดใหญ
1: ่
2: แล้วก็ไม่เคยเลยนะผมนี่ตั้งแต่สร้างเขื่อนมาเนี่ยผมว่าอันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกมั้ง
1: ใช่
2: ที่มีน้ำท่วมเมืองการ
1: ก็บอกว่า
2: เราดูสิทั้งหมด60กว่าปีใช่ไหมคุณวิชัย
1: 60กว่าปีใช่
2: เออน้ำไม่ท่วม
1: ไม่ท่วมก็เรียกเป็น black swan คือหงส์ดำหงส์ปกติสีขาวแต่ว่ามันจะนานอีกจะมีหงส์สีดำโผล่มาเรื่องนี้มันเกิดขึ้นโดยคาดไม่ถึงฉะนั้นคุณวิกรมทำถูกแล้วล่ะที่จะต้องวางแผนเผื่อสถานการณ์ให้เซฟที่สุดสำหรับคนที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมทีนี้คือธุรกิจเขาเนี่ยก็หยุดชั่วคราวแล้วเขาจะฟื้นกลับมาก่อนสิงหาเดือนหน้าเขามีแผน business continuity plan ยังไง
2: เขาจะต้องฟื้นภายในไม่กี่วันนี้เพราะว่าเมื่อน้ำเนี่ยมันแห้งข้อหนึ่งนะแล้วเราก็ต้องมาทำไอ้ตัวระบายน้ำใหม
1: ่
2: ตอนนี้เอาชั่วคราวก่อนแล้วก็ต้องออกแบบให้จบภายในกลางเดือนหน้า
1: เดือนหน้าเลยนะ
2: เออ45วันเนี่ยแหละให้จบแล้วก็ลงมือทำให้ได้นะให้เสร็จภายในสิงหาไอเนี้ยคือหลักการของเราแล้วส่วนปีหน้าเนี่ยเราก็จะต้องทำต่อไป ทำต่อไปจนกระทั่งเราเห็นว่าไอ้800มิลเนี่ยเรามั่นใจแล้วเราไม่กลัวว่าเราจะเจอปัญหาแบบทุกวันนี้อีกยังไงต้องเราหาลู่ทางที่จะมาทำให้มันเกิดความมั่นคงนะในเรื่องของน้ำของประเทศเราขอบคุณมากครับ
1: พี่ยิ้ม
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ขอให้ฟื้นเร็วๆครับฟื้นเร็วๆ
2: ครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันเขื่อนแก่งกระจานการระบายน้ำอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันเขื่อนแก่งกระจานการระบายน้ำอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยและปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคช่วงหน้าแล้ง
10: นายณพินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพชรบุรีมีแนวโน้มฝนลดลงสำหรับที่เขื่อนแก่งกระจานมีการระบายน้ำลดลงระบายอยู่ที่100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีการระบายน้ำอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยมีปริมาณน้ำที่เพียงพอสำหรับการทำการเกษตรปลูกข้าวในช่วงฤดูแล้งกว่า 200,000 ไร่ขอให้พี่น้องประชาชนสบายใจไม่มีปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำและไม่มีปัญหาเรื่องอุทกภัยทั้งนี้หน่วยงานชลประทานเพชรบุรีและผู้ที่เกี่ยวข้องได้บริหารจัดการน้ำไม่ให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนด้านท้ายน้ำระดับน้ำแม่น้ำเพชรบุรีอย่างต่ำกว่าตะลิงณภสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
3: ขณะที่อธิบดีกรมชลประทานกำชับให้เร่งระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดพร้อมเสริมเครื่องสูบน้ำทำงานตลอด24ชั่วโมง
11: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ณสำนักงานชลประทานที่11ติดตามความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือประชาชนประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและร่วมกันกำหนดแนวทางเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้ได้เร็วที่สุดพร้อมกล่าวว่า ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่อย่างเต็มกำลังโดยเฉพาะพื้นที่ที่ประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อนและกำชับให้เร่งสำรวจจุดที่จำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในจุดที่เหมาะสมรวมถึงระดมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเร่งลดระดับน้ำท่วมขังและช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วขณะเดียวกันสั่งการให้เตรียมพร้อมด้านการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์โดยเฉพาะการจัดเตรียมถุงยางชีพเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยควบคู่กับการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ยังกำชับให้ศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุและประสานความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพเมื่อได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนจะต้องเร่งตรวจสอบข้อมูลประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบและส่งกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีพร้อมติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งเร่งสำรวจเขื่อนกั้นน้ำเตรียมขยายความสูงและยกระดับป้องกันอุทกภัยพร้อมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
12: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนลงพื้นที่เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคประมาณ300ชุดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันอุทกภัยพร้อมระบุว่าสถานการณ์น้ำในเขตตัวเมืองมีแนวโน้มคลี่คลายลงจึงขอชื่นชมเทคนิคการตั้งแนวกระสอบทรายของเทศบาลซึ่งจะนำไปขยายผลเป็นต้นแบบให้กับนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศทั้งนี้เพื่อเตรียมการระยะยาวได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายและจุดอ่อนของแนวเขื่อนกั้นน้ำเดิมทันทีหลังน้ำลดพร้อมเตรียมผลักดันแผนการของงบประมาณเพื่อก่อสร้างขยายความสูงของคันเขื่อนขึ้นอีก 40-50 ซมจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งและเพิ่มประสิทธิภาพรับมืออุทกภัยในอนาคตได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพมารายงาน
3: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

วันนี้ต้องขอบคุณทุกอย่างที่คุณพินโยพูดมานะครับและโดยเฉพาะคุณพินโยก็เป็นเพื่อนเก่าแก่มาแต่โบราณโบราณแล้วก็เป็นคนที่ยังมุ่งมั่นกับการทำกิจกรรมทางสังคมนี้ตลอดอันนี้เป็นเรื่องที่โอ้ยากยากมากมนุษย์เราแปลกหมกมุ่นทำมาหากินทำงานเช้ากลางวันเย็นค่ำกินน้อยประหยัดทำงานก้มหน้าก้มตาไม่ห่วงชีวิตไม่ห่วงร่างกายจนได้เงินได้ทองมาเยอะแล้วสักวันหนึ่งป่วยพอป่วยก็เอาเงินที่หามาได้แหละทุกบาททุกสตางค์ทรัพย์สินที่หามาได้ทุ่มเทให้อาการรักษาตัวเองเพื่อกลับมาเป็นเหมือนเดิมผมเองก็ไม่พ้นจากตรงนั้นสุดท้ายก็ต้องร้องเพลงวันนี้ขออนุญาตให้ทุกท่านมีความสุขนะครับไม่ต้องเครียดกับมันไม่ต้องมีอะไรกับมันมันร้องเพลงได้บ้างไม่ได้บ้างมันจะร้องไปหยุดแค่ฟัน

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: จ๊ะด้วย
1: อับอายเฮลสปัตติกรึมทุยสำเบ่งลูค่ายอย่าเฮิดปิ้วปิ้วฮิว
2: ภาษาโคราชแล้วก็สวัสดีครับก็เมื่อวานนางหมูคนพูดเพลงตอนพูดไม่เข้าหูก็ได้เห็นในเฟซเนี่ยคนโพสต์ขึ้นมาว่านาเขาเล่นกีตาร์ได้แล้วจากที่เคยที่จับกีตาร์ไม่ได้เนี่ยนะฮะเพราะว่ามันบังคับไม่ได้เนื่องจากเรื่องของสโตรกแล้วก็ร่างกายต่างๆที่กว่าจะฟื้นตัวการผ่าตัดมะเร็งลำไส้แล้วก็มาถึงเรื่องของกล้ามเนื้อต่างๆของการจับกีตงกีตาร์นี่มันไม่ได้ก็เห็นมีเพลงโคราชขับสายกันแล้วก็นาเขาพยายามเล่นกีตาร์แล้วก็เล่นได้ด้วยแล้วก็นำเสนอได้ด้วยเมื่อวานนี้ผมตั้งใจว่าจะเปิดเพลงแต่ว่าหาไม่เจอสำหรับโคราชขับสายกันก็เลยเลือกเพลงโคราชมาฝากกันในช่วงต้นชั่วโมงแรกของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์ผมพิโยรุ่งสมัยนะครับและคุณสวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีคืนวันอาทิตย์นะครับก็มีเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็เรื่องราวของข้อมูลข่าวสารต่างๆของบทเพลงเพื่อชีวิตมาฝากกันตอนนี้ก็เรื่องของสถานการณ์น้ำทั่วทุกหัวและแหงเลยนะฮะกำลังดูว่าที่เพชรบุรีเขาบอกว่าก็เห็นว่าตก8ชั่วโมงจริงป่ะครับที่ต้องเช็คข่าวดีๆเดี๋ยวดีข่าวไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าเดี๋ยวโดนเป็นข่าวลวงขึ้นมาอีกแต่เห็นภาพว่าเมืองกาญมีสถานการณ์น้ำด้วยนะฮะก็ฝนถล่มนะครับก็มีอีกหลายๆพื้นที่ก็ค่อยๆนะฮะค่อยๆดูกันไปแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของน้ำที่เส้นทางท่วมหนักๆแล้วก็รถไปกันไม่ได้เนี่ยก็ต้องแจ้งกันแล้วก็ฟังข้อมูลข่าวสารกันให้มากๆด้วยนะครับเดินทางกันในช่วงเวลาของทนดนตรีนะครับในคืนวันอาทิตย์นะฮะเสาร์และอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz พร้อมด้วยเครือข่ายทั่วประเทศนะครับหมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรี0816346452 0816346452นะครับกับเรื่องราวของเพลงที่ยังอยู่ในช่วงการระลึกเหตุการณ์เดือนตุลา50ปีของเดือนตุลานะครับขึ้นด้วยโคราชก็พูดถึงแมวก็แน่นอนฮะสัตว์เลี้ยงต่างๆก็เห็นแล้วก็ต้องเวลาน้ำท่วมเนี่ยคนเอาตัวรอดแต่เขาก็จะต้องจะแบกเขาไปไม่ไหวบางทีต้องทิ้งเขาไว้หรือว่าปล่อยเขาไปอยู่ตามยถากรรมตามพื้นที่ที่เขาไม่สามารถที่จะไปได้แล้วก็ต้องหาที่สูงหาที่ที่ต้องให้รอดปลอดภัยไม่ว่าจะขึ้นไปบนหลังคาต้นไม้อะไรต่างๆนะแต่ถ้าสุนัขก็ต้องว่ายลอยคอกันไปนะครับก็เป็นห่วงเป็นใหญ่นะฮะวันนี้ไปทำฟันที่ร้านหมอฟันก็เห็นเจ้าหมาตัวใหญ่ๆเขามาทิ้งไว้ที่หน้าร้านเป็นพันแบบเหมือนพันหมาใหญ่นะฮะแล้วก็คงน่าจะเป็นผสมแต่ว่าดูลักษณะดีเวลานั่งก็จะไขว้ขาไปด้วยนี่นะฮะก็แสดงว่าเคยต้องอยู่ในบ้านที่พอจะมีอันจะกินแล้วก็มาถูกทิ้งเอาไว้นะฮะ2-3 ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเห็นแล้วก็ว่าสงสารเขานะฮะแต่เขาก็มีเพื่อนเป็นมนุษย์ที่ได้เมตตาต่อเขาก็คือบรรดาพวกพี่น้องที่ขับรถรับส่งของก็จะมาจอดรอเวลาที่จะต้องบรรทุกของตรงนั้นเป็นห้างบิ๊กซีแล้วก็ร้านหมอนี่จะอยู่ท้ายสุดในข้างในสุดแล้วก็เขาก็แบบดูแล้วเหมือนกับว่าที่จะปลอดภัยที่สุดสำหรับเขาแล้วก็มีมิตรที่เป็นคนนี่คอยช่วยดูแลเขาอันนี้นะครับก็เลี้ยงไม่ได้แล้วก็เอามาปล่อยทิ้งไว้นี่ก็นี่แหละนะฮะคิดถึงสงสารบรรดาน้องหมาน้องแมวทั้งหลายที่ประสบเรื่องของน้ำท่วมเหมือนกับที่เราประสบอยู่หลายคนก็ทิ้งบ้านทิ้งช่องออกมาอยู่ตามถนนมาอยู่ตรงเต็นท์ที่เขาเช่ากันไว้บ้างหรือว่ามาขออาศัยที่ทางหน่วยงานราชการได้ทำเอาไว้เป็นเพิงหรือว่าท่องน้ำ

ชั่วคราวนะแต่ก็ทิ้งไว้สำหรับสัตว์เลี้ยงต่างๆก็คงจะเป็นห่วงแล้วก็ต้องพายเรือเข้าไปดูกันด้วยอันนี้เป็นต้นหรือไปคอยให้อาหารก็เป็นห่วงนะฮะก็คิดถึงเขาคิดถึงเรานะครับเหมือนกับคนที่เราก็เลี้ยงเขาไว้อยู่4ตัวที่ตอนนี้ก็ดูแลเมื่อวานเราพาไปอาบน้ำตัดขนมาแล้วนะครับสื่อสารครับกับถนนดนตรีขึ้นวันนี้ครับ

สมาชิกของฟ้าสางจะล่วงลับไปหลายท่านแล้วนะครับอย่างเช่นอาจารย์ประจนคนที่เล่นพินนี่แหละครับก็ฝีไม้ลายมือพินแสนสายก็ทราบว่าก็ยังทำงานอยู่นะฮะณพุทธิพันธ์พุทธลาภของวงฟ้าสางก็ยังบันทึกประวัติศาสตร์ต่างๆเอาไว้แล้วก็พยายามที่จะรวบรวมในสิ่งที่เพื่อนในวงของฟ้าสางได้เคยมอบไว้ให้ว่าจะให้ผลงานนั้นตกเป็นสมบัติของแผ่นดินนะฮะก็จะได้ทำตามเจตนารมณ์ต่างๆเอาไว้สำหรับคนที่ยังได้มีชีวิตอยู่ก็เรียกว่าทุกคนก็70กันกว่าแล้วสำหรับหนุ่มสาวในยุค50ปีที่แล้วของเหตุการณ์เดือนตุลาเราเรียกนำมาฝากกันนะฮะเสียงพินจากณวงต่อด้วยพินของอาจารย์ประจนวงฟ้าสางเดินทางกันไปนะครับในช่วงเวลาที่หลายคนก็อยู่ในสภาวะน้ำท่วมในสักครู่นี้ที่ปทุมธานีก็โทรมานะครับ0816346452ก็พูดถึงสัตว์เลี้ยงสุนัขเนี่ยครับบอกว่าเวลาที่เจ้าของก็เวลาออกจากบ้านหรือว่านั่งเรือหรือนั่งรถไปเขาก็ว่ายน้ำตามนะฮะเพราะว่าเขาก็มีเรานี่แหละนะฮะเป็นสิ่งที่เขาถือว่าต้องฝากชีวิตเอาไว้นะฮะฉะนั้นก็แน่นอนเราก็ต้องคิดถึงเขาด้วยนะครับแต่ว่าในสภาวะอย่างนี้ทุกคนก็ลำบากกันอยู่ในขณะที่น้ำเข้ามานะฮะอย่างเช่นที่เมืองการเช่นที่เพชรบุรีอย่างนี้เป็นต้นฝนตกกันมามากๆหลายชั่วโมงน้ำเข้ามาในพื้นที่ทางถนนต่างๆก็เส้นทางสัญจรก็คอยตรวจสอบกันดูนะครับเดินทางกันในคืนวันนี้นะครับกับช่วงเวลาของทนดนตรีของพิจิตรรุ่งสมัยและทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและการจันทร์วัฒน์วงสว่างสมเกตธรรมดีมริพาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองและหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช้างน้อยนักเดินทางนะครับM81 ขาเข้าเมืองการหน้าโรงเรียนห้วยตะลุงหนองขาวท่ามุ่งการรถเล็กควรเลี่ยงเส้นทางนี้ครับจากเพจสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะฮะทางลง M81 นะครับขาเข้าเมืองการครับรถเล็กก็ควรเลี่ยงอันนี้พยายามดูเข้าไปในที่เพจอะไรต่างๆที่เขารายงานเข้ามานะครับอะไรก็บอกกล่าวก็ได้แจ้งกันได้ก็จะได้แจ้งกันไปนะครับในเวลาที่หลายท่านก็เดินทางอยู่ในขณะนี้หรือบางท่านก็เดินทางไม่ได้สำหรับน้ำที่ล้อมรอบมาในหมู่บ้านหรือว่าในชุมชนในเขตบ้านเรือนของตนเองอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ระมัดระวังเรื่องทั้งไฟฟ้านะฮะเรื่องของสัตว์มีพิษต่างๆด้วยนะครับเดินทางกันในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกกับเพลงที่เลือกนำฝากกันนะครับตาดีครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3:42 PM เขาเดินทางมาถึงแล้วนะครับน้ำฝนฝนมาแล้วนะครับที่หนองแขมอันนี้มาจากเพชรบุรีหรือกาญจนบุรีไม่ทราบได้แต่ที่แน่คือมาแล้วตกแล้วที่บ้านที่หนองแขมหันษาในซอยหมู่บ้านหันษาซอยเพชรเกษม79ฐานที่มั่นของถนนดนตรีนี่แหละครับก็เริ่มแล้วนะฮะทางฝั่งทางรับฝั่งนี้ก็ยังไงก็ทั่วท่วนทั้งหมดนะฮะไม่รู้ว่าจะเนิ่นนานแค่ไหนแต่ที่แน่ๆคือถ้าตกหนักๆนานๆเราก็ต้องเตรียมขนย้ายรถลากันนะฮะเพราะว่าทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนเซลบอดแคสต์ในจังหวัดนะฮะที่ผ่านบ้านราชบุรีบ้านโป่งอะไรเนี่ยนะครับโพธารามแถวพื้นที่10อำเภอนะฮะเราให้เฝ้าระวัดระวังเรื่องพื้นที่ริมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำลำคลองต่างๆด้วยมีผู้ฟังบอกได้ยินเสียงแล้วดีใจนึกว่าไม่ได้จัดใช่ไหมครับแต่อาทิตย์ที่แล้วอ๋อที่สาวน้อยบ้านบ่อไร่ครับอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดโทรมาขอเพลงของปูด้วยนะฮะถ่ายเธอขึ้นมาก็บอกอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้ฟังเราก็ไม่ได้จัดเลยครับอาทิตย์ที่แล้วผมไปพังงาฮะผมจำได้ละผมไปเป็นพิธีกรพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้จังหวัดฝั่งพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันที่จังหวัดพังงาแล้วผมก็ให้คุณป๋องผมลืมด้วยละพอดียุ่งกับกิจกรรมอยู่กับผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็พอดีก็ลืมรายการไปเลยนะฮะมาดึกได้ทีจะสามทุ่มครึ่งแล้วนะฮะเขาก็เปิดเทปแล้วพอดีคุณเมฆขันแก้วเขาส่งมาให้อย่างปัจจุบันทันด่วนก็คือเทปบันทึกถนนดนตรีไลฟ์ของมาริโอน่านะฮะที่บันทึกไว้ก็มันนำมาออกอากาศอย่างวันชุกระหุกมาทางขออภัยคุณป๋องนะฮะคุณป๋องสุภเลิศทำได้ดีด้วยเพราะว่ามาแบบปัจจุบันทันด่วนไม่ได้บอกกล่าวไว้ล่วงหน้านะครับพอดีผมกำลังยุ่งอยู่ก็ได้นำเสนอไปก็แสดงความยินดีกับอาจารย์ไข่ด้วยสำหรับตำแหน่งเรื่องรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับเหมาะสมอย่างยิ่งครับเหมาะสมอย่างยิ่งครับเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆนะฮะไม่รู้ว่าเน็ตจะล่มหรือเปล่าก็วันนี้ยังได้อยู่ก็ทำหน้าที่กันไปก่อนแล้วกันนะครับคอยประคองกันไปจนถึงเที่ยงคืนกันแล้วกันนะฮะสำหรับถนนดนตรีอีก2ชั่วโมงกว่าๆตรงนี้ครับในช่วงฝนตกก็เอาเพลงนี้กันแล้วกันนะฮะนักปั้นครับ

ช่วงท้ายนะฮะพอดีมีโทรศัพท์เข้ามาจากอาจารย์โคราชเดี๋ยวเพิ่งวางสายนะครับเพลงขององค์สองวัยนะฮะพอดีเมื่อวานที่จัดงานเกษียณโดยศิลปินทั้งศิลปินแห่งชาติทั้งสองท่านก็คือนางากับอาจารย์ธนิตแล้วก็บรรดานานาคนเดียวตุลาทั้งหลายที่มาจัดงานให้นี่นะครับนายีต้นกาพอดีมีลูกชายของนวีวีรศักดิ์คู่กันทินเนี่ยนะครับที่ทำงานเพลงสองวัยเนี่ยมาร่วมงานด้วยก็เลยนึกถึงวันคืนที่เมื่อสมัยทินนาเขายังมีชีวิตอยู่แล้วก็ลูกๆเขายังเล็กๆกันอยู่เนี่ยแล้วถนนรถฟรีก็ได้เดินทางร่วมกันแล้วก็มีสิ่งที่เป็นความผูกพันอะไรยังเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะเรื่องของเสียงเพลงที่นาเขาเคยได้เล่าบอกเล่าให้ฟังว่ามันเกิดขึ้นตรงไหนอะไรอย่างไรบ้างโดยเฉพาะเพลงที่เกิดขึ้นในเขตป่าเขาที่เป็นชาติพันธุ์ของเด็กๆนะฮะเด็กก็คือเด็กไม่ว่าจะเด็กอยู่ที่ไหนอยู่ในป่าในเขาเด็กชายม้งชายขอบเด็กชนเผ่าอะไรต่างๆก็คือเด็กแล้วก็อย่างได้สร้างงานที่ทำให้เด็กๆนั้นนะครับได้มีเพลงของเขาอย่างเช่นเพลงสองวัยครับเพลงปิดท้ายในชั่วโมงแรกกับคนที่เปียกฝนนะครับนักเสกศักดิ์สิทธิ์เชื้อกลางที่มาร่วมงานด้วยขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2ของทนดนตรีกันครับ

เพลงเพื่อชีวิตเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัย14ตุลาคม2516ในยุคของวงคาราวานนั้นนับเป็นเพลงเพื่อชีวิตมีทั้งในสายของเพลงสายวรรณกรรมสายของการแสดงแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเป็นการผสมผสานของคนในเจเนชั่นนั้นที่แข็งแรงที่ก่อกำเนิดของคำว่าเพลงเพื่อชีวิตขึ้นแล้วก็เป็นหมุดหมายเป็นหมุดใหม่หลักใหม่ที่สำคัญในเวลาต่อมาให้กับคนรุ่นหลังๆเป็นคุณอุปการของคนนำทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบันทึกของประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจโรงพยาบาลหนองจิกจังหวัดปัตตานีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจโรงพยาบาลหนองจิกจังหวัดปัตตานีวางระบบแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก
8: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่โรงพยาบาลหนองจิกอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีร่วมกำหนดแนวทางและวางแผนเพื่อประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยช่วงฤดูฝนพร้อมกล่าวว่าโรงพยาบาลหนองจิกถือเป็นพื้นที่วิกฤตสำคัญที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากเป็นประจำทุกปีสาเหตุหลักเกิดจากปริมาณน้ำทะลักเข้าท่วมอย่างรวดเร็วทางประตูด้านหน้าส่งผลทำให้เครื่องมือทางการแพทย์เครื่องใช้ไฟฟ้าเตียงผู้ป่วยเอกสารครุภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์เสียหายจนไม่สามารถเปิดใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเบื้องต้นทางโรงพยาบาลได้แก้ไขด้วยการเปลี่ยนประตูทางเข้าเป็นประตูเหล็กเพื่อชะลอปริมาณน้ำพร้อมขุดร่องสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณคลองด้านหลังโรงพยาบาลให้ระบายน้ำได้สะดวกขึ้นทางนี้ได้เร่งดำเนินงานตามแผนระยะสั้นและระยะยาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่มารับบริการรวมทั้งให้ฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานบริหารจัดการน้ำศึกษาพิจารณาแนวทางป้องกันให้สอดคล้องกับสภาพทางกายภาพและภูมิประเทศเพื่อให้โรงพยาบาลสามารถเปิดให้บริการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรติดตามการบริหารจัดการน้ำคลองห้วยน้อยแก้ปัญหาน้ำแล้งและยุติปัญหาการแย่งน้ำของเกษตรกร
9: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการบริหารจัดการน้ำณโรงเรียนอนุบาลไซงามอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรโดยระบุว่าเพื่อเร่งแก้ปัญหาชลประทานบริเวณคลอง 3RMC หรือคลองห้วยน้อยความยาว 18.2 กิโลเมตรซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญต่อพื้นที่เกษตรกรรมกว่า 18,125 ไร่ในพื้นที่รอยต่ออำเภอไซงาม และอำเภอลานกระบือโดยกรมชลประทานได้รายงานว่าอาคารชลประทานเดิมมีความทรุดโทรมจากการใช้งานมานานกว่า20ปีประกอบกับตัวคลองมีสภาพตื้นเขินทำให้สูญเสียศักยภาพในการควบคุมน้ำส่งผลให้ช่วงหน้าแล้งมักเกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำจนลุกลามเป็นข้อขัดแย้งชิงน้ำระหว่างเกษตรกรในพื้นที่ต้นคลองและท้ายคลองมาอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเด็ดขาดกรมชลประทานเสนอแผนปรับปรุงระบบชลประทานคลองห้วยน้อยทั้งระบบวงเงินรวม405ล้านบาทโดยวางแผนเร่งด่วนในงบประมาณปี2571นำร่องปรับปรุงประตูระบายน้ำแบบเปิดและปิดได้8แห่งจะช่วยให้การบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้งมีประสิทธิภาพเป็นธรรมและช่วยยุติความขัดแย้งในชุมชนได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: มาเลเซียกับสิงคโปร์ประกาศยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดเป็นการชั่วคราวหลังเกิดปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนสายการบินราคาประหยัดไฟฟลายของมาเลเซียออกแถลงการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ในวันนี้ที่ประกาศยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดระหว่างท่าอากาศยานสุลต่านอับดุลอาซิสชาในกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียกับท่าอากาศยานนานาชาติเซเลทาของสิงคโปร์ตั้งแต่วันอาทิตย์ไปจนถึงวันจันทร์นี้ถือเป็นมาตรการเชิงรุกรับมือสถานการณ์หมอกควันข้ามพรมแดนหลังดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยสายการบินไฟฟลายระบุว่ากำลังติดต่อผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดและจะจัดสรรเที่ยวบินใหม่ให้กับสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียกับท่าอากาศยานชางีของสิงคโปร์แทนหากผู้โดยสารที่ไม่เลือกเดินทางสำหรับการจัดสรรเที่ยวบินใหม่นี้สามารถขอรับเงินคืนเต็มจำนวนเข้าบัญชีชำระเงินภายใน30วันทำการจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงฆ์

็ตอนนี้ดูแลกิจการของนะของซันพับหรือว่าบ้านครูซันเอาไว้ที่อุ้มผางแล้วก็ผ่านอุปสรรคปัญหาเหน็ดเหนื่อยการทำงานทั้งเรื่องของร้านเรื่องของการประกอบธุรกิจการหาอยู่หากินหรือว่าการประกอบอาชีพเนี่ยอย่างมากมายแล้วก็ทั้งบางทีก็บอกว่าเขียนไว้ในเพจว่าท้อบ้างจะไม่ไหวบ้างเราก็คอยจะให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็ดีใจที่อาจารย์ไข่มาริโฮน่ากำลังจะนำเพลงของครูซันมาร้องในหลายๆเพลงก็ได้ติดต่อไปโดยผมช่วยประสานงานไปให้กับน้องกิฟต์กับน้องฮาร์ปลูกสาวของครูซันทั้งสองคนนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของทนดูดนตรีผมพี่เดรุ่งสมัยและคุณสุริโสมนัสควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับเพลงที่คุณขอมาทางGoogle Formแล้วก็ทางในไลน์ของทนดูดนตรีแล้วก็ทาง0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดูดนตรี0816346452เมื่อสักครู่นี้จากโคราชบอกอย่าเพิ่งรำคาญนะไม่รำคาญหรอกครับก็บางทีคือที่บางทีไม่ได้รับสายหรือว่าพูดได้ติดได้นิดหน่อยไม่มากเนี่ยเพราะว่าจะต้องเขียนเพลงหรือว่าพิมพ์เพลงเข้าไปให้ทางด้านช่างเทคนิคคือคุณสวิตก็ได้ทราบนะครับก่อนล่วงหน้าเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันเพลงมันไม่ต่อเนื่องแล้วสะดุดติดขัดเพราะว่าเราพิมพ์ไม่ทันเนื่องจากมัวแต่รับโทรศัพท์แล้วบางทีพอเปิดไมค์พูดเราก็ต้องค้างโทรศัพท์ไว้ตรงนั้นมาสักครู่นี้ค้างพูดคุยไว้ก็บอกว่าเล่าให้ฟังถึงอาการเจ็บแค่ได้ป่วยแล้วก็เรื่องของอายุนะฮะเราอย่าไปคิดถึงตัวเลขมาเลยครับนะฮะเราก็ทำวันนี้ให้เต็มที่แล้วก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีเด่นให้ดีๆให้มาให้แข็งแรงมากๆออกกำลังนะครับผมก็เป็นอยู่เนี่ยตอนนี้ไม่รู้มันมือมันเริ่มชาชามันชาเหมือนตอนสมัยที่ไปผ่าตัดเรื่องของกระดูกคอเสื่อมก่อนที่กระดูกคอเสื่อมตอนนี้ไอ้กลับมันมาชาแป๊บๆที่ปลายประสาทไม่รู้มันเป็นเพราะเรื่องของหลังกระดูกหลังหรือเปล่าเพราะว่ากระดูกหลังยังมีอาการเรื่องหมอนรองกระดูกปิ้นอยู่นะฮะยังไม่ได้ผ่าเพราะว่าผ่าที่คอแล้วไม่อยากจะผ่าหลังอีกเนี่ยจะกลายเป็นเหมือนคนเหล็กใส่เหล็กเต็มทั้งตัวนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีจากภาพของครูสันก็ต่อเนื่องแบบคันทรีตะวันตกกับคุณดงครับ

0: เป็นคนแต่งเบื้องต้นเลยแต่แต่งแบบมันเป็นบทประพันธ์บนกระดาษประตูโรงงานปิดแล้วพวกเราถึงคราวมองมน
1: เป็นประมาณเนี้ย
0: มันเป็นคาแรคเตอร์ของคนสุพรรณเดี๋ยวเขียนเพลงร้องเพลงก็จะแบบเนี้ยติดมาแล้วผมรู้สึกว่ามันซ้ำมันเก่าผมก็เลยขย้ำทิ้งใส่ถังขยะแค่นี้พี่เล็กต่อ
2: จากความรู้สึกเราอะเราชอบก็เลยมันทิ้งไม่ลงไงชอบในเนื้อหามันไงแต่คิดว่าพี่แอดคงทิ้งมันแล้วล่ะเพราะอยู่ในถังขยะแล้วไม่เรียกทิ้งมันจะเรียกอะไรนะตัวผมเองถ้ายังดื้อด้านจะทำอย่างเดิมอยู่พี่แอดก็คงไม่เอาอะเพลงนี้ก็คงจัดทิ้งอยู่ดีก็ตอนนั้นกำลังทำเพลงบาปบริสุทธิ์อยู่แอด
0: ใช่
2: ไอ้เราก็ทำเพลงไปหูก็แง่วดีนแววดีนพี่ลี่กับจารณิตอันนี้ก็เป่าคุยตอนนั้นนะไปนี่ก็ทำนองเนี่ยเราก็เนื้อหามันสะเทือนใจดีไงชอบก็เลยไปเอามาทำเพื่อให้เนื้อหามันคงอยู่

4:30 นะฮะช่วงเวลาของทนดนตรีในชั่วโมงที่2ก็เดินทางกันมาถึงครึ่งชั่วโมงที่2แล้วก็แบบคันทรีกันไป3เพลงบรรยากาศของฝนฟ้ากระหน่ำลงมาที่ช่วงตั้งแต่เพชรบุรีเมืองกาญนี่นะครับหลังจากนี้คงจะเตรียมเข้าหนาวแน่เพราะว่าตอนนี้มือผมแตกหมดเลยเพราะว่ากวาดบ้านทุกวันเนื่องจากตอนนี้ก็เสียแล้วก็เลยได้มีเวลาอยู่กับบ้านนะฮะมากขึ้นแต่ก็ไปไหนตลอดนะฮะไปโครงการสานใจไทยสุดใจใต้เดี๋ยววันที่14วันพุธก็จะไปชลบุรีตรวจเยี่ยมครอบครัวปฐมโดยท่านนายกมูลนิธิสานใจไทยสุดใจใต้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ก็จะไปตรวจเยี่ยมตอนนี้ท่านไปตรวจเยี่ยมที่พังงากระบี่ภูเก็ตมาในวันนี้ด้วยนะครับเพราะท่านก็เดินทางเยอะมากเลยผมก็เลยมีเวลากวาดใบไม้เยอะเพราะว่าร่วงเยอะมากก็ถ้าใบไม้ร่วงเนี่ยเยอะมากเนี่ยก็เตรียมเลยว่าเขาจะผลัดใบแล้วก็จะเข้าสู่หลังจากฝนเนี่ยก็จะเข้าสู่หนาวแน่นอนนะฮะซึ่งหนาวนี้จะไปกันหลายที่ทีเดียวครับทั้งขึ้นไปเส้นทางน่านนะฮะจะไล่ตั้งแต่เดือนต้นเดือนนี้นะครับต้นเดือนพฤศจิกาเดี๋ยวอาทิตย์หน้านี่ไปวันพุธนี่ไปชลบุรีแล้วก็วันเสาร์ไปเขาใหญ่นะครับค่ายสิ่งแวดล้อมของเยาวชนสันใจไทยสุดใจใต้รุ่นที่47ที่เขาใหญ่นะครับท่านพลเอกสุรยุทธ์จุลนนท์ก็จะไปเป็นประธานในพิธีเปิดแล้วก็บรรยายให้เยาวชนได้ฟังกันด้วยถึงเรื่องของธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เรื่องของสิ่งที่เป็นสภาพแวดล้อมแล้วก็ทางด้านสิ่งที่เป็นประโยชน์ทางเยาวชนที่จะได้มานะฮะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่อยู่ในโครงการในรุ่นที่47แล้วนะครับก็จะไปที่เขาใหญ่วันที่17นะฮะจากเขาใหญ่ก็จะไปพังงาต่ออาทิตย์หน้า22นะฮะพิธีปิดโครงการทางพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลน้ำมันที่จังหวัดพังงาจาก22 23กลับมาแล้วไปพิธีปิดที่อพปชปทุมนะครับแล้วก็จากนั้นก็เตรียมเดินทางช่วงต้นเดือนพฤศจิกาขึ้นเหนือน่าจะไปทางที่เชียงใหม่ก่อนนะครับแล้วก็นั้นก็ช่วงไปกลางๆเดือนนี้น่าจะมีคอนเสิร์ตนะฮะคอนเสิร์ตที่เมืองกาญที่เขาขอตัวไว้ตอนช่วงที่ผ่านมาแล้วนะฮะว่าวันที่14พฤศจิกายนถึงจะมโหฬารลีเจนนะฮะเป็นพิธีกรในที่เมืองกาญแล้วก็ขึ้นน่านนะฮะในช่วงอ๋อขึ้นนั่นก่อนขึ้นเชียงใหม่ก่อนไปแม่วางก่อนนะฮะแล้วก็จะแม่วางเสร็จก็อีกอาทิตย์เดียวก็ไปที่น่านนะครับที่น่านเนี่ยจะมีงานซึ่งนะครับซึ่งนายีต้นกล้าแล้วก็จันทนาฟองทะเลเนี่ยนะครับแล้วก็บรรดานางงาทั้งหลายนะฮะนางงาสุรชัยจันทิมาธรที่จะไปเดินทางเส้นทางของทางที่เคยผ่านเส้นทางที่อยู่ในป่านะฮะเพราะว่ามีเรื่องราวที่น่าติดตามอยู่ก็จากเรื่องของหนังสือเล่มนี้ที่ทางนายีต้นกล้าได้มอบมาให้นะฮะก็คือสหายหมายเลข3นะครับแล้วนางงาก็แต่งเพลงบินไว้ให้ด้วยนะฮะให้กับสหายบินคนลั่วเขต4ภูพยัคฆ์มาเป็นรองผบ.หมวดกองร้อย244นะฮะถูกยิงเสียชีวิตที่บริเวณห้วยสแตงปันจุ2เก่าใกล้บ้านยอดดอยวัฒนาในยุทธการห้วยหลักลายเมื่อปี2523เนื่องจากนำกำลังไปยิงก่อกวนฐานทานข้าศึกแถวกิโลเมตร55เมื่อเสร็จภารกิจและถอนกำลังเพื่อให้สหายส่วนใหญ่ถอยออกจากแนวรบโดยปลอดภัยบินในฐานะหัวหน้าหน่วยถอยไปอีกทางหนึ่งแล้วยิงปืนเพื่อลวงทิศทางการถอยจึงถูกข้าศึกระดมยิงเสียชีวิตจุดที่เสียชีวิตสหายไม่สามารถนำศพกลับมาได้ขณะเสียชีวิตบินอายุราว25ถึง26ปีแล้วก็สายบรรตานางงาสุรชัย
จันทิมาธรได้แต่งเพลงบินเพื่อแสดงความรำลึกและอาลัยไปด้วยนะครับก็สหายหมายเลข3หนังสือเล่มนี้ผมได้มาแล้วก็จะนั่งอ่านในช่วงที่เกษียณราชการนี่แหละครับกับเพลงที่คุณผู้ฟังขอทาง0816346452น้ำท่วมที่ปทุมเริ่มลดลงบ้างแล้วก็ขอเพลงนี้ไว้บ่า

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สี่ทุ่ม44นาทีครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีคืนวันอาทิตย์นะครับเห็นชาวนาเขามีคนเขาสัมภาษณ์สื่อเขาสัมภาษณ์ชาวนาที่บอกว่าให้ดูเรื่องคือเขาไปซื้อน้ำมาเก็บไว้ในนาเพราะว่าออกข่าวว่าจะเอลนีโญจะขาดแคลนน้ำซื้อน้ำมาเต็มนาปรากฏว่าตอนนี้คือน้ำล้นออกมาทะลักเลยเพราะว่าน้ำเก่าที่ซื้อไว้เสียเงินไปทั้งเยอะแยะกับน้ำที่ฝนกับน้ำที่ท่วมลงมาท่วมพื้นที่นาหมดเลยหมดเนื้อหมดตัวหรือแม้กระทั่งเกษตรกรทางแถวนครนายกที่ปลูกต้นไม้ขายเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวกันเจ๊งกันเป็นล้านไม่รู้จะทำยังไงกู้เงินไว้มาลงต้นไม้เอาไว้เพราะว่าแน่นอนเราต้องการที่จะให้ค้าขายได้ลืมตาอ้าปากให้ได้ก่อเลี้ยงชีวิตได้แต่มันไปกับน้ำหมดเลยขนขึ้นมาก็ได้เพียงบางส่วนขายได้ก็ไม่ได้ราคามากหนักก็หมดเนื้อหมดตัวกันในยามนี้ชดเชยยังไงก็คงก็ได้เท่านั้นแหละครับไม่เพียงพอหรอกแต่ว่าก็ยังดีเพราะว่าก็ต้องแบ่งสรรปันส่วนแต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่าต้องอำนวยความสะดวกเขานะครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็หลักฐานอะไรต่างๆก็หายไปกับน้ำแล้วก็บางทีไม่ค่อยได้ความสะดวกต้องไปเอาโน่นเอานี่เอาโฉนดที่ดินทะเบียนบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ก็ให้ลดขั้นตอนให้ได้มากที่สุดแล้วก็ขอให้อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องที่เดือดร้อนกันอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับเพลงที่ทุนขอวันนี้เยอะมากทาง0816346452เมื่อสักครู่ที่ถามว่าเพลงที่เปิดตอนต้นชั่วโมงของครูสันที่เพลงอะไรนั่นคือเพลงภาพของหนูแล้วเมื่อสักครู่ที่ถามถึงเพลงอะไรนะอ๋อที่ก่อนหน้าที่จะปิดท้ายในชั่วโมงแรก

ใช่ไหมครับเพลงคนที่เปียกฝนของนาเสกศักดิ์สิทธิ์เชื้อกลางนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีเพลงอะไรอันนี้ป.4ทำนานะฮะพี่เขียวคาราบาวก็น้ำท่วมเหมือนกันนะฮะพี่เขียวน้ำท่วมบ้านเหมือนกันนะครับก็อยู่กัน2คนพี่เขียวกับภรรยานะฮะลูกๆเขาก็อยู่ต่างประเทศบ้างทำงานทำการกันแล้วเราอยู่กัน2คนเหมือนผมนะอยู่กัน2คนพ่อแม่ลูกก็วันนี้ลูกชายกลับมาแล้วนะฮะเพราะว่าเขาหยุดสัปดาห์หนึ่งก็ดีใจหน่อยแต่ลูกสาวนี่หามรุ่งหามค่ำเลยเพราะว่าเรียนปริญญาโทที่จุฬาแล้วมาทำงานสอนติวให้กับเด็กที่จะเรียนเข้าตอนนี้กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะครับเขาทางด้านศิลปะเขาก็เลยต้องอยู่ดึกไม่ได้นอนเลยนะฮะทีวันนั้นวันก่อนรีบกลับรับมาเพราะว่าไมเกรนขึ้นเขาอดนอนเลยมากๆนะฮะเพราะว่ากลางวันเนี่ยเขากลางคืนเขาไม่ได้นอนนอนกลางวันก็นอนไม่ค่อยได้สนิทเท่าไหร่สตูดิโอผมก็เลยไม่ต้องไปรับปกติต้องวิ่งไปรับเขาตอนดึกๆเที่ยงคืนตีหนึ่งนะฮะเพื่อจะกลับมาบ้านเพราะไม่อยากให้กลับตอนตีสามตีสี่นะครับก็นั่งรถแกร็บมานะครับตอนนี้ก็เลยให้เขานอนที่สตูไปซะเลยเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าก็คืออยู่ถึงเช้าแล้วพรุ่งนี้เช้าก็พักผ่อนหน่อยแล้วก็สอนเด็กๆต่อนะครับชีวิตก็ดิ้นรนกันไปของทุกๆชีวิตมีกำลังใจกันมีถนนดนตรีเป็นเพื่อนในคืนวันเสาร์และอาทิตย์สมชายกล้าหาญครับ

เพลงเพื่อชีวิตเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัย14ตุลาคม2516ในยุคของวงคาราวานนั้นนับเป็นเพลงเพื่อชีวิตมีทั้งในสายของเพลงสายวรรณกรรมสายของการแสดงและก็อื่นๆอีกมากมายเป็นการผสมผสานของคนในเจเนชั่นนั้นที่แข็งแรงที่ก่อกำเนิดของคำว่าเพลงเพื่อชีวิตขึ้นแล้วก็เป็นหมุดหมายเป็นหมุดใหม่หลักใหม่ที่สำคัญในเวลาต่อๆมาให้กับคนรุ่นหลังๆเป็นคุณอุปการของคนทำทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบันทึกของประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

0: ทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังสำรองเสบียงสัตว์สำหรับเตรียมพร้อมรับมือปัญหาภัยพิบัติช่วงหน้าฝนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
6: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
7: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังสำรองเสบียงสัตว์สำหรับเตรียมพร้อมรับมือปัญหาภัยพิบัติช่วงหน้าฝนและลดความสูญเสียของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
8: นางจรุณีดำช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังเปิดเผยว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังรวมถึงสำนักงานปศุสัตว์อำเภอต่างๆในพื้นที่ได้เตรียมระดมสรรพกำลังพลพร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั้งด้านการอพยพสัตว์การรักษาการสำรองหญ้าอาหารสัตว์แร่ธาตุยาและเวชภัณฑ์ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่จะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดความสูญเสียของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โดยเกษตรกรผู้ประสบทุกข์ภัยสามารถติดต่อรับการช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังและที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังทั้งนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังได้เร่งส่งมอบเสบียงสัตว์ตามโครงการคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลให้กับคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลในพื้นที่รับผิดชอบคลังละ250ก้อน 5,000 กิโลกรัมเพื่อให้คณะกรรมการคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลต่างๆได้บริหารจัดการเสบียงสัตว์ในคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่มีเสบียงสัตว์สำรองไว้ช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อประสบภัยธรรมชาติได้อย่างทันท่วงทียอยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: วัดบ้านสวนจังหวัดพัทลุงจัดงานประเพณีวันศาสตร์เดือน10อย่างยิ่งใหญ่อนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต
9: ้นายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดงานประเพณีวันศาสตร์เดือน10ครั้งที่27ประจำปี2569ณวัดบ้านสวนตำบลควนมะพร้าวจังหวัดพัทลุงซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าวเป็นประจำทุกปีเพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นภาคใต้ให้คงอยู่ต่อไปโดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจเช่นขบวนแห่รับของหน่วยงานราชการชมรมและกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่การประกวดรับประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์การแข่งขันปีนเสาน้ำมันการแข่งขันกีฬาซัดต้มเป็นต้นซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการทำบุญและร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมากทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้กล่าวขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าวที่มีความคิดริเริ่มในการรวมพลังของหน่วยงานราชการสถานศึกษากลุ่มองค์กรและพลังมวลชนในท้องถิ่นมาพัฒนาสร้างสรรค์กิจกรรมประเพณีท้องถิ่นให้มีคุณค่าและมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นถือเป็นการยกระดับงานบุญประเพณีรวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและจังหวัดพัทลุงอีกด้วยพร้อมฝากให้ทุกคนช่วยกันสืบสานรักษาประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไปนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: สภากาชาดไทยมอบบ้านให้กับผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาในจังหวัดสุรินทร์เพื่อให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและปลอดภัย
10: นายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการตั้งบ้านให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ให้แก่นางเยนบงเจริญผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวณบ้านเลขที่11/1หมู่ที่8ตำบลตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายกฤษดาบุญราชผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยและผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดพลโทนายแพทย์อำนาจบาลีผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยโดยนายประภาสศรีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นำหัวหน้าส่วนราชการพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมพิธีนอกจากนี้ยังมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคถุงยางชีพและเงินทุนประกอบอาชีพ 3,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตเพื่อให้ครอบครัวผู้ประสบภัยสามารถกลับมาตั้งหลักดำเนินชีวิตได้อีกครั้งกฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ถ้าเราพูดถึงเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยนะครับเริ่มต้นมาจริงๆกับเพลงชีวิตสมัยครูคำต้นสันปุณานนท์ถือว่าเสน่ห์โกมารชุนแต่ต่อมาเนี่ยที่มาเป็นเพื่อชีวิตแล้วก็เป็นแบบฉบับมากันจนถึงทุกวันเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากหลังเหตุการณ์14ตุลาปี16คำว่าเพื่อชีวิตนั้นเกิดมาจากหนังสือของจิตภูมิศักดิ์ครับเพราะฉะนั้นเพลงเพื่อชีวิตถ้าพูดกันให้เต็มๆก็คือเพลงเพื่อชีวิตเพื่อประชาชนนั่นเองนะครับเพลงเพื่อชีวิตผมเชื่อว่ายังมีอยู่ผู้สังคมไทยตลอดไปนะครับแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนซึ่งอาจจะเป็นร็อกก็ได้เป็นแจ๊สเป็นแร็ปเป็นอะไรก็ได้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับไปมองที่การทำงานของศิลปินนั้นๆไปดูที่ผลงานเพลงนั้นๆนะครับมันก็จะทำให้เพลงเพื่อชีวิตนั้นก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับ

ลงตามตะวันที่มีหนุ่มกะลามาร้องกับพี่แอดด้วยก็จากสาวสุราษฎร์นะฮะที่ขอมาทาง0816346452 0816346452ก็จัดให้ในช่วงชั่วโมงสุดท้ายของทุนดนตรีในคืนวันอาทิตย์นะครับเดินทางกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819.891 กิโลเฮิรตซ์พร้อมด้วยเครือข่ายของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศกรมประชาสัมพันธ์นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ส่งทั้งไลน์เข้ามาในสมาชิกที่เป็นสมาชิกกันอยู่แล้วก็ทาง Google Form ที่แอดมินช่างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาได้ส่งไว้ให้แล้วก็คุณฟังก็ขอเพลงกันมาผมก็จะจัดให้ตามที่คุณได้ขอมาสลับกันบ้างนะฮะกับที่ทาง0816346452ไม่ได้โทรศัพท์นะครับเดินทางกันเป็นประจำนะครับกับทนดนตรี31ปีแล้วที่ทำหน้าที่

ไม่ว่าจะรายการโทรทัศน์โทรวิทยุมีอะไรก็ว่ากันไปถนนดนตรีจะมีไม่มีผมก็ไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นขอให้ทำก็ทำไม่ทำก็ทำไม่ทำก็หยุดนะก็เป็นโลกก็จะเป็นชนีนะครับดิ้นหล่นขนควายอะไรกันมากมายฮะเดินทางกันด้วยเพลงที่คุณขอมาจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ไม่รู้จักมาเป็นใครอะไรยังไงตอนนี้รู้แล้วนะครับว่าวสันต์17เพลงก่อนลาแล้วก็ขอนไม้กับเรือจากหาดใหญ่ครับ

พลงที่คุณผู้ฟังขอมาจากหาดใหญ่นะครับก็ศิลปินที่ปีหน้าถ้าถนนดนตรีไลฟ์ได้ทำหน้าที่ต่อก็มาจะเชิญศิลปินที่ยังไม่ได้มาเมื่อปีที่แล้วเคยเชิญไว้แต่ก็นะฮะไม่ได้มาผิดพลาดกันเล็กน้อยสำหรับบาวีมันก็ยังมีพีเสด็จอีกนะครับพีเสด็จบาวีเอสริภาพปูพงศิษย์คัมภีร์แล้วก็เสือธนพลที่คิดว่าอยากจะเชิญมานะครับมาดามออยบอกในที่สุดก็ได้ฟังก่อนลาวสาร17ในถนนดนตรีแล้วแม้จะไม่ใช่ออริจินอลเวอร์ชันก็เถอะขอบคุณค่ะเราฟังมา 2-3 ปีแล้วว่าจะมีใครขอเพลงนี้บ้างในรายการเอามีออริจินอลเวอร์ชันเดี๋ยวขอไปดูก่อนคืนนี้ฟังเพลงแบบมีลุ้นครับคุณโย ฝนก็ตกลมพัดแถมฟ้าแรงมากเดี๋ยวเปรี้ยงเดี๋ยวเปรี้ยงเดี๋ยวเปรี้ยงฟังเพลงเพลินๆแบบตื่นเต้นครับดีครับมีเอฟเฟกต์ประกอบนะฮะเหมือนสมัยก่อนตอนเชิญวงของเพลงป่ามาของคนเดือนตุลามาช่วงจัดรายการปีแรกๆแล้วก็ เขานานาเขาก็เล่นเพลงปฏิวัติกันฝนมันก็ตกฟ้าผ่าเขาก็บอกว่าเราเปิดเพลงปลุกระดมเอาเสียงปืนเสียงระเบิดมาประกอบ ในการเปิดเพลงจริงๆไม่ใช่ฟ้ามันร้องไอเหลือเกินแล้วก็ในไลน์บอกว่าคนข้าวเหนียวออกฝากพี่วินโยกนะครับเผื่อมีวาระและโอกาสนำเสนอบันทึกเสียงแสดงสดลำบุงผู้สะดอกบัวได้ครับผู้สะดอกบัวเมื่อวานนี้ก็ได้แจ้งให้ทราบกันแล้วฟังจากอำนาจเจริญนะครับดินแดนเขียวเกี่ยวดาวเขตงาน44ในอดีตก็กำลังจะไปเขตงานต่างๆกันตามน้าๆเข้าไปนะครับเพราะว่าก็เกษียณแล้วก็จะไปช่วยงานกันด้วยแล้วก็ไปใบแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือว่าไปเข้าไปสัมผัสพื้นที่ต่างๆด้วยปอชิตานี่ส่งภาพอะไรเนี่ยจากหรือมากหรือจากอ่ะลูกจากก็ป่ะใช่ไหมฮะแล้วมีภาษากรอนมาด้วยนะเขียนดีนะนะครับเขียนดีจิตรกรใช้อารมณ์ผสมสีนักดนตรีใช้อารมณ์ผสมเสียงปอชิตาใช้อารมณ์ผสมสำเนียงนำร้อยเรียงเป็นกรอนวอนแฟนฟังนะฮะก็เอาเท่านี้ก่อนแล้วนะครับอย่าเปิดอ่านมาหมดแล้วก็มีไล่ไปเรื่อยๆนะครับก็มีขอส่งขออนุญาตเรื่องสมาคมท่องเที่ยวที่สงขลาอ๋อครับทราบแล้วนะครับก็มีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันได้แต่ว่าขอให้ยึดตามกติกากฎกติกาที่ทางแอดมินเขาได้ให้ไว้นะครับให้กำหนดไว้ด้วยว่าเราขอให้ปฏิบัติตามที่อยู่ในข้อกำหนดไว้ในเรื่องของไลน์ด้วยนะครับครึ่งชั่วโมงเพลงยังอยู่อีกหลายเพลงก็พยายามมอบให้หมดนะฮะแต่เธอครับจากของ8นะฮะที่ขอมาแล้วก็ยังมีเพลงคำสัญญาที่หัดใหญ่รู้สึกจะของที่ใน Google Form นี่นะครับยิวคนเขียนเพลงเนี่ยนะฮะใครเป็นคนขอไว้มีเพลงเกษียณหลงลงลายเพชรน้ำเอกจากกำแพงเพชรเมื่อคืนขอไปไม่ขึ้นไงครับขอจากช่องทางนี้ครับอ๋อเดี๋ยวลองดูเวลานะครับแล้วก็มีขอเพลงชัยเมื่อวานนี้ด้วยนะฮะจากคุณมานุจากร่มเกล้านะครับใกล้ตาไกลตีนเอ๊ะเมื่อวานเกือบใกล้ตาไกลตีนแล้วนี่คำสัญญาที่หัดใหญ่จากคุณหมอมิกนะครับแล้วก็มีเพลงหุบกระพงเลขาอ้อยเอเจขอน้ำตาหอยทากน้ำหมูและเพลงจันเจ้าขางั้นฟังเดี๋ยวผมเลือกจันเจ้าขานะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งงั้นตอนนี้ฟังแดดเธอและคำสัญญาที่หัดใหญ่ก่อนก็แล้วกันนะครับ

พลงเพื่อชีวิตชัดเจนที่สุดคือจะสะท้อนเสนอเรื่องราวที่ให้คุณกับสังคมกับคนเป็นเหตุเป็นผลนำไปต่อไปก่อประโยชน์ไปปรับใช้กับชีวิตจริงได้นอกเหนือจากความบันเทิงแล้วก็ถือเป็นความดีงามทางศิลปะดนตรี

ทุ่ม 38 นาทีนะครับเวลาอีกไม่มากนักเพลงที่ยังค้างอยู่นะครับแต่งกับคอนฟอร์มที่คุณขอไว้จันชุขานะครับแล้วก็พลจันเด่นเพ็ญแล้วก็ไทยเธอขึ้นมาที่ขอมาจากสาวน้อยบ้านบ่อไร่ที่จังหวัดตราดนะครับ3เพลงเลยนะครับ

้ายของชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็เพลงที่มอบให้ก็เกือบจะครบทั้งหมดแล้วอาจจะมีบางเพลงที่เคยได้ฟังเช่นชีวิตสัมพันธ์อย่างเช่นเพลงที่ไม่ได้เปิดนะฮะแล้วก็ต้องข้ามๆไปบ้างนะบางเพลงจริงๆแล้วอยากจะเปิดเพลงที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เดือนตุลาอีกเพลงหนึ่งก็คือจากลานโพถึงภูพานแต่เวลาไม่เพียงพอซะแล้วนะครับเพราะว่ามีเรื่องราวของลำนำในงาน50ปี6ตุลาที่น่าติดตามน่าสนใจนาฏกรรมลำนำจากลานโพสู่ลานประติมากรรมลำลึก50ปี6ตุลาเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาตอนตี 5:30 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ในการแสดงศิลปะการแสดงนาฏกรรมลำนำนะฮะที่น่าติดตามทีเดียวก็เวลาไม่ทันแล้วมีเพลงที่ยังค้างอยู่แล้วก็เป็นเพลงสุดท้ายคือวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามทนดนตรีผมพิญโยรุ่งสมัยและทีมงานคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจนักการจัดการวสันต์วงศ์สว่างสมเกียรติท่านมณีมวิภาเทียมแสนเต็มใจชาวเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาแอดมินช่างน้อยนักเดินทางและคุณสวิทย์สมนัสควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับผมลาคุณไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ของทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางจะกลับมาเดินทางใหม่ในสัปดาห์หน้าเสาร์และอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนคือวันนี้ลาติสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณเช้าวันจันทร์กรรมการชีวิตนําธรรมะมาปรับใช้กับการดําเนินชีวิตครับเช้าวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาดําเนินรายการครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพรเจริญพรในทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ก็จะมีคุณทรงพลชูเวศผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาร่วมพูดคุยกับเราด้วยว่ามีประเด็นปัญหาหรือว่าสถานการณ์ใดๆในสังคมที่เราสามารถจะนำธรรมะไปปรับใช้ในสัปดาห์นี้เรามีประเด็นอะไรกันบ้างเจริญพร
0: ครับมีคำถามจากท่านผู้ฟังนะครับเรื่องนะฮะก็คือธรรมะนะครับสำหรับอันนี้คือเขาถามให้เพื่อนเขานะครับบอกว่าเพื่อนเป็นมะเร็งลำไส้ผ่าตัดปีเดียวกันกับโยมแต่การพยากรณ์ของโรคเนี่ยไม่ค่อยดีนักมีการไปพบที่ปอดเนี่ยกลับมาให้ยาสู้กันอีกรอบมีความกังวลในใจลึกๆเพื่อนฟังธรรมะบ้างส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นของท่านววชิระเมธีเพื่อนถามถึงโยมทำอย่างไรก็อธิบายไปตามเท่าที่รู้คิดว่าถ้าเพื่อนได้ฟังจากพระอาจารย์แล้วน่าจะทำให้เพื่อนก้าวหน้าในจิตใจอีกขั้นหนึ่งนะครับก็กราบเรียนตอบถามพระอาจารย์นะครับในประเด็นนี้ครับ
1: เกี่ยวกับเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยคุณสมบัตินี้เป็นธรรมะที่มันจะออกมาใช้ได้จริงๆถึงเวลาเลยล่ะเนาะคือถ้าเรายังไม่ป่วยเรายังไม่ได้เจ็บบางทีเราไม่ได้เตรียมตัวเรื่องนี้มาใช่ป่ะแต่พอหมอบอกคุณอยู่ได้อีก6เดือนนะอ้าวทำไงอ่ะทีเนี้ยทั้งครอบครัวทั้งเงินทองทั้งการงานโอ้มันตกใจเหมือนกันนะแต่ไม่ได้เตรียมรับมือมาก่อนฉะนั้นเราต้องเตรียมรับสถานการณ์มาก่อนอย่างน้ำท่วมที่ผ่านมาเนาะประเทศไทยตามจังหวัดต่างๆมีน้ำท่วมเกิดขึ้นไม่ว่าจะภาคเหนือภาคกลางโดนหมดกรุงเทพก็ไม่รอดถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวเนี่ยแล้วเขาไม่ได้เตือนเฮ้ยคุณต้องเตรียมตัวนะออกกองขึ้นที่สูงฉันไม่เห็นจะรู้เรื่องใดๆเลยก็ช็อกซินิม่าไม่ถึงเสียหายเยอะแต่ถ้าพวกที่เตรียมตัวมาเช่นเอาของขึ้นที่สูงเอารถไปจอดที่ดีหรือว่าเตรียมอาหารเตรียมอะไรไว้เขาได้รับผลกระทบน้อยก็คือเขาจะปรับใจน้อยเขาจะไม่ได้ทุกข์มากเนี่ยเขาจะทุกข์น้อยเช่นเดียวกันคุณชงพลในการที่เราจะเตรียมการรับมือเนี่ยเราต้องเตรียมไปก่อนแต่ทีนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจะแบ่งเป็นส่วนๆอย่างนี้แต่ว่าถ้าสมมติคุณเตรียมไว้ก่อนเช่นคุณเตรียมก่อน3ปีคุณเตรียมก่อน10ปีอันนี้ก็จะดีพอถึงจุดนั้นเกิดความทุกข์ความอะไรเราก็จะน้อยแต่ก็ไม่ใช่ว่าถ้าคุณไม่ได้เตรียมมา3ปี10ปีแล้วคุณจะเตรียมเดี๋ยวนี้ไม่ได้ก็ไม่ใช่แต่ธรรมะของพระพุทธเจ้านี่สวยงามตรงนี้ว่าเอาแล้วถ้าเจอเฉพาะหน้าตอนนี้จะทำยังไงเนี่ยเพราะว่าฉันไม่ได้เตรียมมาก่อนแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วก็จะต้องมีสัดส่วนที่แตกต่างกันไปอะไรที่เราทำไม่ได้เราก็ไม่ได้ทำแล้วเราจะไปทำตรงนั้นมันก็เลยมาแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราทำอะไรที่เราทำได้มีแน่นอนเรามีจุดที่เราทำได้เอาเราพูดถึงคนที่จะเตรียมตัวไว้ก่อนเป็นนานๆนะ5ปี10ปีหรืออะไรเงี้ยสมมติท่านผู้ฟังถ้ายังไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยคุณสมบูรณ์ยังไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยเราต้องเตรียมไว้ตั้งแต่ตอนนี้เพื่อที่ว่าเฮ้ยถ้าวันคุณเจ็บป่วยคุณจะทำยังไงอะไรที่เราต้องเตรียมได้เช่นถ้าจะพูดถึงข้าวของสิ่งของพระอาจารย์ยุบว่ามีผู้รู้ผู้ทรงคุณวุฒิอะไรต่างๆนี่เขาพูดเยอะแล้วเรื่องข้าวของสิ่งของหรือว่าไลฟ์สไตล์เหมือนไลฟ์สไตล์เช่นคุณอยากกินโปรเซสฟู้ดมากคุณต้องออกกำลังกายคุณต้องนอนรับพักผ่อนเพียงพออะไรเงี้ยนี่คือไลฟ์สไตล์เขามีผู้รู้ที่แนะนำเยอะแยะละแต่ว่าในทางใจตรงนี้อยากจะพูดถึงจุดนี้แล้วว่าทางใจเราจะพิจารณายังไงถ้าตอนนี้เรายังไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็มีจุดที่พระพุทธเจ้าให้พิจารณาก่อนที่เราจะเจ็บแค่ได้ป่วยจะ5ปี10ปี3ปีก็ตามว่าเราต้องมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้รวมถึงความแก่ความตายด้วยที่จะมาถึงทำยังไงเราก็พิจารณาแล้วว่าเราจะต้องเจอถ้าเจอแล้วนี่คือลำดับขั้นพระพุทธเจ้าให้ไล่เรียงไปอย่างนี้1ทรัพย์สินสมบัติที่ดินเงินทองอันนี้เราพิจารณาถ้าก่อนที่เราจะเสียเราทำพินัยกรรมก่อนเลยคำว่าพินัยกรรมเนี่ยหมายถึงว่าเราคิดไว้แล้วว่าเงินส่วนนี้เราจะทำอะไรที่ส่วนนี้เราจะให้ใครถ้าเราเจ็บตอนนี้เราตายตอนนี้เราจะทำยังไงกับมันนี่คือทรัพย์สินสมบัติอันนี้คือโดเมนนะจะแบ่งเป็น3ส่วน1ของ2คนแล้วผู้คนที่อยู่รอบตัวเราจะเป็นพ่อแ จะเป็นเพื่อนจะเป็นคู่ครองจะเป็นลูกจะเป็นหัวหน้าจะเป็นใครก็ตามหรือว่าเอ้ยคุณจะพูดยังไงกับเขาคุณจะทำต้องทำอะไรกับเขาซึ่งธรรมะในข้อนี้คือเรื่องที่ทั้ง6แต่ถ้าเป็นคู่ครองสามีหรือภรรยาคุณต้องทำหน้าที่นี้ลูกคุณต้องทำหน้าที่นี้เจ้านายลูกน้องคุณต้องทำหน้าที่นี้นี่อันนี้ท่านบอกไว้แล้วว่าคุณต้องทำสิ่งนี้นะต่อมาเรื่องตัวเราเนี่ย3โดเมนนะโดเมนแรกสิ่งของเข้าของทรัพย์สินสมบัติโดเมนที่2คือบุคคลคนอื่นโดเมนที่3นี่คือร่างกายของเราร่างกายของคุณตรงเนี้ยที่ถ้าบอกว่าเจ็บหรือตายคุณจะจัดการกับมันยังไงเช่นถ้าบอกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วคุณจะให้เขาใช้เครื่องช่วยหายใจไหมคุณจะให้เขาอะไรอะ CPR ไหมหรือเตรียมยังไงเช่นบางคนจะทำประกันบางคนจะไม่ทำประกันทำเท่านี้รักษาตรงนี้คุณเกี่ยวกับร่างกายตัวเราทำไว้ก่อนมาคิดไว้ก่อนเช่นว่าถ้าตายแล้วคุณจะเอาศพไปจัดการยังไงหรือคุณจะบริจาคให้โรงพยาบาลเป็นอาจารย์ใหญ่เราต้องคิดไว้ก่อน3โดเมนทีนี้พอเวลามันงวดเข้านี่เป็นประเภทอีกประเภทหนึ่งแล้วนะงวดเข้านี่คือไอ้ฉันไม่ได้เตรียมการอะไรมาเลยนะสามอย่างนี้แล้วพอมันงวดเข้าจนกระทั่งตอนนี้คุณเจ็บแล้วตอนนี้คุณจะตายแล้วหมอบอกอยู่ได้3เดือนแล้วนี่คือมาจุดที่ต้นของคำถามนี้แล้วโอเคไหม
0: คร
1: ับ เพราะนั้นในเวลาที่มันเหลือน้อยเนี่ยเราก็ต้องทำ3ด้านนี้เหมือนกันแต่ว่าการทำ3ด้านนี้มันจะแตกต่างกันเนาะคือเราอาจจะทำได้ไม่ครบถ้วนแต่เอาหลักๆต่อแล้ววิธีการพิจารณาตรงนี้ก็จะแตกต่างกันเราเอาถึงจุดที่ว่าสมมติว่าวันนี้คุณจะตายแล้วคุณอีก3เดือน4เดือนจะตายหมอบอกก็เลยควรจะต้องพิจารณาข้าวของสิ่งของเดี๋ยวถ้าอันไหนถ้าสั่งการได้ก็สั่งไปใช่ไหมอันไหนสั่งการไม่ได้ก็ต้องตัดแล้ววิธีพิจารณาทำอย่างนี้มีทรัพย์สินสมบัติที่ดินพันธบัตรหุ้นหรือใดๆอะไรไหมที่คุณเป็นห่วงอยู่ถ้าเราพิจารณาแล้วว่าเฮ้ยมีนะอันนี้ฉันก็ห่วงว่าอันนี้มันจะเป็นยังไงหุ้นมันจะเป็นไงแล้วใครจะรับอันนี้ไปคุณจัดการสละออกไปเลยสละออกคือเขียนสั่งไว้ให้ว่าใครทำอะไรด้วยการพิจารณาอย่างนี้ว่าทรัพย์สินสมบัติเนี่ยมีความไม่เที่ยงนะอยู่ในกระเป๋าใครมันก็เป็นของคนนั้นเราเอาไปด้วยไม่ได้ต้องพิจารณาอย่างนี้แล้วนะพิจารณาว่าทรัพย์สินสมบัติเหล่านั้นเนี่ยเราเอาไปด้วยก็ไม่ได้พอเราเอาไปด้วยไม่ได้มีความเป็นของไม่เที่ยงเป็นธรรมดาเราควรจะละความยึดถือในทรัพย์สินสมบัติเข้าของสิ่งนั้นเสียว่ามันไม่ใช่ของเราดีให้พิจารณาอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: ถัดมาอีกคนโดเมนที่สองที่พูดมาสักครู่คือเรื่องของคนมีใครที่เราเป็นห่วงไหมกังวลใจไหมบางคนอาจจะเป็นห่วงพ่อแม่บางคนอาจจะเป็นห่วงคู่ครองบางคนอาจจะเป็นห่วงลูกห่วงเพื่อนหรือห่วงใครก็แล้วแต่วิธีพิจารณาเพราะว่าที่ห่วงบางทีเราได้ทำมาไม่ได้ทำครบไม่ครบมันเลยจุดนั้นมาแล้ววิธีพิจารณาท่านให้ทำอย่างนี้ว่าบุคคลเหล่านั้นที่เราเป็นห่วงเนี่ยจะพ่อแม่ก็ตามคู่ครองก็ตามลูกก็ตามเขาคนนั้นก็มีกรรมเป็นของตนทำดีเขาจะได้รับผลที่เป็นความสุขทำชั่วเขาจะได้รับผลที่เป็นความทุกข์กิจที่เราควรจะต้องทำกับเขาเนี่ยเราได้ทำแล้วแล้วก็มาได้ทำแล้วนี่ก็หมายความว่าก็สมมติถ้าเป็นพ่อแม่เนาะเราก็อาจจะโทรไปพูดดีๆด้วยนะสักคำสองคำหรือว่าคุยกันดีๆอ่ะถือว่าเราก็ได้ทำหน้าที่ของเราแล้วอย่างนี้นะคู่ครองคนนั้นที่เราเป็นห่วงอยู่แต่บางทีอาจจะเดี๋ยวลูกก็ตามนะบางทีอาจจะโทรติดต่อกันไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยก็ตั้งจิตประกอบด้วยเมตตาให้กับบุคคลเหล่านั้นแต่ถ้าเราตั้งจิตประกอบด้วยเมตตาให้กับบุคคลเหล่านั้นอันนี้กิจที่หน้าที่นะหน้าที่หรือกิจที่ควรจะต้องทำเราได้ทำแล้วแต่ทำนิดหน่อยก็ถือว่าอย่างได้ทำแล้วบุคคลนั้นเขาก็มีกรรมเป็นของตนมีสุขก็ได้เป็นผลมาจากกรรมดีมีทุกข์ก็ได้มีผลมาจากกรรมชั่วต่อให้เราห่วงเขาก็ยังต้องเป็นตามกรรมอยู่ดีต่อให้เราไม่ห่วงเขาก็ต้องตามกรรมอยู่ดีอันนี้คือวิธีพิจารณานะต่อให้เราห่วงเขาก็ต้องตามกรรมอยู่ดีนะต่อให้เราไม่ห่วงเขาก็ต้องตามกรรมอยู่ดีเพราะฉะนั้นจะไปห่วงทำไมเราไม่ต้องห่วงเขาก็ต้องเป็นไปตามกรรมอันนี้วิธีพิจารณาในโดเมนที่2โดเมนแรกเรื่องเกี่ยวกับสิ่งของข้าวของนี่ก็เหมือนกันนะต่อให้เราจะห่วงเนี่ย ไอ้เงินทองทรัพย์สินสมบัตินั้นก็ต้องปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาต่อให้เราไม่ห่วงเขาต้องปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเป็นห่วงเขาซะต่อมาโดเมนที่3วิธีพิจารณาจะไม่เหมือนกันโดเมนที่3คือเรื่องของร่างกายตัวตนของเราแต่ที่ว่าถ้าเรามี3ปี5ปี10ปีเราเตรียมไว้ก่อนแล้วอันนั้นก็คิดแบบหนึ่งแต่พอมันจุดที่มันงวดเข้างวดเข้าจนคุณจะตายแล้วจนคุณเป็นโรคหนักแล้วเกี่ยวกับร่างกายของเราพระพุทธเจ้าให้พิจารณาว่ากายเราเนี่ยเป็นของเน่าเปื่อยเป็นของรังโรคเป็นรังของโรคอะไรมันก็มาเน่าอยู่นี้เสียอยู่ตรงนี
0: ้
1: เนาะเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจว่ากายเป็นอย่างนี้แล้วก็ให้เห็นความไม่เที่ยงในกายนี้ปล่อยวางกายนี้เสียเนาะว่ารักษาหมอเขาก็รักษาเต็มที่แต่จิตใจของเราเราต้องรักษาเองหมอก็จะมารักษาจิตใจของเราให้ไม่ได้วิธีการรักษาจิตใจของเราเราต้องไม่กังวลใจเราต้องมีความสบายใจจะไม่กังวลใจจิตเราต้องมีสติมีสติแล้วรักษาด้วยสติหนึ่งรักษาด้วยปัญญาสติและปัญญาต้องมาคู่กันพอเราตั้งสติไว้ได้ว่าโอเคร่างกายเป็นอย่างนี้แหละเรื่องของเรื่องคนเรื่องงานเอาต่อมาว่าปัญญาใส่เข้ามาอีกว่ากายเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเราให้เห็นความจริงข้อนี้แล้วพอเราเห็นความจริงข้อนี้จิตเราจะมีความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดและปล่อยวางได้เราปล่อยวางเวทนาในกายนี้ได้ปล่อยวางความกังวลใจในกายนี้ได้พอเราเป็นอย่างนี้จิตใจเราจะสบายนั่นคือวิธีพิจารณาใน3ด้าน3โดเมนนะตามช่วงเวลาที่แตกต่างกันเราช่วงเวลาที่ไกลๆก่อนที่จะถึงจุดที่มันจะตายมันจะเจ็บกับช่วงเวลาที่ตอนนี้คุณเจ็บแล้วใกล้ตายแล้วแต่วิธีพิจารณาใน3ด้านแตกต่างกันอย่างนี้แล้วก็พอเราพิจารณาเสร็จปุ๊บผลที่จะเกิดคืออะไรนั่นคือสามารถที่จะมีความสบายใจมีความเย็นใจอยู่กับทุกขเวทนาได้โดยเราไม่ทุกข์ร่างกายก็แยกกันจากจิตใจได้นะกายกับจิตแยกกันกายเจ็บไปเราก็ไม่ค่อยทุกข์มากพอเราจากไปก็จากไปด้วยความสุขได้นั่นเองเป็นบาง
0: ครับครับกล่าวคือก็คือต้องคำนึงถึงเรื่องของอนิจจังความไม่เที่ยงมองความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดาเพื่อลดความยึดติดนะฮะจะทำให้เรามีความสุขแล้วก็อยู่กับปัจจุบันให้มากขึ้นดึงจิตกลับมาสนใจกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแทนที่จะกังวลเรื่องของอนาคตครับแต่พระอาจารย์นาการจะดึงจิตให้มีจิตตั้งต้นคิดแบบนี้ได้นี่ยากพอสมควรนะพระอาจารย์พอเราบอกว่าเนี่ยอนิจจังความไม่เที่ยงหรืออยู่ในปัจจุบันอะไรต่างๆเนี่ยพูดเนี่ยมันเป็นแนวทางที่มันทำได้ง่ายแต่ว่าการที่จะทำให้จิตเราเนี่ยฉุกคิดเรื่องนี้แล้วเริ่มปลงอะไรในสังขารปลงอะไรในทรัพย์สมบัติอะไรมันค่อนข้างยากพระอาจารย์คือดึงจิตยังไงฮะคือการที่จะดึงจิตมาให้เราลึกถึงตรงนี้พระอาจารย์นะมีแนวทางหรือว่ามันมีทริคอะไรตรงนี้บ้างไหมฮะ
1: หลักธรรมในข้อนี้ก็คือเรื่องของสติเราทำคือเรื่องของสติคำถามที่นี่คือว่าเราจะตั้งสติตรงนี้ได้ยังไงอย่างที่คุณสมพลว่ามันยากอยู่นะหมดทำเรารู้อยู่แล้วว่ามันคือสติอย่างที่ใครๆก็พูดกันอยู่เป็นประจำพระพุทธเจ้าก็พูดมา 2,000 กว่าปีแล้วคุณต้องตั้งสติไว้แต่พอมันปึ้มขึ้นมาแล้วโอ้โหมันยากอยู่นะจะตั้งสติเนี่ยบางทีมันเป๋
0: คือมันมีทั้งสิ่งที่มันเกิดขึ้นความทุกข์ในใจความทุกข์ทางกายแล้วก็ความเครียดที่มันเกิดขึ้นนะฮะแม้จะไม่ใช่ตัวเราโดยตรงแต่ถ้าเกิดเป็นคนรอบข้างที่พอรู้ว่าอ๋อคนบุคคลผู้ใกล้ชิดของเรามีอาการเจ็บป่วยแล้วก็จะอยู่ได้อีกไม่นานความทุกข์มันเกิดขึ้นพระอาจารย์ความเครียดมันเกิดขึ้นจะยังไงดีจะบริหารจัดการยังไงพระอาจารย์เอาแบบตั้งต้น
1: เจริญบ่อยหลักขั้นตอนที่จะให้เกิดมีพลังนะให้จิตของเราเนี่ยมันมีพลังเพราะตอนนี้มันน่วมแล้วสมมติมีความทุกข์มาตึ้งเนี่ยมันอ่อนแรงลงเลยเครียดเลยอย่างที่คุณสมมติมาพลังจะเกิดขึ้นเองพลังอำนาจของจิตมาจากไหนเราจะกำหนดตรงจุดว่าเฮ้ยสติไงสติโอเคสติเป็นพลังอำนาจของจิตแล้วมันจะมาได้ไงลำดับขั้นตอนพระพุทธเจ้าไล่มาอย่างนี้ก่อนที่คุณจะมีสติได้เนี่ยที่คุณจะบอกว่าโอ้ฉันต้องตั้งสติไว้ฉันต้องแบบว่าไม่ร้องไห้ไม่อะไรก็แล้วแต่ค่ะไม่เครียดคุณจะตั้งสติได้ท่านบอกว่าคุณต้องมีการทำจริงแน่ๆจริงทำจริงแน่ๆจริงคืออะไรทำจริงแน่ๆจริงคือลงมือปฏิบัติธรรมพยายามประคองจิตตั้งจิตไว้ความพยายามตรงเนี้ยคือการลงมือทำจริงแน่ๆจริงโอ้ยก็มันไม่มีกำลังในการที่จะลงมือทำมันน่วมอยู่ตอนนี้เอาขั้นตอนก่อนหน้านั้นคุณต้องมีความมั่นใจคือศรัทธา ศรัทธาความมั่นใจว่าเอ้ยวิธีการเนี้ยต้องได้ผลแต่ไม่ว่าจะดูลมหายใจไม่ว่าจะสวดมนต์ไม่ว่าจะทำขั้นตอนใดๆก็ได้ที่ให้เกิดสติมีอยู่10-20อย่างวิธีการให้เกิดสติเราต้องมั่นใจก่อนจะมั่นใจจะมีความลงใจจะมีความเลื่อมใสในการที่จะลงมือทำเหล่านี้คือศรัทธาศรัทธาคุณต้องมีใช่ไหมคือความมั่นใจลงใจเลื่อมใสในวิธีการในตัวฉันว่าฉันต้องทำได้นี่คือศรัทธานี่คือความมั่นใจคุณจะมีศรัทธามีความมั่นใจได้โอ้โหมันไม่ใช่อยู่มันจะมีแต่ท่านจึงบอกว่าอะไรเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาท่านจึงถามขึ้นมาตรงนี้พระพุทธเจ้าถามนะฉันจะมีศรัทธาได้ยังไงฉันจะมีความมั่นใจฉันจะมีความเลื่อมใสในวิธีการในการปฏิบัติได้ยังไงคำตอบของคำถามนี้คุณสมบัติท่านตอบไปด้วยเราว่าทุกเป็นที่ตั้งอาศัยของศรัทธาทุกเป็นที่ตั้งอาศัยของศรัทธาเอาเราก็ทุกอยู่ตอนนี้ผลของความทุกข์มันมี2อย่างไงคุณสมบัติผลของความทุกข์มี2อย่างคนประเภทที่1เนี่ยพอเจอความทุกข์เสร็จปุ๊บไม่ว่าจะเป็นมะเร็งไม่ว่าจะญาติเสียไม่ว่าจะตัวเองจะตายแล้วอย่างนี้นะเจอความทุกข์แล้ว1มี2อย่างนะ1เขาก็จะร่ำให้คร่ำครวญทุบอกชกตัวจมอยู่ในกองทุกข์นั้นนี่คนประเภทที่1หรือคนประเภทที่2เขาถามคำถามอย่างนี้เขามีความคิดมีคำถามว่าใครนอกจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สัก1หรือ2วิธีใครนอกจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สัก1หรือ2วิธีคุณจงลองนึกถึงคนที่เขามีปัญหานี้นะคุณมองปัญหาเนี้ยตรงไหนถ้าสมมติว่าเรามองที่ว่าโอ้โหนี่มันมีแต่เรื่องมันมีแต่บ้าบอมันมีแต่ทำไมมันต้องเกิดขึ้นกับฉันแล้วเพ่งไปที่ปัญหานี่ปัญหามันยิ่งขยายปัญหามันยิ่งหนักเรายิ่งจมอยู่ในกองทุกข์เราจะทำให้กล้ำกลวนคิดซ้ำซ้อนคิดอะไรอ่ะ OCD อ่ะคิดซ้ำไปซ้ำมาจนเครียดซ้ำด้วยอย่างที่ว่านี่เครียด
0: วนไปวนมาคร
1: ับ อันนี้คือทุกซ้ำไปซ้ำมาอันนี้คือคุณจ้องจ่อลงไปที่ปัญหาแต่ว่าคนที่เขาถามคำถามเขาเจอความทุกข์เดียวกันนะเขาถามคำถามว่าใครน้อจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สัก1หรือ2วิธีคือเขามองข้างนอกเขาไม่ได้มองเจาะลงไปตรงปัญหาแต่เขามองตรงว่าทางออกมันจะอยู่ตรงไหนทางออกมันจะอยู่ตรงไหนคือหันหัวไปคนละทางเข้าใจไหมคนหนึ่งหันหัวจ่อจมอยู่กับทุกข์อีกคนหนึ่งหันหัวว่าเอ๊ะทางรอดจะอยู่ตรงไหนเหมือนคุณจมน้ำพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้คนตกน้ำคนตกน้ำเสร็จปุ๊บโอ้น้ำท่วมแล้วตกใจอันนี้คือพวกนี้ไปก่อนจมน้ำตายแต่อีกคนหนึ่งก็พยายามมองชะเง้อที่ฝั่งอยู่ตรงไหนชะเง้อดูฝั่งอยู่ตรงไหนพอเห็นฝั่งปุ๊บต้องไหว้เข้าฝั่งนะไม่ใช่ว่าไหว้ไปทุกที่ทุกทางมั่วไปหมดไม่ใช
0: ่
1: คุณต้องพยายามมองหาฝั่งอยู่ตรงไหนนี่คือคำถามที่ว่าใครเนาะจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สัก1หรือ2วิธีท่านถาม
0: คร
1: ับ ใครเนาะพอเราคิดตรงนี้มองตรงนี้เราจะเจอคำตอบอ๋อนี่พระพุทธเจ้าสอนไปแล้วเราจะได้ศรัทธาได้ความเลื่อมใสได้ความลงใจขึ้นมาคำว่าทุกข์เป็นที่ตั้งอาศัยของศรัทธาหมายถึงอย่างนี้เดี๋ยวหมายถึงว่าถ้าเราเจอทุกข์แล้วเราตั้งคำถามดูซิว่าใครน้อจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สัก1หรือ2วิธีเราจะมาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องสติเรื่องศรัทธาเรื่องความเพียรเราเริ่มจากตรงสตินี่บางทีเราต้องมีกัลยาณมิตรนะกัลยาณมิตรช่วยได้ในการที่จะเชื่อมช่องว่างตรงนี้เชื่อมช่องว่างของทุกข์ที่ไปให้เกิดศรัทธาเนี่ยกัลยาณมิตรช่วยได้บางทีท่านผู้ฟัง

0: แล้วตั้งไว้ได้แล้วมีปัญญาตามมาปล่อยวางได้แล้วเนี่ยกายกับจิตของเราเนี่ยมันจะแยกจากกันแต่ก็ว่าแยกจากกันหมายถึงมันจะไม่ได้มีอิทธิพลเหนือเรามากเหนือจิตใจของเรามากกายมันจะเป็นยังไงปวดตรงนี้เจ็บตรงนี้โอเคนะมันจะไม่ได้มาแบบมีผลต่อสุขภาพจิตของเราเท่าไหร่แต่ก็มาแยกกันหมายถึงอย่างนี้แต่เราก็จะมีความสุขในจิตใจได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งกายกายจะเป็นยังไงก็เอาไปอย่างนั้นแหละแต่ความสุขที่เหนือขึ้นไปมันจะมีอยู่รอเราอยู่นั่นเองเดี๋ยวบ้าง
1: ครับคำถามธรรมะนะครับเรื่องของแนวทางการดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่นะฮะคือมีผู้ฟังได้ฟังหมอเด็กพูดถึงการเลี้ยงเด็กยุคเบต้านะครับเบต้าเนี่ยอายุเท่าไหร่จ๊ะ
0: เบต้าก็วัยรุ่นละช่วงเนี้ย
1: วัยรุ่นวัยรุ่นควรให้เขามีการตั้งคำถามที่ดีเพราะ AI จะหาคำตอบให้เขาได้อยู่แล้วและการแยกแยะคำตอบว่าจริงหรือไม่เนี่ยก็ต่างจากเด็กยุคอัลฟาที่หาข้อมูลเองติดไถนะฮะพอได้ยินคุณหมอแนะนำว่าควรฝึกตั้งคำถามก็เลยนึกถึงพระอาจารย์ที่มักจะบอกว่าถามใหม่หรืออย่างในพระสูตรพระพุทธเจ้าก็ให้ตั้งคำถามใหม่คำถามนี้ไม่ควรเป็นคำถามน่าจะมาเป็นแนวทางในการเทศได้นะฮะตอนท้ายคุณหมอก็บอกว่าไม่ต้องกลัวแค่ทำให้เป็นธรรมชาติทำให้เบาใจปลอดภัยกายปลอดภัยสมองปลอดภัยครับอาจารย์ครับ
0: เชิญมาก็พูดถึงเจนเบต้าเด็กยุคนี้วันก่อนคุณสมบัติพระอาจารย์ไปสอนเด็กสตรีวิทย์ม.1
1: ครับ
0: เขามาที่วัดบวรกันก็เป็นโครงการของโรงเรียนสตรีวิทย์ร่วมกับวัดบวรนิเวศวิหารโดยให้เด็กนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทย์ม.1เนี่ยมาเรียนธรรมะที่วัดบวรน่าจะ 6-7 ครั้งนี่แหละมั้งเนาะอาจารย์ก็ไปสอนอยู่ครั้งหนึ่งก็ไปถามพวกเด็กนะเด็กม.1นะคุณสมบูรณ์อายุ12-13ถามว่าเวลาทำการบ้านเนี่ยใครถาม ChatGPT บ้างใครถาม AI บ้างทุกคนเลยคุณสมบูรณ์ยกมือหมดเลยคือให้ช่วยทำการบ้านแล้วถามกันบ้านกับ AI อาจารย์มีที่ไม่ยกมือเนี่ยอยู่แค่แบบไม่ถึง 10% อ่ะไม่ถึง 5% ด้วยซ้ำแล้ว 95% เนี่ยใช้หมดเลยเพราะนั้นเขาหาคำตอบได้อยู่แล้วเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นที่สำคัญคือคำถามนี่คือที่ต้นคำถามของผู้ถามเป็นคอมเมนต์ขึ้นมาตรงนี้นะว่าคำถามเนี่ยมันสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่คำตอบนะเพราะคำตอบเนี่ยมันถูกเจเนเรตได้มาจาก search engine บ้างจาก AI บ้างต่างๆเนี่ยมีอยู่ละคำถามในที่นี้คือว่าแล้วเราจะตั้งคำถามยังไงล่ะเพราะถ้าเราถามคำถามซื้อนะมันก็ตอบออกมาซื้อก็จะมีคำพูดในวงการคอมพิวเตอร์เนี่ยว่าถ้าขยะเข้าไปก็ขยะนั่นแหละออกมาถ้าเราถามคำถามซื้อบื้อเราก็ได้คำตอบแบบงงมึนๆคำถามที่ดีเนี่ยคืออะไรก่อนเนาะคำถามที่ดีเนี่ยมันจะต้องมีเขาเรียกว่าบริบทที่เราต้องการจะนำไปใช้หรือบริบทอะไรที่มันจะเป็นความถูกต้องที่เราต้องโหลดให้มันก็คือถ้าเราถามคำถามที่ไม่ดีเนี่ยมันก็ตอบว่าแบบอาจจะซื้อบื้อๆใช่ไหมแล้วที่ดีนี่คืออะไร
1: คือ
0: ต้องมีบริบทคำว่าบริบทนี่คือเรื่องราวที่จะประกอบกับคำถามที่เราจะต้องถามเข้าไปเพราะในการสื่อสารนี่สำคัญโดยบริบทที่เราต้องแนบให้เนี่ยต้องเป็นบริบทที่ถูกออกแบบมาเพื่อสมัยนี้คือเป็นยุค AI อย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วแล้วก็บางทีมันเรื่องศีลธรรมเรื่องอะไรต่างมันมีน้อยแต่เราจึงต้องโหลดด้วยบริบทคำว่าโหลดนี่คือหมายถึงเอาเรื่องความดีเอาเรื่องกุศลธรรมเป็นบริบทในการที่จะโหลดเข้าไปเป็นคำถามต้องโหลดเข้าไปเป็นคำถามนะอย่างเช่นว่าฉันจะทำความเพียรเรียนหนังสือได้ยังไงโดยอย่างเช่นบริบทอาจจะเพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะโดยมีตารางการปฏิบัติยังไงถึงจะเหมาะสมให้ไม่เสียเรื่องครอบครัวด้วยเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรเช่นสมมติคุณมีสุนัขคุณมีสัตว์เลี้ยงก็ต้องบอกไปอีกว่าทำหน้าที่อะไรต่างๆยังไงเนี่ยนะใส่บริบทเนี่ยเข้าไปในคำถามเนี่ยให้มันครบถ้วนตรงนี้แหละที่เป็นสำคัญว่าทำไมเด็กรุ่นใหม่ๆบางทีคิดไม่รอบคอบพอคิดไม่รอบคอบคิดไม่ครบถ้วนทำให้คำถามเนี่ยมันก็พร่องไปแต่พอคำถามพร่องไปคำตอบหรือการปฏิบัติมันก็เลยหลุดมันก็เลยไม่ครบถ้วนนั่นเองก็จึงต้องมีบริบทของเรื่องกุศลธรรม

0: ครบถ้วนบริบูรณ์นั่นเองเป็นบา
1: ครับนี่คือคำถามจากท่านผู้ฟังนะครับปัจจุบันนะพระอาจารย์ฮะเรื่องของการเสพข่าวสารมากเกินไปแล้วทำให้เราไปเปรียบเทียบชีวิตเรากับคนอื่นบนโลกออนไลน์ฮะเกิดความทุกข์นะครับเก
0: ิ
1: ดความมันเกิดการเปรียบเทียบเกิดขึ้นก็คือว่าเฮ้ยทำไมฉันถึงไม่ดีเท่าเขาทำไมดีๆทำไมการงานของฉันมันถ้าเทียบกับคนอื่นแล้วทำไมฉันได้ไม่ดีเท่าเขาจบมาเหมือนกันอะไรเหมือนกันเนี่ยคือสังคมสมัยเนี้ยเหมือนเราจะได้เห็นสิ่งต่างๆเนี่ยมันเยอะมากขึ้นทำให้เราทุกข์มากขึ้นแม่พระอาจารย์คือบางทีเราไม่รู้อะไรเลยเนี่ยบางทีมันอาจจะมีความสุขมากกว่าหรือเปล่าครับพระอาจารย์
0: คือต้นเหตุของความทุกข์จริงๆคุณสมบัติคือไม่ใช่ว่าเป็นว่าเรารับรู้ข่าวสารนะเพราะว่าบางทีเราต้องรับรู้ข่าวสารนะเช่นสถานการณ์น้ำท่วมเป็นยังไงเช่นสถานการณ์โลกเป็นยังไงสงครามเป็นยังไงเราต้องรับรู้ข่าวสารแต่พอเราเปิดรับรู้ข่าวสารปุ๊บแล้วเราเจอเรื่องคนนี้เขาก็ไปเที่ยวต่างประเทศคนนี้เขาก็มีกระเป๋าคนนี้เขาก็เรามีรถคันนี้มันก็เลยแบบปนๆกันมาหลายๆอิโมชันจุดที่แท้จริงต้นเหตุของความทุกข์ที่เราแบบโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่ว่าการรับรู้ข่าวสารมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียแต่มันคือเรื่องความอยากพอเราเห็นคนนั้นก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็อยากได้บ้างเราก็อยากได้บ้างพอเราอยากได้บ้างมันก็เลยทุกข์ไงไอ้ความคิดที่ว่าฉันก็อยากได้มาฉันก็อยากมีบ้างเขาถ้าจะเป็นอย่างนั้นก็น่าจะดีเหมือนกันอะไรเงี้ยทำไมเขามีอันนั้นจะไม่มีอันนี้ความไม่อยากอยากที่จะไม่ได้อย่างนั้นเนี่ยเราก็เลยทุกข์เหมือนกันเช่นเราเห็นข่าวบ้านเมืองคนอื่นนะเขาเกิดเป็นอีโบลาเงี้ยที่คองโกเงี้ยเกิดแบบอาหารขาดแคลนไฟไหม้มีจราจรโอ้เราไม่อยากเป็นอย่างนั้นเลยเราไม่อยากเป็นอย่างนั้นเลยเราก็ทุกข์อีกนะเราก็ทุกข์อีกเรากลัวที่จะสูญเสียไปเพราะฉะนั้นเหตุของความทุกข์ไม่ใช่การรับรู้ข่าวสารแต่เหตุของความทุกข์คือพอคุณรับรู้ข่าวสารเหล่านั้นไม่ว่าจะเรื่องคนอื่นเรื่องโลกใดๆก็แล้วคุณมาประมวลผลยังไงถ้าเราประมวลผลด้วยความอยากหรือความไม่อยากว่าโอเคฉันก็อยากได้แบบนี้โอเคฉันไม่อยากได้แบบนั้นเราจะทุกข์แน่นอนข่าวสารใดๆก็ตามต่อให้เป็นข่าวปกติก็ตามเราจะทุกข์เลยแต่ถ้าเรามาประมวลผลตั้งจิตพิจารณาคิดนะว่าโอเคเราก็ไม่ได้ว่าต้องอยากให้มันเป็นอย่างนั้นได้หรือไม่อยากให้ไม่เป็นอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรถ้าเราตั้งจิตอย่างนี้ได้เนี่ยการรับรู้ข่าวสารนี่จะทำให้เราไม่ทุกข์หรือว่าอาจจะไม่ต้องเล่นโซเชียลมีเดียก็ได้เช่นเดินไปอย่างเงี้ยแล้วไปเจอบังเอิญเจอเพื่อนแล้วเพื่อนมันก็เล่าให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้ถ้าเรายังมีความต้องการโอ้โหเพื่อนทำไมแกเป็นงี้วะโดยที่ไม่ได้ใช้เปิดมือถือเลยนะเราจะทุกข์ได้นะเพราะว่าถ้าเรามีความอยากว่าเออฉันก็อยากเป็นแบบนี้ฉันไม่อยากเป็นแบบนั้นเราจะทุกข์ได
1: ้ครับ
0: แต่ถ้าเราแบบไม่ได้มีความอยากไม่ได้มีตัณหาเนี่ยหรือตัณหาของเราเบาบางเนี่ยเราไปเจอเพื่อนเนี่ยโหเราจะไม่ได้ทุกข์ว่าเขาต้องเป็นอย่างนั้นหรือเขาไม่เป็นอย่างนี้แต่ประเด็นที่ของความทุกข์เนี่ยคือความอยากคุณผู้ชมเห็นความทุกข์คือความอยากไอ้ความอยากเนี่ยมันจะไม่เกิดการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบมาทีหลังนะการเปรียบเทียบมาทีหลังว่าฉันก็เป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้การเปรียบเทียบมาทีหลังจากที่เรามีความอยากเพราะเราต้องกำจัดความอยากตรงนี้เสียทำยังไง
1: คร
0: ับ ทำยังไงวิธีการพระพุทธเจ้าให้แนวไว้แล้วนะว่าพอเราเสพข่าวสารไม่ว่าจะเดินไปเจอเพื่อนคุยกันหรือจะถ่ายจากโซเชียลมีเดียหรือจะดูจากทีวีใดๆก็ตามเราพอเราเสพสื่อข่าวสารเห็นภาพด้วยตาได้ยินเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกใดๆก็แล้วแต่พอเราประมวลผลเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราต้องมีการสำรวมระวังหมายความว่าสำรวมระวังหมายถึง2อย่างมอง2มุมคือมุมที่โดยเฉพาะจอดโดยรวมกันแล้วกันโดยรวมกว้างๆอันนี้ท่านใช้คำว่านิมิตแต่ว่าพอเราดูโดยรวมกว้างๆยกตัวอย่างเช่นรถคันหนึ่งเราเห็นรถคันหนึ่งเนี่ยนะดูโดยรวมโอเครูปทรงอะไรต่างมันสวยดีสวยหรือไม่สวยอันนี้คือโดยรวมหรือสุภาพสุบรุษสุภาพสตรีคนหนึ่งดูโดยรวมโอเคหุ่นแบบนี้หน้าตาแบบนี้โอเคสวยหรือหล่ออย่างนี้โดยรวมนี่ก็เรียกว่าโดยนิมิตกับโดยอนุพยัญชนะโดยอนุพยัญชนะนี่คือดูโดยเป็นส่วนๆแยกเป็นส่วนๆอย่างเช่นผู้ชายหรือผู้หญิงคนนี้โอ้เขาโครงหน้าเขาเป็นอย่างนี้เล็บเขาเป็นอย่างนี้มือเขาเป็นอย่างนี้แขนเขาเป็นอย่างนี้ผิวหนังเขาเป็นอย่างนี้ดูแยกเป็นส่วนๆเนี่ยเรียกโดยอนุพยัญชนะไม่ว่าจะดูโดยรวมหรือดูโดยแยกเป็นส่วน อย่าให้บาปอกุศลธรรมเกิดขึ้นว่างามหรือไม่งามงามนี่ก็คือจะเกิดความอยากไม่งามคือแบบขยักขยั้งเกลียดชังก็จะเกิดความไม่อยากอยากหรือไม่อยากนี่เหมือนกันนะคุณสมบูรณ์นะเหมือนกันตรงที่ว่าไม่อยากคืออยากที่จะไม่ได้เนาะอยากที่จะไม่ได้อย่างนั้นคือขยักขยั้งนั่นคือไม่อยาก
1: ไม่อยากมีไม่อยากเป็น
0: ใช่ใช
1: ่สิ่งที่ไม่ดีอะเอาอย่างนี้ดีกว่า
0: ใช่ใช่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นพอเราตั้งการ์ดเอาไว้เราตั้งการ์ดไว้ตั้งแต่ตาตั้งแต่หูเลยแต่วิธีตั้งการ์ดคือทั้งข้างล่างข้างบนข้างล่างคือโดยอนุพยัญชนะข้างบนคือโดยนิมิตรวมทั้งหมดว่าไม่ให้บาปอกุศลเกิดขึ้นกับเราได้ว่าเราอยากหรือไม่อยากพอเราตั้งการ์ดไว้ทั้งตาหูจมูกลิ้นและกายนี้จะทำให้เราพอเห็นสิ่งใดๆทายโซเชียลมีเดียแล้วเราก็จะไม่ต้องมาเปรียบเทียบกับใครเปรียบเทียบมาทีหลังความอยากแต่ประเด็นมันคือพอเราทำไปเรื่อยๆไอ้การ์ดที่เราตั้งไว้เนี่ยความระมัดระวังที่เราตั้งไว้บางทีมันหลุดเข้าใจไหมมันหลุดหลุดนี่คือคุณเพลินไปตามสิ่งแวดล้อมแล้วไงมันตกการ์ดตกเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีความระมัดระวังในการที่ว่าเราจะเล่นโซเชียลมีเดียก็ตามเราก็ไม่ควรจะนานเกินไปเพราะถ้านานไปแล้วมันจะเริ่มเพลินพอเราเริ่มเพลินเราจะเผลอเราก็จะลืมการเราก็จะตกพอการตกปุ๊บพอเราเขาพรีเซนต์เรื่องอื่นมาเนี้ยโซเชียลมีเดียเนี้ยมันถ่ายไปเรื่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆอาจารย์เคยดูนี่นะเรียกว่า YouTube Short อ่ะคุณบน YouTube Short คือเหมือนวิดีโอสั้นๆของ Facebook Reel อย่างเงี้ยนะถ่ายไปเอ้าชั่วโมงนึงผ่านไปนี่เอ้ยทำไมมันออกแบบมาให้เราเพลินไงบอกแบบมาอันนี้แล้วก็อันนี้ต่อแล้วอันนี้ต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆมันพอเพลินปุ๊บการเราจะตกการเราตกปุ๊บเราจะเผลอสติปุ๊บคราวนี้มันมีคลิปอะไรมาปุ๊บขายของอ่ะคราวนี้อ่ะโอ้ยอยากได้บ้างซึ่งของบางทีบางคนซื้อมานะไม่เคยแบบเปิดกล่องแล้วก็ใช้ครั้งเดียวแล้วก็เก็บไว้อย่างนั้นฮะดูยิ่งพวกดูอะไรเขาเรียกไอ้ไลฟ์ขายของนะแล้วก็เอฟของอ่ะนี่แหละมันทำให้เราการตกแล้วพอเราพอเพลินไปการตกปุ๊บเราก็ซื้อของเลยอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นต้องระวังในข้อที่ว่าอย่าให้เพลินอาจจะไม่เพลินได้ก็ต้องมีการจำกัดเรื่องเวลาในการดูสิ่งเหล่านี้เป็นต้นนั่นเองเช่นกัน
1: ครับพระอาจารย์ครับเรื่องของหลักธรรมสำหรับผู้ที่เกษียณอายุแล้วครับเดือนที่แล้วเนี่ยเป็นเดือนสุดท้ายนะครับสำหรับการทำงานสำหรับผู้ที่มีอายุราชการเนี่ยในปีนี้นะฮะก็นี่ก็คงได้พักผ่อนเนี่ยสักระยะหนึ่งแล้วนะครับบางคนเวลาได้หยุดอยู่บ้านหรือไม่ได้ทำงานเดิมที่ตนเองทำอยู่เนี่ยมันก็จะรู้สึกแปลกๆพระอาจารย
0: ์
1: ร
0: ู้
1: ส
0: ึ
1: กเหงารู้สึกเบื่อรู้สึกเซ็งบ้างจากเดิมเนี่ยมีลูกมีหลานอยู่ที่บ้านสมัยก่อนแล้วนะฮะแต่พอไปทำงานปุ๊บเนี่ยไอ้ตรงนั้นก็ถูกตัดกลับไปแต่พอหยุดทำงานปุ๊บลูกหลานก็ไม่อยู่ที่บ้านแล้วก็ต่างคนก็ต่างออกไปทำงานก็อยู่ที่บ้านคนเดียวคราวนี้เริ่มเหงาแล้วอาจารย
0: ์
1: มันเริ่มฟุ้งซ่านไม่มีอะไรจะทำมองกำแพงหมดไปวันพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกหัวใจยังเต้นอยู่ก็ยังอยู่ต่อไป มีแนวทางในการที่จะสร้างความสุขกับวันเวลาที่มันผ่านไปไหมฮะเพราะบางคนก็บอกว่าเวลาผ่านไปดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกชีวิตก็หมดไปวันพระอาจารย์
0: จะเดินวันดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเนี่ยดีนะคุณสมบูรณ์เพราะว่าเราได้รับแสงแดดเนาะแล้วก็ดีต่อระบบร่างกายของเราปัญหาตรงนี้ก็คือว่ามุมมองที่เรามีต่อสิ่งที่เราได้เจอความเปลี่ยนแปลงเนี่ยอย่างพระอาจารย์นะตั้งแต่ตอนที่ย้ายจากวัดป่าดอนไหนโศกมาที่วัดบวรเนี่ยเมื่อปีหกก็เหมือนเปลี่ยนงานนะคุณสมบูรณ์เหมือนเปลี่ยนงานมันก็จะไม่คุ้นเคยอ่ะเพราะเราต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนงานที่เราทำเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมต่าง
1: ๆชีวิตไปเลยใช่ไหมพระอาจารย์
0: ใช่เป็นมือคนละแบบเพราะฉะนั้นอย่างท่านผู้ฟังไม่ว่าจะแบบเกษียณหรือเปลี่ยนงานเปลี่ยนบริษัทอย่างเงี้ยเปลี่ยนบางคนก็ไปทำธุรกิจอื่นอย่างเช่นคนเรียนจบเป็นหมอเป็นวิศวะแต่คุณไม่ได้ทำงานด้านนั้นละมาขายของมาทำอะไรก็แล้วแต่มันเปลี่ยนงานเปลี่ยนแนวเปลี่ยนวิธีการเพราะฉะนั้นพอเรามีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันก็เลยแบบว่าอาจจะแบบไม่คุ้นเคยมันไม่คุ้นเคยแล้วก็เลยแบบอาจจะทำยังไงล่ะโดยเฉพาะยิ่งพอเปลี่ยนจากไม่มีงานมีงานมาเป็นไม่มีงานเนี่ยมันโบ๋ไปเลยมันไม่ใช่ว่าไปทำงานอื่นแล้วเราจะทำยังไง ในที่นี้คุณสมบัติเราก็ต้องมีงานอะไรก็ตามที่เราจะทำได้คำว่ามีงานก็คือจริงๆเราไม่ได้ตกงานเหมือนกับการเกษียณเนี่ยนะมันก็บางคนจะคิดว่าตกงานแต่จริงๆเรามีช่องว่างโอกาสว่างแล้วแต่เพราะว่าโอกาสตรงนี้หมายถึงอะไรหมายความว่าในตอนที่เราทำงานเราก็ต้องไปนั่นไปนี่ไปตรวจราชการเดินทางทำงานไปจัดรายการอย่างเงี้ยนะแต่พอเราเปลี่ยนงานปุ๊บเฮ้ยเราว่างเลยนะคำว่าว่างเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้คำว่าโอกาสว่างโอกาสว่างโอกาสเกิดขึ้นแล้วนะโอกาสในที่นี้คือที่เราจะสามารถใช้ทำอะไรได้ที่เป็นกุศลและทำได้เพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสคำว่าไม่มีโอกาสก็คือมันไม่มีช่องเลยเช่นคุณจะทำไปทำอะไรส่วนตัวเงี้ยนะ เดี๋ยวต้องลาโอ๊ยลาไม่ได้โอ๊ยติดงานโอ๊ยรอเสาร์อาทิตย์โอ๊ยรอหมดปีงบประมาณมันไม่มีโอกาสแต่พอเราเกษียณปุ๊บโอกาสเราเปิดแล้วเราจะคำว่าโอกาสวางโอกาสทำอะไรโอ้เมื่อก่อนไม่ได้ทำอะไรก็ถ้าเมื่อก่อนไม่ได้ทำอะไรตอนนี้เนี่ยโอกาสมาแล้วเรามองอย่างนี้ก่อนนะเมื่อก่อนฉันติดอะไรนะเวลาที่ฉันบอกว่าอยู่ราชการแล้วฉันอันนี้ก็ไปไม่ได้อันนี้ก็ทำไม่ได้เพราะอะไรติดราชการตอนนี้คุณไม่ติดราชการแล้วคุณมีอะไรได้บ้างเอาสิ่งนั้นน่ะมาลิสต์ดูนะเช่นบางคนเคยอาจจะชวนไปปฏิบัติธรรมฉันไปไม่ได้ฉันติดราชการตอนนี้เรามีโอกาสทำสิ่งนั้นแล้วบางคนจะเคยชวนถูกชวนไปเที่ยวไปเที่ยวสังเวชนีสถาน4หรือไปเที่ยวต่างประเทศเที่ยวต่างจังหวัดเมื่อก่อนไปไม่ได้เลยตอนนี้คุณมีโอกาสนั้นแล้วโอเคมั้ยโอกาสเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นพอโอกาสเกิดขึ้นแล้วเป็นโอกาสว่างแล้วเราทำเลยหนังงานเรามีเยอะเลยตอนนี้นะบางคนก็จะเรียกเป็นบักเก็ตลิสต์นะคุณสมบูรณ์ก็ได้ยินไหมบักเก็ตลิสต์นะคือลิสต์รายการที่ฉันยังไม่ได้เคยทำอยากจะทำแต่ว่ายังไม่ได้ทำไม่ได้มีบักเก็ตลิสต์เราเอามาทำเราเอามาทำบางคนไม่เคยทำศิลปะบางคนไม่เคยทำสวนเอามาทำบางคนไม่เคยไปปฏิบัติธรรมไม่เคยเดินทางไกลเอามาทำไม่เคยแบบไปปีนเขาไปอะไรเราเอามาทำดูอย่างเงี้ยเพราะยังเป็นช่วงเวลาที่เราก็ยังมีกำลังอยู่แล้วพอเรามีบักเก็ตลิสต์มีอะไรที่เป็นโอกาสว่างละที่เราจะมาทำได้แล้วเราเอาสิ่งเหล่านั้นน่ะมาทำเพราะนั้นเรามีงานแน่นอนเราไม่ได้เรียกว่าตกงานเราต้องมีงานทำประเด็นคือเราต้องมีอะไรที่เราจะตั้งอิทธิบาท4ไว้ได้นี่คือหลักธรรมนะหลักธรรมในที่นี้คือคุณเอาอิทธิบาท4มาอิทธิบาท4มันต้องมีจุดที่คุณจะให้อิทธิบาท4เนี่ยไปกอบจุดในที่นี้คืองานนั่นแหละที่เราจะทำไม่ว่าจะเป็นงานบ้านธุรกิจใหม่เดินทางท่องเที่ยวหรือเป็นบักเก็ตลิสต์หรือเป็นอะไรก็ตามที่เราต้องทำเราตั้งงานนั้นไว้แล้วเอาอิทธิบาท4เข้าไปจับเอาอิทธิบาท4เข้าไปจับฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาพอเราเอาอิทธิบาท4เข้าไปจับเนี่ยเรามีงานปุ๊บเนี่ยเราจะมีความมุ่งหมายของการมีชีวิตอยู่แต่ก็มี purpose ของการมีชีวิตอยู่เดี๋ยวมันจะไม่ใช่แบบว่าสังกตายไม่รู้จะทำอะไรนอนอยู่บ้านพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกแล้วก็เฉาตายไปไม่เป็นอย่างนั้นละเพราะอะไรเพราะคุณมีงานที่คุณจะต้องทำนั่นที่เราจะตั้งอิทธิบาท4ไว้เดี๋ยวมีจุดที่จะให้มีหลักของชีวิตเดี๋ยวมี purpose ขึ้นมาแล้วนี่เราต้องตั้งไว้อย่างนี้เลยซึ่งบางคนก็ไปเป็นอะไรจิตอาสาทำนั่นนี่ช่วยเหลือประชาชนไม่คิดมูลค่าอย่างนี้นะบางคนก็ไปทำเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจอื่นที่ฉันอยากจะทำไว้แล้วอย่างนี้นะบางคนก็ไปเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพบางคนก็จะไปเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวบางคนก็ไปปฏิบัติธรรมได้หลายอย่างเราต้องมีจุดที่ให้มีอิทธิบาท4ไปก่อนและชีวิตเราจะยืนยาวต่อไปได้มีความมุ่งหวังมีความมุ่งหมายในชีวิตและมี purpose มีจุดที่จะให้เรา busy ให้เราทำอยู่ได้ตลอดนั่นเองเดี๋ยวบ้าง
2: ต้องหาอะไรทำใช่ไหมพระอาจารย์แล้วก็เป็นอะไรที่เรามีประโยชน์คือต้องมีจุดมุ่งหมายในชีวิตแบบนั้นใช่ไหม
0: ใช่ใช่
2: แล้วก็มีความหวังด้วยฮะเพราะว่าคนเราถ้าอยู่อย่างไม่มีเป้าหมายไม่มีความหวังนี่แต่ชีวิตมันขาดสีสันหรือบางทีมันอยู่ตะกตายสินะพระอาจารย์
0: ใช่ไอ้เป้าหมายความมุ่งหวังตัวนี้ก็จะมาจากฉันทาที่เราตั้งเอาไว้ในงานที่เราพูดถึงโอกาสบ้างตอนนี้มาแล้วเนี่ยถึงเรียกว่ามันดีตรงนี้เพราะว่าเมื่อก่อนเราจะบอกเฮ้ยไม่มีเวลาแต่จริงๆทุกคนมีเวลาเท่ากันนะวันละ24ชั่วโมงเท่ากันหมดเพียงแต่ว่าคุณจะจัดสรรใช้ไปอะไรเมื่อก่อนด้วยหน้าที่ราชการฉันก็ต้องจัดสรรดิในการที่จะไปปฏิบัติราชการในปฏิบัติงานไปทำงานบริษัทฉันต้องจัดสรรอย่างนี้แต่ตอนนี้เราจัดสรรตามเราได้แล้วไม่ต้องมาผู้บังคับบัญชาอะไรไม่มี ฉันบัญชาการชีวิตฉันเองโอกาสว่างเรามาแล้วเราได้เวลาเท่ากันกับตอนที่เรายังทำราชการอยู่เวลาเท่ากันแล้วก็เท่ากับคนอื่นๆด้วยเท่ากับเด็กจบใหม่ด้วยเท่ากับเด็กที่เกิดวันนี้ด้วยเท่ากับคนที่ปฏิบัติราชการอยู่ด้วยมีเวลาเท่ากันแต่ตอนนี้เรามีความสามารถที่จะเลือกว่าในเวลานั้นเราจะทำอะไรแล้วโอกาสว่างนี่จึงเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยในการที่จะพอเหลือเวลาน้อยคุณต้องยิ่งทำความดีให้มากพอเหลือเวลาน้อยนะพอเวลาเรางวดเข้าทุกวันทุกวันเนี่ย60แล้วมันก็ต่อไปก็70ไงใช่ไหมมันจะไม่ใช่ว่า60แล้วต่อมา40ไม่ใช่แล้ววัน60ต่อไปก็70 80ไม่รู้จะจบตรงไหนแต่ว่าในเวลาที่เหลือเท่านี้วันหนึ่งได้เท่ากันเราต้องทำอะไรที่ยิ่งมีประโยชน์ให้มันมากนะซึ่งสิ่งที่พระอาจารย์คิดว่าเราทำคือจริงมันทำได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นจิตอาสาไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงดูหลานหรือถ้าอยู่คนเดียวเราจะไปทำธุรกิจอะไรก็ได้เพราะว่าไม่ว่าจะงานอะไรก็แล้วแต่คุณสมบูรณ์ถ้าเราตั้งอิทธิบาท4ไว้กุศลธรรมเกิดตลอดกุศลธรรมเกิดตลอดเราคือไม่ใช่ว่าจำเป็นว่าต้องมุ่งเข้าวัดนั่งสมาธิอย่างเดียวอ่ะนั่นก็เป็นรูปแบบไงเป็นรูปแบ
2: บ
0: แต่เราปฏิบัติแบบไม่เป็นรูปแบบก็ได้เพราะฉะนั้นพอโอกาสว่างมาเราบัญชาการชีวิตกับตัวเราเองได้เรากำหนดสิ่งที่เราจะทำไว้เอาอิทธิบาท4เข้าใส่แล้วชีวิตเนี่ยจะมีคุณค่าทันทีแล้วก็เป็นการปฏิบัติธรรมในตัวด้วยทำให้ชีวิตของเรายืนยาวไปด้วยแต่โอกาสก็มาถึงแล้วนั่นเองเช่นบาง
2: ครับเพราะบางคนบอกว่าตอนทำงานจริงๆบางคนทำงานอยากจะหยุดพักนะพระอาจารย์แต่พอเสียแล้วหยุดพักได้สักพักแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะทำงาน
0: เออมันเป็นอย่าง
2: น
0: ี
2: ้เพราะอะไรพระอาจารย์คือนี่จริงๆคือในระบบราชการเนี่ยคนอายุประมาณ40-50หรือใกล้ๆจะเกษียณเนี่ยนั่งนับรอนะเมื่อไหร่โอ้ยเมื่อไหร่จะเกษียณเมื่อไหร่จะได้พักแต่พอหยุดเกษียณได้พักปุ๊บผ่านไปประมาณสักไม่ถึงครึ่งปีพระอาจารย
0: ์
2: กลับไปแล้วกล
0: ับ
2: มาเลยผมบอกอยู่บ้านแล้วเหงาบางทีบางคนเนี่ยจัดรายการที่สวทเนี่ยนะฮะตอนทำงานเนี่ยก่อนเกษียณก็คือแบบโอ้ยพอแล้วเหนื่อยแล้วไม่อยากทำแล้วพอนั่นแหละเกษียณไปสักปีนึงครับผมก็มาเจอท่านอีกท่านก็บอกนี่มาจัดรายการเนี่ยจัดรายการให้ฟรีเลยเพราะอยู่บ้านเนี่ยมันไม่มีอะไรทำอยู่บ้านเนี่ยมันไม่มีอะไรทำอยู่แล้วเหงามาจัดรายการดีกว่ามีแบบนี้เหมือนกันว่าจะ
0: ใช่ใช่ใช่
2: คือ
0: ลักษณะนี้เป็นลักษณะที่การเราใช้ความเพียรไงก็จะสมมติคุณจะตั้งงานนี้ไว้แล้วฉันท้าวิทยาจิตใจวิทยาไอ้ตรงวิทยาความเพียรที่เราตั้งไว้กับงานเนี่ยถ้าคุณพยายามมากเกินไปใช้ความเพียรมากเกินไปมันต้องเป็นอย่างนี้สิมันจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้เราจะเหนื่อยแล้วเขาเรียกว่ามันจะตึงเกินไปตึงเกินไปก็จะทำให้เกิดความเครียดก็จะทำให้เกิดความแบบโอ้ยไม่อยากทำละมันจะตึงเกินไปนี่คือลักษณะที่ตึงเกินไปแต่พอเราหย่อนเกินไปหย่อนเกินไปมันก็เลยไม่อยากทำอีกเพราะว่ามันว่าจะไม่รู้จะทำอะไรคือมันไม่ถ้าไม่มีจุดตั้งเลยนะอย่างเช่นเกษียณไปแล้วไม่มีจุดที่จะให้อิทธิบาท4เข้าไปก่อนเลยความเพียรก็คือมันไม่มีที่ก่อนมันก็หย่อนเหมือนไฟที่มันจะดับจะมอดลงแต่เวลาที่เราความเพียรมากเกินไปไฟมันก็เร่งเกินไปมันก็เลยเผาผลาญมากเครียดต่อไปก็เลยอยากจะหยุดมันก็ถึงที่มันจะขาดอย่างเงี้ยมันก็จะต้องหยุดพอหย่อนเกินไปมันก็เลยไม่อยากทำมันก็เลยแบบไม่ไหวแล้วต้องหาอะไรทำเพราะฉะนั้นจุดนี้คือการปรับความเปลี่ยนให้สมดุลซึ่งพอคนที่เกษียณไปแล้วอ่ะคุณสมบูรณ์ก็จะหมายว่าเขาก็ผ่านประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวไอการปรับจิตปรับใจตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอินทรีย์เขาจะมีความแก่กล้ามีความแก่กล้าในการที่จะปรับให้มันดีได้นะถ้าเปรียบเทียบกับเวลาที่เรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่นะบางทีด้วยประสบการณ์การทำงานการเห็นโลกอะไรต่างอาจจะปรับได้ไม่สมดุลเท่าไหร่มันก็จะตึงไปบ้างหย่อนไปบ้างแต่พอเราอายุมากขึ้นอินทรีย์ของเราหมายถึงประสบการณ์ที่เราผ่านมาการเห็นโลกมาการติดต่อผู้คนเราก็เลยทำให้พอที่จะปรับให้มันสมดุลได้แต่เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องของการปรับความเปลี่ยนเท่านั้นเองเราให้แบบว่าไม่ตึงเกินไปถ้ามันตึงเกินไปเริ่มเครียดเราก็ผ่อนลงมาแต่ถ้ามันหย่อนเกินไปเริ่มเบื่อเราก็เร่งมันขึ้นแล้วในงานใดๆก็แล้วแต่ที่เราทำไม่ว่าจะแบบทำอาหารธรรมดาให้ครอบครัวรับประทานเวลา2-3 มื้อหรือเดินทางท่องเที่ยวหรืองานราชการได้หมดเลยได้หมดเลยเราสามารถปรับความเปลี่ยนให้สมดุลได้นั่นเองเจมส์
2: ครับแล้วก็เรื่องของความสุขเขาบอกว่าความสุขซื้อไม่ได้นะครับแต่สุขอื่นใดยิ่งกว่าความสงบนั้นไม่มีนะฮะกล่าวคือความสุขที่แท้จริงเกิดจากความสงบในจิตใจของเราไม่ใช่การ
1: สะสมสิ่งของนะฮะคือสมัยก่อนเนี่ยเราจะรู้สึกชอบสะสมสิ่งของผมก็ชอบสะสมสิ่งของพระอาจารย์มีของสะสมอะไรพระคงพระเครื่องนาฬิกาโอ้เต็มไปหมดพอทำไปทำมามันอยู่ระยะหนึ่งนะครับพระอาจารย์ปรากฏว่ามันเริ่มโปร่งละรู้สึกว่าเราเริ่มมีเยอะไปละแล้วก็รู้สึกเงินมันเริ่มไปจมแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วอยากจะไม่อยากเก็บเอาไว้แล้วอยากจะขายก็ขายไม่ได้พระอาจารย
0: ์
1: ปัญหาก็เริ่มคือถ้าเราไม่รู้จักถ้าเราไม่สะสมอะไรเลยเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ทางที่มันถูกนักแต่สะสมเยอะเกินไปก็ไม่ดีเพราะเราก็จะมีภาระว่าเราต้องเก็บมันดีๆนะ เดี๋ยวคนจะขโมยนะหรือบางที
0: ทิ้งไปนี่
1: คือใช้เรื่องนะพระอาจารย
0: ์
1: ไม่สะสมก็เลยอันนี้ที่สุดถ้าไม่มีมันก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าไม่มีอะไรเลยอย่างนี้ไม่มีบ้านไม่มีอะไรมันก็ทุกข์ไงพระอาจารย์แต่ถ้าเกิดแบบเรามีหลายหลังเรามีรถหลายคันนี่ก็ทุกข์เหมือนกันนะพระอาจารย์ไม่ใช่ไม่ทุกข์นะ
0: ก็จุดนี้เป็นจุดที่พระพุทธเจ้าเตือนไว้สำหรับผู้ครองเรือนด้วยนะว่าถ้าของเก่ามันยังมีอยู่แล้วคุณไม่ได้กำจัดของเก่าออกไปแล้วคุณก็ซื้อของใหม่มาเนี่ยมันจะรกมันจะอยู่ไม่ได้มันจะแบบว่ามากเกินไปอันนี้คือเตือนไว้ในส่วนของสกุลที่จะตั้งอยู่ได้นานหรือไม่ตั้งอยู่ได้นานนะถ้าจะตั้งอยู่ไม่ได้นานเนี่ยของเสียหายไปไม่ได้สนใจซื้อแต่ของใหม่เข้าของใหม่เข้าอันนี้ก็จะทำให้มันเสื่อมไปได้ก็คือก็มีแต่ของเก่าเสียแล้วคุณไม่ซ่อมไม่จัดการมันไม่ได้ถ้าของเก่ายังมีอยู่แล้วคุณไม่ได้สละออกไปแล้วคุณซื้อของใหม่มามันยิ่งแบบสะสมมากขึ้นก็มีปัญหาอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีจุดที่ว่าเราต้องกำจัดของเก่าออกไปบ้างแล้วของใหม่คุณอย่าเพิ่งซื้อถ้ายังมีของเก่าอยู่ใช้ไปก่อนนั่นนี่คือหลักการอันนี้ท่านเตือนไปแล้วในความเป็นผู้ครองเรือนว่าสกุลของเราเนี่ยจะตั้งอยู่ได้นานหรือไม่ได้อยู่นานที่ประเด็นที่คุณจงพลยกตะกี้ว่าเงินก็อย่าสะสมเฮ้แต่ไม่สะสมก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องมีบ้าง
1: ของก็ต้องมี
0: ของก็ต้องมีเพราะฉะนั้นมันจุดสมดุลตรงนี้จะอยู่ที่ไหนมันต้องอยู่ที่ว่าทุกเดือนหรือทุกๆปีเนี่ยเราต้องมีการกำจัดออกของไหนที่เราไม่ได้ใช้1ปี2ปีแล้วเคลียร์ออกเคลียร์ออกเคลียร์ออกเนี่ยก็คือแบบไปบริจาคบ้างขายต่อบ้างหรือไปทำการกุศลบ้างหรือให้ใครอื่นที่เขาจะได้ประโยชน์บ้างเราต้องเคลียร์ออกเคลียร์ออกเนื่องเพราะว่าถ้าเราไม่เคลียร์ออกเราจะกลายเป็นคนติดถิ่นที่อยู่ติดถิ่นที่อยู่เนี่ยมันก็มีปัญหาคือเหมือนอย่างพระสงฆ์เนี่ยนะพระบริจาคคือไม่ให้ติดที่อยู่เดี๋ยวไม่ให้ติดที่อยู่เนี่ยหมายความว่าถ้าคุณอยู่นานๆแล้วคุณจะติดที่อยู่เดี๋ยวจะมีของเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องกำจัดของออกไปเราต้องกำจัดของที่เรามีต้องกำจัดออกตอนที่เรามีอยู่นี่แหละคือเพราะถ้าเราไม่กำจัดออกไปนะคุณสมบูรณ์พอเราตายไปแล้วอ่ะอย่างวัดเนี่ยกุฏิที่เราอยู่เนี่ยถ้าเราตายไปแล้วนะสมบูรณ์พระอาจารย์ไม่อยู่ก็มีคนอื่นมาอยู่แทนก็จะมีคนอื่นมาอยู่แทนเพราะฉะนั้นของพวกนี้ทำไงอ่ะเขาไม่ได้จะเอาไปใช้มันก็ต้องทิ้งอยู่ดีของที่เรามีมันต้องทิ้งอยู่ดีทีนี้ไอ้สำหรับโยมอ่ะสำหรับโยมก็คืออาจจะเป็นลูกเราอาจจะเป็นคนที่อยู่ในราชเราอาจจะคนที่เรารู้จักไงแต่ถ้าในแวดวงของพระเนี่ยบางทีพระใหม่เขาก็ไม่รู้จักเราที่เขาจะมาอยู่ตรงนี้แทนเข้าใจหรือว่าลูกศิษย์รุ่นใหม่ๆอาจจะไม่เคยเห็นเราแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ได้เห็นคุณค่าของของเนี่ยอย่างไรเพราะฉะนั้นเราจะต้องกำจัดออกก่อนเดี๋ยวมันก็จะมีหลักการในการที่เราจะเคลียร์ของออกนะแต่ว่าเคลียร์ของออกนี่ก็คืออะไรที่จะมีประโยชน์ต่อใครเราก็ให้คนนั้นเข้าไปอะไรที่มันจะไม่มีประโยชน์ใดๆเราก็ทิ้งไปเสียแล้วก็ไม่สะสมใหม่เราต้องคิดเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนนี้แหละเพื่อให้เวลาที่เราจะไม่อยู่แล้วเราก็จะไม่ต้องมากังวลว่าจะทรัพย์สมบัติตรงนี้เราจะจัดการยังไงเราต้องถ้ามันยังมีอยู่เยอะนะเราต้องกลับไปคิดในโดเมนแรกที่เคยคุยตั้งแต่ที่คุยตั้งแต่ตอนต้นรายการเนอะว่าเรื่องของทรัพย์สินสมบัติต้องจัดการยังไงก็จะกลับไปตรงนั้นวิธีพิจารณาเป็นปะ
1: ครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวนะครับที่นำมาฝากกับทุกฟังในรายการธรรมารัปรุณสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับหลักธรรมที่พระมหาไพบูลย์นะครับท่านได้แนะนำเอาไว้นะครับก็น่าจะเกิดประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
0: เดี๋ยวบ้าน

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านคลิกคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและระบบการจราจรรองรับการประชุม IMF อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: รู้หรือไม่หากคุณถูกคุมขังเกินกำหนดถูกละเมิดสิทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ์สามารถขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้อาทิค่าทดแทนค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรอสิทธิ์และเสรีภาพเป็นหลักประกันสำหรับประชาชนกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เธอวันนึงเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
5: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัยและระบบการจราจรรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันนี
6: ้พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขเพื่อรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงตุลาคมซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพว่าได้กำชับทุกหน่วยทำความเข้าใจแผนปฏิบัติงานและกำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนเน้นรักษาความปลอดภัยผู้นำประเทศพร้อมจัดการจราจรรอบโรงแรมและเส้นทางขบวนรถตามแผนเบื้องต้นไม่มีการปิดการจราจรหากจำเป็นต้องปิดเส้นทางตำรวจนครบาลจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้ารวมทั้งยังสั่งเฝ้าระวังกลุ่มผู้ไม่หวังดีและการชุมนุมพร้อมประสานทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดยืนยันว่าตำรวจมีความพร้อมเต็มที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้าร่วมประชุมและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนกำลังพลและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมภาคตะวันออก3จังหวัดช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างครอบคลุม
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีที่ยังคงประสบปัญหาน้ำท่วมว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดจึงกำชับให้หน่วยงานในสังกัดบูรณาการกำลังและทรัพยากรที่มีอยู่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งการสนับสนุนเรือเครื่องสูบน้ำกำลังเจ้าหน้าที่และสิ่งของจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบจากอุทกภัยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งนี้กระทรวงทรัพย์ให้ความสำคัญกับการเร่งระบายน้ำการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังการดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนควบคู่กับการเตรียมความพร้อมฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว รวมทั้งสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตวันนี้ติดตามสถานการณ์น้ำและการเตรียมพร้อมแผนรับมืออุทกภัยในภาคใต้นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตวันนี้ติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในภาคใต้พร้อมเข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลณศาลากลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากนั้นจะประชุมร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ตก่อนลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมของเครื่องสูบน้ำในเขตเมืองภูเก็ตและพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ

เสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้ค่ะพบกันวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569นะคะเช้านี้พบกับสีส้มเป็นประภัยวงเสงี่ยมค่ะ
1: ค่ะน้อยชัยศิลป์คนคล่องค่ะ
0: รวมถึงทีมงานของเรานะคะช่างเทคนิคของเราวันนี้ค่ะพี่สุวิทย์สมนัสนะคะแล้วก็ช่างเทคนิคช่าง Facebook Live ของเรานะคะทีมงาน New Media ของเรากันด้วยนะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะไม่ว่าจะฟังอยู่จากทาง FM 92.5 MHz AM 819 AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศค่ะรวมถึงทาง Facebook Live ด้วยนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะหลังจากที่น้องส้มไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นเราก็เพิ่ง
0: จัดคู่กัน
1: แรก
0: นะคะ
1: หลังจากเรา2วันนะวันนี้พรุ่งนี้นะคะช่วงที่กรุงเทพมหานครยังอยู่ในช่วงของ work from home แล้วก็เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุม IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ซึ่งเริ่มวันนี้วันแรกนะคะ 12-18 ตุลาคม2569ไทยมีความพร้อมมากแล้วก็ดูจากบรรยากาศที่มีการลงไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยโอ้โหแบบคึกคักกันเหมือนกันนะ
0: ใช่ค่ะก็มีหลายกิจกรรมในวันนี้นะซึ่งแล้วก็ต้องคุณผู้ฟังท่านไหนที่อยู่กรุงเทพมหานครก่อนจะไปทำงานซึ่งจริงๆแล้ววันนี้เขาขอความร่วมมือเป็น work from home แต่เราอาจจะไม่ได้เบิร์กเพราะเราจะต้องมาจัดรายการให้คุณผู้ฟังนะแต่คุณผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะ work from home ก็อาจจะไม่ได้มาเดินทางนะคะแต่ส่วนใครที่อาจจะยังมีความจำเป็นต้องเดินทางอยู่อยากจะให้เช็คเส้นทางนิดนึงนะคะว่าการจราจรเป็นอย่างไรเดินทางสัญจรได้ปกติหรือไม่ด้วย
1: เดี๋ยวเราจะไล่เรียงกันแล้วก็แน่นอนละค่ะเรื่องของดินฟ้าอากาศหลายท่านก็บอกว่าอย่างกรุงเทพเนี่ยฝนไม่ตกมา 2-3 วันตกก็ปล่อยๆนิดหนึ่งก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะรัฐบาลก็ยังคงเตือนให้เฝ้าระวังดินถล่มน้ำป่าไหลหลากใน15จังหวัดแล้วก็ล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศออกมาเมื่อตอนตี5เป็นฉบับที่11เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะ13ตุลาคม2569ซึ่งในช่วงวันนี้พรุ่งนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะที่กรมอุตุเตือนก็คือภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่างแล้วก็ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะแล้วก็ช่วงนี้เนื่องจากเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้นะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมด้วยซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะก็ระมัดระวังกันล่าสุดนะคะรัฐบาลโดยทางด้านรองโฆษกรัฐบาลคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าในช่วงวันนี้พรุ่งนี้นะคะทางกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ยังคงติดตามสถานการณ์ฝนที่ตกสะสมแล้วก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดพร้อมกับแจ้งเตือนการช่วยเหลือประชาชนด้วยนะคะซึ่งรัฐบาลแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่15จังหวัด29อำเภอให้เฝ้าระวังสถานการณ์นะคะซึ่งก็มีรวมๆแล้ว3ภูมิภาคนะคะน้องส้ม
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะภาคเหนือ3จังหวัดคือตากอำเภอพบพระอำเภออุ้มผางจังหวัดอุทัยธานีอำเภอบ้านไร่และจังหวัดกำแพงเพชรอำเภอคลองลานค่ะส่วนภาคกลางมี2จังหวัดคือกาญจนบุรีอำเภอทองผาภูมิและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำเภอบางสะพานและบางสะพานน้อยส่วนภาคใต้10จังหวัดค่ะมีทั้งกระบี่อำเภอเขาพนมคลองท่อมจังหวัดพังงาอำเภอเมืองพังงาคุระบุรีทับปุดและเกาะยาวจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอช้างกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอท่าชนะท่าฉางพนมและวิภาวดีจังหวัดชุมพรค่ะที่อำเภอพะโต๊ะจังหวัดระนองอำเภอสุขสำราญกระเปิดและเมืองระนองจังหวัดสตูลอำเภอเมืองสตูลและควนกาหลงจังหวัดสงขลาอำเภอรัตภูมิจังหวัดตรังอำเภอปะเหลียนและย่านตาขาวและจังหวัดยะลาอำเภอบันนาสตาและทานโตนอกจากนี้ก็มีการเฝ้าระวังพื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินถล่มล่วงหน้าด้วยนะคะซึ่งทางรองโฆษกรัฐบาลคุณลลิดาก็ระบุว่ารัฐบาลขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนเชิงเขาและพื้นที่ลาดชันค่ะติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด ตย์ถ้าหากพบสัญญาณผิดปกติอย่างเช่นฝนตกหนักต่อเนื่องน้ำในลำห้วยเปลี่ยนสีหรือเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วหรือมีดินไหลจากพื้นที่ลาดชันก็ขอให้รีบออกจากพื้นที่อันตรายนะคะไปยังจุดปลอดภัยทันทีโดยรัฐบาลได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มกำลังค่ะน้องส้ม
0: ค่ะไปที่จังหวัดทางเพชรบุรีบ้างนะคะท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะก็ไปลงพื้นที่ที่นี่กันนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะทางนายนภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะค่ะท่านไปลงพื้นที่ที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อประชุมร่วมกับร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและคณะทำงานที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพชรบุรีนะคะเพื่อทำการติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์น้ำรวมไปถึงสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะโดยที่ประชุมมีการรายงานถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำในลำน้ำเพชรบุรีเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและเกษตรและพื้นที่เกษตรกรรมนะคะโดยคณะทำงานมีการรายงานสถานการณ์ล่าสุดว่าทางเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำกักเก็บเต็มความจุซึ่งถือเป็นแนวโน้มที่ดีในการสำรองน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภคและการเกษตรในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงทั้งนี้ค่ะเพื่อปรับสมดุลและลดผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างทางเขื่อนมีการตัดสินใจปรับลดอัตราการระบายน้ำลงมาอยู่ที่70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิมนะคะที่เคยระบายอยู่ที่ประมาณ 80-85 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะโดยการปรับลดลงนี้นะคะก็มีเป้าหมายเพื่อเปิดทางให้พื้นที่ด้านล่างและเขตเทศบาลเมืองสามารถระบายน้ำฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ลงไปในแม่น้ำเพชรบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันไม่ให้เกิดปริมาณนั้นสะสมมากเกินไปโดยสำหรับผลกระทบจากฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมานั้นทางที่ประชุมมีการรายงานด้วยนะคะว่าอาจจะมีน้ำท่วมขังบริเวณขอบตลิ่งหรือว่าพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังสามารถบริหารจัดการและระบายน้ำออกได้ทันในขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยและยังไม่ถึงขั้นล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจหลักมีเพียงพื้นที่ริมน้ำบางจุดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำหลากเล็กน้อยเท่านั้นค่ะโดยการบริหารจัดการน้ำผ่านระบบชลประทานในครั้งนี้นอกจากจะช่วยป้องกันอุทกภัยในเขตเมืองแล้วก็ยังช่วยสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรมโดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้เกษตรกรนั้นสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปีได้ทันตามรอบระยะเวลาโดยไม่ได้รับความเสียหายด้วยค่ะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้ทางด้านรองศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ค่ะท่านก็ลงพื้นที่กำแพงเพชรนะคะไปที่โรงเรียนอนุบาลไซงามอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรไปรับฟังปัญหาเกษตรกรแล้วก็ติดตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำค่ะโดยมีนายอภินันท์จ่าพันดุงผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักงานชลประทานที่4รายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่นะคะซึ่งท่านรองนายกก็ระบุว่าการบริหารจัดการน้ำในตำบลมหาชัยอำเภอไซงามเป็นเรื่องเร่งด่วนค่ะโดยต้องจัดสรรน้ำให้เพียงพอต่อการเกษตรควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อรับมือทั้งน้ำท่วมแล้วก็ภัยแล้งด้วยลดผลกระทบต่อประชาชนและภาคการเกษตรพร้อมสร้างโอกาสเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืนค่ะ
0: ในขณะที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะคะท่านก็ไปลงพื้นที่หลายจังหวัดเมื่อวานนี้นะคะทั้งจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะแล้วก็ที่จังหวัดปราจีนบุรีด้วยนะคะก็ไปตรวจเยี่ยมทั้ง2จังหวัดแล้วก็รับฟังคณะประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำนะคะไปรับฟังสถานการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่เสี่ยงการอพยพและการให้ความช่วยเหลือค่ะโดยที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะท่านก็ไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ภูวนาถทั้งโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามซึ่งตอนนี้มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะขณะที่วันนี้ก็เตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรต่อนะคะหลังจากที่สถานการณ์น้ำท่วมที่ปราจีนบุรีเริ่มคลี่คลายนะคะแล้วก็ทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีตอนนี้เตรียมคืนพื้นที่แล้วจะกลับมาเปิดบริการในวันนี้ก่อนจะเปิดแบบเต็มรูปแบบวันที่16ตุลาคมนี้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะใครที่อยากจะไปโรงพยาบาลนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่เคยเกิดอุทกภัยอยากจะให้โทรศัพท์เข้าไปสอบถามสักนิดว่ามีการเปิดบริการแบบเต็มรูปแบบหรือไม่หรืออย่างน้อยแผนกที่ท่านกำลังจะเข้าไปรับบริการนั้นเปิดให้บริการหรือไม่ด้วยค่ะ
1: ค่ะซึ่งท่านก็รวมกับอีก2รัฐมนตรีช่วยนะคะเมื่อวานก็เรียกว่า3รัฐมนตรีจับมือกันลงพื้นที่ฉะเชิงเทราปราจีนบุรีทั้งนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรี ตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะก็ลงกันไปนะคะเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็ผนึกกำลังดูแลหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือพูดถึงความช่วยเหลือค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ออมสินมีการเปิดเผยยอดโอนเงินเยียวยาแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยเขามีการสรุปตอนทุ่มครึ่งค่ะน้องส้มคุณผู้ฟังเรียกว่าสำเร็จไปแล้วนะคะโอนไปแล้วเนี่ย 110,000 กว่าครัวเรือนเป็นเงินกว่า900กว่าล้านบาทโดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร 3,492 ครัวเรือนค่ะซึ่งทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการเปิดเผยว่ามีการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่ง11ตุลาคม2569โอนสำเร็จ 111,004 ครัวเรือนค่ะเป็นเงินกว่า917ล้านกว่าบาทนะคะครอบคลุมพื้นที่35จังหวัดซึ่งทางด้านนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็เปิดเผยนะคะว่าเมื่อวานถึงแม้ว่าจะเป็นวันอาทิตย์นะคะปภ.แล้วก็ธนาคารออมสินก็ยังคงส่งข้อมูลแล้วก็โอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับพี่น้องประชาชนโดยออมสินได้ทำการโอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จ 111,004 ครัวเรือนเป็นเงิน917ล้านกว่าบาทนะคะซึ่งเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครมีการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยแล้วจำนวน 3,492 ครัวเรือนค่ะเป็นเงินกว่า222กว่าล้านบาทสำหรับบางท่านที่ธนาคารโอนไม่สำเร็จนะคะแล้วก็ได้ตรวจแล้วก็พบว่าผู้ประสบภัยไม่ได้ผูกบัตรประชาชนกับบัญชีพร้อมเพย์นะคะจึงได้ประสานไปยังจังหวัดแล้วก็สำนักงานเขตให้ตรวจสอบแล้วก็แจ้งประชาชนเพื่อจะได้ดำเนินการให้ครบเพื่อจะได้สามารถรับเงินเยียวยาได้โดยเร็วค่ะ
0: ในเรื่องของการเยียวยาฟื้นฟูนะคะก็มาพร้อมกับการเก็บเคลียร์พื้นที่หลังจากน้ำท่วมด้วยนะคะทางกรุงเทพมหานครเองค่ะมีการเร่งจัดเก็บขยะชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังตั้งเป้าฟื้นฟูพื้นที่สะอาดปลอดภัยภายใน3วันค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครนายชัญชาติสิทธิพันธ์นะคะท่านไปลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และการทำความสะอาดบริเวณถนนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วค่ะโดยได้มีการประชุมร่วมกับผู้อำนวยการเขตเพื่อปรับแผนการจัดเก็บขยะตกค้างภายใต้กิจกรรมร่วมแรงฟื้นฟูกรุงนะคะโดยแบ่งพื้นที่แบ่งโซนออกไปนะคะแล้วก็แบ่งตรงถนนสายหลักเป็นพื้นที่โซนๆออกไปด้วยค่ะพร้อมกับมอบหมาย12เขตบัดดี้นะคะได้แก่เขตธนบุรีบางแคพระนครบางขุนเทียนบางกอกน้อยภาษีเจริญทุ่งครุบางซื่อวัฒนาบางรักบางบอนนะคะแล้วก็ลาดกระบังให้เข้ามาร่วมสนับสนุนค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการตั้งเป้าฟื้นฟูพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน3วันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางท่านเจ้าหน้าที่ต่างๆนะคะจากกรุงเทพมหานครก็มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่มารวมกันกว่า 1,400 คนพร้อมยานพาหนะ106คันลงพื้นที่จัดเก็บขยะตกค้างค่ะสำหรับยอดสะสมการจัดเก็บขยะตั้งแต่วันที่30กันยามาจนถึงวันที่10ตุลาคมนะคะสามารถ

0: โอ้โหแบบดูจากข่าวดูจากที่ทางโซเชียลแล้วน้ำสูงทีเดียวนะคะขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้ทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนลงในอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะคะหลังปริมาณน้ำที่ไหลจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงค่ะส่วนทางด้านนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานท่านก็ลงพื้นที่ปัตตานีด้วยนะคะติดตามสถานการณ์เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้ผนึกกำลังเครือข่ายอาสากู้ภัยชายแดนใต้เพื่อประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยนะคะส่วนเรื่องของการติดตามสถานการณ์ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่ผู้ประสบภัยเดี๋ยววันนี้ค่ะทางด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่กำกับและติดตามปฏิบัติราชการในภูมิภาควันนี้จะลงพื้นที
1: ่
0: ปราจีนบุรีและนครนายกด้วยนะคะสายๆสัก10นาฬิกาท่านจะไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแล้วก็มอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์พักพิงวัดแจ้งนะคะที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจากนั้นสักช่วงบ่ายๆค่ะนะคะก่อนบ่ายสองท่านจะไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์พักพิงวัดประสิทธิเวชอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกด้วยนะคะ
1: ค่ะมาช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกไปนะคะวันนี้นะคะเรามีการประชุมใหญ่ซึ่งเป็นการประชุมตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลยนะคะ12ถึง18ตุลาคมค่ะโดยเบื้องหลังการประชุมระดับโลกครั้งนี้นะคะไทยเราก็พร้อมที่จะต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกแล้วค่ะมีการเตรียมพร้อมจากหลายภาคส่วนทั้งการประสานความร่วมมือการจัดเตรียมสถานที่และบริการต่างๆตลอดจนการประชาสัมพันธ์ทั่วกรุงเทพมหานครด้วยนะคะว่าเรานั้นพร้อมแล้วนะคะที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะคะหรือว่า IMF World Bank Group Annual Meeting 2026นั่นเองค่ะนอกจากความพร้อมในทุกด้านแล้วนะคะก็อยากจะให้ผู้คนไทยทั้งท่านนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในครั้งนี้ด้วยนะคะโดยมีข้อควรรู้มาฝากกันสำหรับทุกท่านเลยสำหรับการประชุม IMF World Bank 2026ในครั้งนี้ค่ะนั่นก็คือในครั้งนี้นะคะมีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศเลยทีเดียวในการประชุมในครั้งนี้ค่ะก็จะไปประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะเชิญชวนอีกครั้งนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วก็สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนพร้อมกับวางแผนการเดินทางและการใช้พื้นที่ในช่วงการประชุมกันด้วยนะคะโดยทางศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจตอนนี้นั้นจะปิดบริการให้ประชาชนทั่วไปนะคะแล้วก็งดรับส่งอาหารและสินค้าจากไรเดอร์เข้าสู่พื้นที่ภายในอาคารระหว่างวันที่11ถึง18ตุลาคมค่ะก่อนจะกลับมาเปิดตามปกติในวันที่19ตุลาคมนะคะส่วนทางสวนเบญจกิตินะคะซึ่งก็อยู่ข้างเคียงตอนนี้ยังเปิดให้บริการตามปกตินะคะโดยงดใช้ประตูทางเชื่อมระหว่างสวนกับทางศูนย์การประชุมนั่นเองซึ่งก็ขอให้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปใช้สวนเบญจกิติก็ขอให้ใช้ทางเข้าออกทางฝั่งถนนรัชดาภิเษกหรือว่าทางถนนพระราม4แทนนะคะโดยผู้เดินทางผ่านถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกมนตรีและถนนพระราม4ใกล้ศูนย์การประชุมควรจะเผื่อเวลาไว้ด้วยค่ะศึกษาเส้นทางหลีกเลี่ยงการจราจรเส้นนั้นหน่อยนะคะแล้วก็อาจจะเปลี่ยนไปใช้ระบบขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะรถไฟฟ้า MRT เพื่อช่วยลดความหนาแน่นของการจราจรค่ะสำหรับหน่วยงานราชการในกรุงเทพมหานครนะคะตอนนี้อย่างที่บอกไปนะคะตอนนี้กำหนดให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือว่า work from home ก่อนในช่วงวันที่12 14และ15ตุลาคมส่วนวันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษอันนี้วงเล็บไว้นะคะว่าเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคุณผู้ฟังทางบ้านที่ไม่ได้อยู่กรุงเทพมหานครอาจจะไม่ได้วันหยุดนะคะไม่ต้องเสียใจไปก็ร่วมส่งแรงใจให้กับท่านที่จะไปประชุมกันวันนี้ด้วยนะคะส่วนวันที่13ตุลาคมนั้นเป็นวันหยุดราชการตามปกติค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอันนี้เป็นคำสั่งเฉพาะทางหน่วยงานราชการนะถ้าเป็นทางหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทางรัฐบาลเนี่ยขอความร่วมมือมานะคะไม่ว่าจะเป็นทางรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนโดยเฉพาะใครที่ทำงานรอบบริเวณศูนย์การประชุมนะคะก็ขอความร่วมมือเลยค่ะให้พิจารณาปรับรูปแบบการทำงานตามความเหมาะสมถ้า work from home ได้ก็จะดีมาก
0: ค่ะใช่แล้วค่ะทางด้านพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็ยืนยันความพร้อมเต็มกำลังนะคะในการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศในช่วงนี้ท่านกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกนายค่ะทำความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายแล้วก็แผนปฏิบัติการทุกขั้นตอนนะคะกำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจนการรักษาความปลอดภัย

0: ผู้นำประเทศกำชับกำลังพลแต่งกายเรียบร้อยนะคะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพซึ่งนอกจากนี้ท่านก็ยังมีในส่วนของการสั่งการจราจรโดยรอบโรงแรมและเส้นทางขบวนผู้นำประเทศให้ไปตามแผนรักษาความปลอดภัยสำหรับยานพาหนะและบุคคลที่เดินทางเข้าสู่ศูนย์การประชุมก็ให้จัดระบบการตรวจให้เหมาะสมบริหารปริมาณรถเพื่อไม่ให้เกิดการสะสมหรือว่าแออัดนะคะส่วนการจัดการจราจรในภาพรวมเบื้องต้นยืนยันว่าไม่มีการปิดการจราจรแต่อย่างใดนะคะซึ่งทางด้านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีสิริวัตรดีพอท่านก็ออกมายืนยันว่าไม่มีการปิดการจราจรช่วงประชุม IMF แค่ว่าแนะนำให้เลี่ยงรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะเพื่อที่จะได้สะดวกแล้วก็มีการกำชับให้ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลกองบัญชาการตำรวจสันติบาลเฝ้าระวังบุคคลผู้ไม่ประสงค์ดีที่อาจจะก่อเหตุด้วยนะคะรวมถึงเฝ้าระวังกรณีเกิดการชุมนุมห่วงการจัดประชุมด้วยนะคะใช้มาตรการและยุทธวิธีตามหลักสากลแล้วก็ตามสถานการณ์เพื่อควบคุมให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพแล้วก็รวมทั้งให้กองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยหรือว่ากอรรปภเป็นศูนย์ประสานการปฏิบัติเพื่อหารือหรือแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วยนะคะนอกจากนี้ทางบชน.เองประชาสัมพันธ์แจ้งข้อกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อพี่น้องประชาชนคือห้ามชุมนุมรบกวนการปฏิบัติงานหรือการใช้สถานบริการสถานที่นะคะไม่ว่าจะเป็นศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจสถานที่จัดเลี้ยงรับรองนะคะอาคารวันแบงคอกฟอรัมโรงแรมที่พักของคณะผู้แทนและบุคคลสำคัญจำนวน22แห่งระยะเวลาก็คือเริ่มตั้งแต่10ตุลาคมถึง20ตุลาคม2569นะคะทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วนค่ะร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากนานาประเทศพบเห็นเบาะแสผิดปกติต่างๆแจ้งสายด่วน191191หรือศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรค่ะบก02นะคะ1197ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วไปติดตามช่วงตีคล้องร้องข่าวกับคุณบุญมาสีมาศกันนะคะว่าจะมีข่าวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างตอนนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะ
0: ค่ะ
2: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับ เมื่อวันที่11ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรครับในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,000 ชุดไปมอบแก่ผู้แทนประชาชนที่ประสบอุทกภัยหน้าหอประชุมที่ว่าการอำเภอขานุวรรักษบุรีจังหวัดกำแพงเพชรครับเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมครับโดยมีครับนายสรณิตสุริยกุลณอยุธยารองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยข้าราชการและคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดกำแพงเพชรร่วมให้การต้อนรับและรายงานถึงสถานการณ์ในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรครับและในการลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจพระราชทานความช่วยเหลือท่านองคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวแก่ราษฎรพร้อมทั้งเดินทางไปยังบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ครับเพื่อจะมอบถุงพระราชทานและมอบแผ่นภาพพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ให้แก่ครอบครัวผู้ประสบภัยไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเพื่อความเป็นสิริมงคลครับโดยพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีพระเมตตาและห่วงใยประสบกรณิกรที่ได้รับความเดือดร้อนเสมอมาครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมชุดไทยโนเลจครับแมนชิปแอนด์Practice of the Thai National Costume ระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมณโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมนะครับที่ชื่อว่าชุด Thai Knowledge Craftsmanship and Practice of the Thai National Costume ระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมครับณโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับซึ่งนี่นับเป็นหมุดหมายสำคัญทางวัฒนธรรมนะครับที่สะท้อนวิสัยทัศน์ในการเผยแพร่องค์ความรู้ของชุดไทยเราสู่เวทีโลกผ่านการถ่ายทอดคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาไทยทั้งด้านของประวัติศาสตร์งานช่างฝีมือชั้นสูงและแนวปฏิบัติการแต่งกายที่สืบทอดจากราชสำนักไทยโดยครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานในงานเสวนาวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมในหัวข้อวิวัฒนาการของชุดไทยและผ้าไทยประกอบการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบครับและเสื้อพระราชทานทั้ง3แบบที่ออกแบบและตัดเย็บจากห้องเสื้อธีรพันธ์และห้องเสื้อพากูตูพร้อมการสาธิตงานหัตถศิลป์ไทยครับไม่ว่าจะเป็นการปักสะดึงกรึงไหมซึ่งเป็นศิลปะการปักผ้าชั้นสูงตามแบบราชสำนักไทยโบราณและการทอผ้ายกครับโดยอาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2568สาขาทัศนศิลป์การออกแบบประณีตศิลป์ครับนอกจากนี้ครับภายในงานยังมีการสาธิตกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับชุดไทยพระราชนิยม5รายการครับได้แก่การจัดแสดงผ้ายกทองการถักผ้ากรองทองการปักสะดึงกรึงไหมการทำเครื่องประดับไทยโบราณและการทำมาลัยเครื่องประดับครับโดยกิจกรรมทั้งหมดครับได้รับการนำเสนอในฐานะงานออกแบบและงานหัตถศิลป์ที่มีคุณค่าในบริบทร่วมสมัยสะท้อนให้เห็นนะครับว่าชุดไทยของเรานั้นมิใช่เพียงวัตถุทางประวัติศาสตร์เท่านั้นหากแต่นี่คือมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตและสามารถจะถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้ต่อยอดสู่การสร้างสรรค์ได้อย่างต่อเนื่องต่อไปนั่นเองล่ะครับ จากเรื่องของชุดไทยครับมาดูกันที่การเตรียมความพร้อมสำหรับอุทกภัยในภาคใต้กันบ้างครับนายกอนุทินประชุมร่วมผู้ว่า14จังหวัดภาคใต้เตรียมรับมืออุทกภัยจากฝนตกหนักย้ำต้องช่วยให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตไม่ขาดตกบกพร่องพร้อมกำชับสื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายฟังแล้วสามารถจะปฏิบัติตามได้ทันทีพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะพี่น้องในพื้นที่ของ14จังหวัดภาคใต้ครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและเป็นการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้หน้าโรงแรม CS ปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีครับโดยท่านนายกได้กล่าวนะครับว่าวันนี้เนี่ยมาปฏิบัติภารกิจในการรับเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่จังหวัดปัตตานีจึงใช้โอกาสนี้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เพราะว่าตอนนี้ครับหลายจังหวัดนั้นยังมีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณน้ำฝนที่ตกชุกซึ่งก็ครอบคลุมแทบทุกจังหวัดครับในพื้นที่ภาคใต้ครับตั้งแต่ในห้วงเวลานี้ไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้เลยครับจึงต้องมีการประชุมซักซ้อมความพร้อมในการเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยครับซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้โดยท่านนายกครับได้สั่งการทั้งหมด7แนวทางในการเตรียมความพร้อมบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ดังนี้ครับ7แนวทางมีอะไรกันบ้างครับ1เลยครับติดตามและประเมินสถานการณ์กำหนดพื้นที่เสี่ยงจุดที่เฝ้าระวังทบทวนข้อมูลพื้นที่ที่เคยประสบภัยพื้นที่ลุ่มต่ำจุดระบายน้ำสำคัญเส้นทางคมนาคมและพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบ2ครับตรวจสอบและปรับปรุงระบบการระบายน้ำพร้อมแก้ไขจุดเสี่ยงที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ3เตรียมพร้อมด้านกำลังพลและทรัพยากรรวมไปถึงแผนสนับสนุนครับต้องมีการจัดทำและบูรณาการทรัพยากรระหว่างพื้นที่แต่ละจังหวัดนั้นจะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและให้ความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง4เลยครับให้ทบทวนจุดอพยพทบทวนศูนย์พักพิงชั่วคราวทบทวนเส้นทางอพยพต่างๆครับการดูแลพี่น้องกลุ่มเปราะบางและช่องทางการสื่อสารแจ้งเตือน5ครับกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมปัญหาอุปสรรคต่างๆและความต้องการรับการสนับสนุนมายังกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.กระทรวงมหาดไทยครับ6ครับประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเตือนฉุกเฉินและช่องทางในการติดต่อหน่วยงานภาครัฐให้มีความชัดเจนครับและ7ครับคือการจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ของแต่ละหน่วยงานตามภารกิจและตามความรับผิดชอบทั้งนี้ครับ7แนวทางนี้เพื่อจะบูรณาการการปฏิบัติงานและการประสานงานรวมไปถึงการสนับสนุนทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพนั่นเองล่ะครับยังอยู่กันที่เรื่องของน้ำครับแต่จากน้ำท่วมเฝ้าระวังไปกันที่พิธีอุ้มพระดำน้ำนายกอนุทินเป็นประธานพิธีอุ้มพระดำน้ำ2569สืบสานประเพณีคู่เมืองเพชรบูรณ์ต่อยอดทุนวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับเวลาประมาณ 10:20 นาทีณท่าน้ำวัดบวชชนะมารตำบลในเมืองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ครับจังหวัดเพชรบูรณ์นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับก็ได้เป็นประธานในพิธีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2569ครับโดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะครับว่านายกนั้นได้กล่าวเปิดงานครับซึ่งก็ระบุว่าประเพณีอุ้มพระดำน้ำเป็นเอกลักษณ์สำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ครับที่สืบทอดมายาวนานสะท้อนถึงเรื่องของความศรัทธาเรื่องความสามัคคีและความผูกพันของประชาชนที่มีต่อพระพุทธมหาธรรมราชาพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเพชรบูรณ์ครับอีกทั้งนี่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บอกเล่าวิถีชีวิตและความเชื่อของคนในพื้นที่ครับ โดยได้รับการขึ้นบัญชีนะครับเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาตินอกจากนี้ครับนายกชื่นชมพี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วนที่ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีจนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์การสืบสานและการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยรักษาอัตลักษณ์แล้วนะครับยังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนและสำหรับในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2569ครั้งนี้ครับจัดขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่8ที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่17ตุลาคมนี้ครับเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์ครับที่สืบทอดมายาวนานครับกว่า400ปีและจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงของวันแรม15ค่ำเดือน10ตามความเชื่อว่าการอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาลงดำน้ำในแม่น้ำป่าสักนั้นจะช่วยให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลพืชผลทางการเกษตรก็จะอุดมสมบูรณ์ครับและบ้านเมืองสงบสุขร่มเย็นซึ่งประเพณีนี้ก็สะท้อนถึงศรัทธาความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมอันดีงามให้คงอยู่สืบไปครับจากเรื่องของประเพณีอันดีมาดูกันที่เรื่องการเฝ้าระวังกันบ้างครับกรมทรัพยากรธรณีเตือน11ถึง13ตุลาคมครับเฝ้าระวังดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลาก15จังหวัด29อำเภอด้านรัฐมนตรีสุชาติกำชับเจ้าหน้าที่ติดตามพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดพร้อมช่วยเหลือประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการรายงานการเฝ้าระวังสถานการณ์ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากระหว่างวันที่11ครับถึง13ตุลาคมตามข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นที่ให้มีการยกระดับการเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเลยครับพื้นที่เสี่ยงที่มีฝนตกหนักและมีฝนสะสมสูงเพราะมีการเร่งสื่อสารแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินและมีการกำชับให้เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุการณ์ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากครับและสำหรับพื้นที่ในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ครับระหว่างวันที่11ครับถึงวันที่13ตุลาคมครอบคลุมใน15จังหวัด29อำเภอได้แก่นะครับภาคเหนือมี3จังหวัดประกอบไปด้วยจังหวัดตากครับที่บริเวณของอำเภอพบพระและอำเภออุ้มผางจังหวัดอุทัยธานีที่บริเวณของอำเภอบ้านไร่จังหวัดกำแพงเพชรครับที่บริเวณของอำเภอคลองลานภาคกลางครับมี2จังหวัดคือกาญจนบุรีและประจวบคีรีขันธ์กาญจนบุรีที่อำเภอทองผาภูมิประจวบคีรีขันธ์ที่อำเภอบางสะพานและอำเภอบางสะพานน้อยส่วนภาคใต้ครับเกือบจะทั้งภาค10จังหวัดครับได้แก่กระบี่ครับที่อำเภอเขาพนมและอำเภอคลองท่อมพังงาครับที่อำเภอเมืองพังงาและอำเภอคูระบุรีอำเภอทับปุดและอำเภอเกาะยาวนครศรีธรรมราชที่อำเภอช้างกลางสุราษฎร์ธานีครับที่อำเภอท่าชนะอำเภอท่าช้างอำเภอพนมอำเภอวิภาวดีจังหวัดชุมพรนะครับที่อำเภอพะโต๊ะจังหวัดระนองที่อำเภอสุขสำราญอำเภอกระเปอและอำเภอเมืองระนองครับจังหวัดสตูลครับที่อำเภอเมืองสตูลและอำเภอควนกาหลงจังหวัดสงขลาครับที่อำเภอรัตภูมิจังหวัดตรังที่อำเภอปะเหลียนอำเภอย่านตาขาวจังหวัดยะลาครับที่อำเภอบันนังสตาและอำเภอทานโตครับ10จังหวัดภาคใต้ครับโดยครับระบบเฝ้าระวังพื้นที่นั้นอ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินถล่มล่วงหน้าครับและนอกจากนี้ครับยังมีการประเมินพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมในหลายจังหวัดภาคใต้ครับซึ่งจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและกรมทรัพยากรธรณีก็ได้มีการประสานเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่เสี่ยงให้มีการติดตามสถานการณ์และตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องครับพร้อมบูรณาการข้อมูลนะครับกับกรมทรัพยากรน้ำกับกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลแจ้งเตือนผ่านเครือข่ายและช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆทุกช่องทางเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนสามารถจะเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองล่ะครับจากเรื่องการเตรียมความพร้อมดินโคลนถล่มไปกันที่ความพร้อมของการประชุมระดับโลกกันบ้างครับ IMF ทำกิจกรรมเพื่อสังคมก่อนการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับก่อนการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะครับที่จะมีขึ้นวันนี้แหละครับ12ตุลาคมไปจนถึงวันที่18ตุลาคมครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติทันประภาสพร้อมด้วยนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายกอบศักดิ์ภูตระกูลประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนก็ได้ร่วมให้การต้อนรับครับนางคริสตาลีน่าก็เกี่ยวว่ากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่าตัวย่อที่เราคุ้นกันว่า IMF ครับและเจ้าหน้าที่ IMF กว่า150คนณชุมชนบ่อฝรั่งริมน้ำเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครครับโดยคณะของ IMF นั้นได้เยี่ยมชมการดำเนินการของชุมชนและร่วมกันทำสมุดจากกระดาษใช้แล้วกับกลุ่ม Paper Ranger เพื่อส่งต่อให้กับเด็กและเยาวชนครับและมีการจัดถุงยังชีพกับมูลนิธิ SOS เพื่อมอบให้กับกลุ่มเปราะบางในชุมชนพร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ่อฝรั่งริมน้ำที่ปรับปรุงจากอาคารเดิมอายุกว่า30ปีและมีการมอบอุปกรณ์ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนและคนในชุมชนครับยังอยู่กันที่เรื่องของการประชุมระดับโลกครับรัฐบาลเตรียมโชว์ระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเครือข่ายอสมบนเวที IMF World Bank 2026พัฒนาชูจุดแข็งสาธารณสุขไทยควบคู่ผลักดันเศรษฐกิจสุขภาวะสู่เวทีโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาทางท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนาก็ได้เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขภายใต้การกำกับดูแลของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ก็เตรียมนำเสนอจุดแข็งของระบบสาธารณสุขไทยครับทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าที่เราคุ้นกันว่าอสมครับผ่านนิทรรศการของ Thailand Pavilionภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับซึ่งไทยเราเป็นเจ้าภาพนะครับและเริ่มแล้วนะครับวันนี้วันแรก12ตุลาคมจนถึงกับวันที่18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อจะแสดงให้ประชาคมโลกให้คนจากทั่วโลกที่มาในการประชุมครั้งนี้ครับเห็นถึงศักยภาพของไทยในการดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่ในระดับชุมชนควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะและอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพโดยสำหรับใน Thailand Pavilion จะนำเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยที่มุ่งให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายที่เกินกำลังครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพไปจนถึงการดูแลแบบประคับประคองอีกหนึ่งจุดเด่นครับคือเครือข่ายอสมทั่วประเทศซึ่งนี่เป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงระบบสาธารณสุขกับประชาชนในชุมชนทั้งการให้ความรู้ด้านสุขภาพการเฝ้าระวังและป้องกันโรคการสำรวจข้อมูลสุขภาพครัวเรือนและการประสานการดูแลประชาชนในพื้นที่สะท้อนรูปแบบการดูแลสุขภาพของไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ได้พึ่งพาเพียงการรักษาในโรงพยาบาลเท่านั้นนอกจากนี้ครับยังมีการนำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมสุขภาวะของไทยทั้งอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องสำอางชีวภาพการนวดไทยการแพทย์แม่นยำและบริการด้านเวลเนสเพื่อสะท้อนว่าประเทศไทยนั้นมีทั้งระบบดูแลสุขภาพประชาชนและมีสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่สามารถต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนได้มีการนำระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอสมมาจัดแสดงบนเวที IMF World Bank ครั้งนี้นี่เป็นโอกาสสำคัญครับในการนำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยต่อผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจและการเงินจากนานาประเทศทั้งด้านการเข้าถึงบริการสาธารณสุขการดูแลสุขภาพโดยชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะซึ่งมีส่วนสนับสนุนคุณภาพชีวิตประชาชนและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก2569นี้ครับประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพตั้งแต่วันนี้12ตุลาคมถึง18ตุลาคมนะครับนี่ถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของประเทศไทยครับมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยรอยยิ้มและมิตรไมตรีเพื่อสร้างความประทับใจต่อชาวโลกไปด้วยกันผู้สนใจครับสามารถติดตามการถ่ายทอดสดรายละเอียดกิจกรรมและวิดีโอย้อนหลังนะครับได้ที่ live.worldbank.org รวมไปถึงครับข้อมูลในการจัดงานของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพครับได้นะครับที่ www.am2026thailand.go.th โดยนะครับตรวจสอบกำหนดการล่าสุดก่อนจะรับชมได้ครับและสำหรับวันนี้ครับปีของร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หมดเวลาลงแล้วครับขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนสำหรับการติดตามรับฟังแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

เกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม

0: 6:54 ค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันนะคะหลังจากฟังตีคอนร้องข่าวจากคุณพีพฤทธิ์แก้วพิบูลสลับสับเปลี่ยนกับพี่ปูบุญมาศรีมาศ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะสองท่านนะคะ ช่วงนี้มาติดตามข่าวดีกันค่ะเป็นข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยฟังทางนี้ค่ะธนาคารออมสินชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบนะคะซึ่งสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท
1: ค่ะ
0: ค่ะไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนนะคะไม่ต้องใช้หลักประกันค่ะด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบ flat rate 0.75% ต่อเดือนหรือว่า effective rate 16.20% ต่อปีอันนี้ดอกเบี้ยที่แท้จริงนะคะในรูปแบบของวงเงินหมุนเวียนค่ะเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะแล้วก็มียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนอันนี้ย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนค่ะสามารถลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินค่ะ www.gsb.or.th นะคะแล้วก็ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
1: ค่ะไปดูภาพรวมของการเลือกตั้งประกันสังคมเมื่อวานสักนิดหนึ่งนะคะทางท่านพันตำรวจโทวรรณพงษ์โคจรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานค่ะท่านออกมาเปิดเผยหลังมีการปิดรับลงคะแนนและปิดหีบเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนและผู้แทนฝ่ายนายจ้างเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569นะคะท่านบอกว่าภาพรวมการจัดการเลือกตั้งทั่วไปทั่วประเทศนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะโดยหน่วยเลือกตั้งทั้ง 5,233 แห่งได้มีการปิดการลงคะแนนอย่างเป็นทางการเมื่อเวลา 16:00ของเมื่อวานนี้ค่ะและเข้าสู่กระบวนการตรวจนับคะแนนทันทีครบทุกหน่วยเลือกตั้งถึงแม้ว่าในช่วงเช้านะคะบางพื้นที่ก็จะมีการปัญหาการจราจรติดขัดบ้างเนื่องจากสภาพอากาศแต่บรรยากาศการเดินทางมาใช้สิทธิ์ของทั้งฝ่ายผู้ประกันตนและฝ่ายนายจ้างตลอดทั้งวันก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะจากรายงานข้อมูลเบื้องต้นนั้นพบว่ามีผู้ประกันตนเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วกว่า 679,000 คนค่ะซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากการเลือกตั้งปี2566ประมาณร้อยละ330นะคะขณะที่ฝ่ายนายจ้างมีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่า 8,900 คนค่ะเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ512นะคะซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าผู้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งประกันบอร์ดประกันสังคมครั้งนี้เนี่ยถ้าเป็นฝ่ายลูกจ้างเนี่ยจะมีอยู่ที่ประมาณ12ล้านท่านนะคะซึ่งอันนี้อาจจะยังไม่สูงขนาดนั้นนะก็อยากจะเชิญชวนแล้วกันรอบหน้าเลยนะคะว่าออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะคะส่วนผู้ฝ่ายนายจ้างก็จะมีสิทธิ์ประมาณ 400,000 รายนะคะโดยพื้นที่ที่มีผู้มาใช้สิทธิ์มากที่สุดนะคะก็ได้แก่อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ศูนย์การค้า JJ Mall แล้วก็พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะทั้งนี้ค่ะผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างกระบวนการรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องผ่านระบบแดชบอร์ดนะคะร่วมกับรายงานผลจากแต่ละหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศค่ะซึ่งก็ทางกระทรวงแรงงานจะกำกับดูแลสรุปผลให้เป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมที่สุดนะคะซึ่งท่านก็บอกมาด้วยนะคะว่าแถลงสรุปผลเลือกตั้งเนี่ยถ้าไม่มีอะไรผิดปกตินะคะก็จะมารายงานกันวันนี้เวลา 10:00 นค่ะติดตามกันได้นะคะ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณทุกท่านจริงๆที่ออกมาเลือกตั้งในครั้งนี้นะถือว่าเป็นการตื่นตัวมากขึ้นอย่างน้อยก็คือตื่นตัวมากขึ้นกว่าครั้งที่แล้ว
0: ใช่นะคะกว่า3ปีที่แล้วด้วยนะคะถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยค่ะคุณพี่โกศลบอกว่าติดตามรายการอยู่ที่กาฬสินธุ์ชัดเจนมากครับวันนี้ฟ้าโปร่งแจ่มใสแดดจัดครับ
1: ค่ะ
0: นะคะช่วงนี้ทางอีสานก็จะฝนน้อยหน่อยนะคะน้องชาตรีสวัสดีครับพี่น้อยพี่ส้มวันนี้เพิ่งเลิกงานมาฟังพี่ๆครับขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะวันแรกของการประชุม IMF World Bank 2026ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ก็เตรียมหารือในเวทีประชุมจะผลักดันแนวทางใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนของผู้ประกอบการไทยด้วยและแน่นอนว่ารัฐบาลก็เตรียมโชว์เป๋าตัง
1: ค์
0: ไทยช่วยไทย Plus AI นกกระซิบบนเวทีนี้นะคะชูเงินดิจิทัลปลอดภัยเข้าถึงทุกกลุ่มให้กับผู้เข้าร่วมประชุมด้วยนะคะ
1: ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการข่าวยามเช้านะคะเราสองคนพร้อมทีมงานขอลาไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่35 การมีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรมหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้อธิบดีกรมชลประทานกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกโดยกระทรวงสาธารณสุขจะเสนอจุดแข็งสาธารณสุขไทยและเศรษฐกิจสุขภาวะสู่เวทีโลก
1: ผู้นำยูเครนยืนยันว่าจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปหากรัสเซียตกลงที่จะหยุดยิงเป็นเวลา60วันทัพใหญ่นักกีฬาเอเชียนพาราเกมเดินทางด้วยเครื่องเช่าเหมาลำไปแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งเป้าคว้า27เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิ